0: ไหลพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนจัตุปัจจัยทายธรรมบูชากันเทศแล้วทรงประเคนจัตุปัจจัยทายธรรมแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกสมเด็จพระราชาคณะพระราชาคณะเจ้าคณะรองพระราชาคณะรวม75รูปและพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธรรม5รูปแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเสด็จไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่พระทวารเทเวศรักษาเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอภรณ์สถานพระราชวังดุสิตเจ้าพนักงานตั้งบายสีแก้วทองเงินพราหมณ์เบิกแว่นโหรหลวงและข้าราชบริพารในพระองค์รับแว่นเวียนเทียนสมโภชดวงพระบรมราชสมภพการแต่งกายเช้าถวายสักการะพระสยามเทวาธิราชพระสงฆ์ถวายพรพระทรงประเคนปิ่นโตภัตตาหารพระสงฆ์ถวายพระธรรมเทศนามงคลวิเศษพระสงฆ์ถวายพระพรแต่งเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายจุลจอมเกล้าผู้เข้าเฝ้าแต่งเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายจุลจอมเกล้าหรือมงกุฎไทยสำนักพระราชวังวันที่18กรกฎาคมพุทธศักราช2569
1: ในวันเดียวกันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้รัฐบาลจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์โดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเฝ้ารับเสด็จณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลทั้งนี้จะมีการถ่ายทอดสดผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์ในระบบ FM และความถี่ 819-891 กิโลเฮิรตซ์ในระบบ AMตั้งแต่เวลา 18:50 นาทีเป็นต้นไป
0: หมายกำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและเทศกาลเข้าพรรษาพุทธศักราช2569เลขาธิการพระราชวังรับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมสั่งว่าการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและเทศกาลเข้าพรรษาพุทธศักราช2569ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดดังต่อไปนี้วันพุธที่29กรกฎาคม2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปยังวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังเวลา 17:00 นเสด็จเข้าพระอุโบสถทรงจุดเทียนพรรษาบูชาพระรัตนตรัยถวายพุ่มเทียนบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกพระพุทธเลิศล้านนภาลัยแล้วทรงจุดธูปเทียนนมัสการทรงประเคนพุ่มเทียนแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกสมเด็จพระราชาคณะพระราชาคณะแล้วเสด็จกลับอันหนึ่งในวันเดียวกันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชวงศ์เสด็จแทนพระองค์ไปยังพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครทรงจุดธูปเทียนพรรษาบูชาพระรัตนตรัยและถวายพุ่มเทียนบูชาพระพุทธสีหิงณพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์การแต่งกายแต่งเครื่องแบบปกติขาวไว้ทุกสำนักพระราชวังวันที่18กรกฎาคมพุทธศักราช2569
1: กรมการศาสนาและสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษาพร้อมตั้งปณิธานทำความดีลดละเลิกอบายมุขเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาก
2: รมการศาสนาจัดกิจกรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาประจำปี2569ภายใต้แนวคิดเข้าพรรษา90วันเข้าถึงธรรมทำความดีเปลี่ยนชีวิตเชิญชวนพุทธศาสนิกชนศึกษาหลักธรรมบำเพ็ญศาสนกิจรักษาศีลลดละเลิกอบายมุขและสร้างคุณธรรมจริยธรรมสืบสานประเพณีอันดีงามของแต่ละท้องถิ่นส่วนกลางจัดพิธีถวายผ้าห่มพระพุทธรูปประจำกระทรวงวัฒนธรรมพิธีหล่อเทียนพรร พรรษาส่วนภูมิภาคสำนักงานวัด

0: วัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศร่วมกับคณะสงฆ์และภาคส่วนต่างๆจัดกิจกรรมอาทิพิธีเจริญพระพุทธมนต์พิธีทำบุญตักบาตรการปฏิบัติธรรมและเจริญจิตภาวนาการหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษาถวายผ้าอาบน้ำฝนแสดงพระธรรมเทศนารวมถึงสักการะพระบรมสารีริกธาตุพระธาตุประจำปีเกิดและการเวียนเทียนขณะเดียวกันสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรมส่งเสริมและเผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาณพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์โดยในวันนี้เวลา 17:00 น.จะมีพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันอาสาฬหบูชาต่อด้วยพิธีจุดเทียนพรรษาถวายเป็นพุทธบูชาพร้อมรับฟังพระธรรมเทศนาในการนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์ในระบบ FM และความถี่819และ891กิโลเฮิรตซ์ในระบบ AM เป็นแม่ข่ายถ่ายทอดเสียงพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชาประจำปี2569ณพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมตั้งแต่เวลา 16:45 นเป็นต้นไปมาริชโยรายงาน
1: รัฐบาลขอให้ผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ยื่นขอทบทวนสิทธิ์ภายในวันที่31สิงหาคมนี้โดยผู้ที่ผ่านเกณฑ์จะเริ่มใช้สิทธิ์ในวันที่1ตุลาคม
2: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลขอให้ผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เนื่องจากข้อมูลที่ใช้ตรวจสอบคุณสมบัติไม่ตรงกับข้อเท็จจริงให้ใช้สิทธิ์ขอทบทวนผลการพิจารณาภายในวันที่31สิงหาคมนี้และหากต้องแก้ไขข้อมูลกับหน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่20กันยายนนี้โดยกระทรวงมหาดไทยมีศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จหรือ One Stop Serviceในพื้นที่878อำเภอเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ขอทบทวนสิทธิ์และผู้ที่ต้องยืนยันตัวตนสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์โครงการปี2569จะเริ่มใช้สิทธิ์ในวันที่1ตุลาคมนี้ขณะที่นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าการประปานครหลวงหรือกปน.ขยายระยะเวลาลงทะเบียนยืนยันการใช้สิทธิ์สวัสดิการด้านค่าน้ำประปาภายใต้โครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เป็นวันที่30กันยายนนี้เพื่อบรรเทาภาระค่าน้ำประปาให้แก่ผู้มีสิทธิ์ในโครงการสวัสดิการแห่งรัฐโดยจะให้การสนับสนุนไม่เกิน100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนหากค่าน้ำประปาเกิน100บาทแต่ไม่เกิน315บาทรัฐสนับสนุน100บาทและผู้ใช้สิทธิ์ชำระส่วนต่างและหากค่าน้ำประปาเกิน315บาทผู้ใช้สิทธิ์ต้องชำระค่าน้ำประปาเต็มจำนวนชวิสาประทุมมารายงาน
3: กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นตรวจผลสอบการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นเสร็จแล้วพบมีการแก้ไขคะแนนใหม่ 5,129 รายต้องถูกเพิกถอนการบรรจุข้าราชการทันทีส่วนผู้ที่สอบผ่านอย่างสุจริต 11,030 รายมีสิทธิ์รับราชการตามปกติน
4: ายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าการตรวจสอบการทุจริตสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นมีความคืบหน้าต่อเนื่องสามารถจับกุมผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตได้เกือบทั้งหมดยืนยันจะดำเนินการถึงที่สุดตามพยานหลักฐานและไม่มีการปกป้องผู้กระทำผิดเพื่อเรียกศรัทธาของประชาชนกลับคืนมาพร้อมสั่งวางระบบป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำ
5: จับโกงได้เกือบหมดแล้วทางคณะกรรมการแม้กระทั่งคณะกรรมการรับมอบอำนาจไปดำเนินการเรื่องนี้ก็ทำการประกาศเพิกถอนรายชื่อนะครับคนที่ทุจริตแล้วด้วยกลไกของรัฐบาลกลไกของกระทรวงที่เรามีมาทั้งหมดเราก็ทำให้เราสามารถหาจุดที่เป็นการทำผิดได้และเดี๋ยวก็จะมีต่อมาเรื่อยๆทุกอย่างก็จะถูกตีแผ่ออกมาผมก็มีความสบายใจดีใจใหญ่ว่าเรื่องนี้มันจะไม่มีทางเป็นมวยล้มต้มคนอื่นอย่างแน่นอน
4: ด้านนายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะรักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสทเปิดเผยว่าตรวจสอบผลการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปี2568เสร็จเป็นที่เรียบร้อยซึ่งเดิมมีการประกาศและบรรจุไป 55,193 คนแต่พบมีการแก้ไขคะแนนผู้เข้าสอบ 5,925 รายโดยในจำนวนนี้มี 5,129 รายเป็นผู้ที่สอบไม่ผ่านแต่ถูกแก้คะแนนให้ผ่านซึ่งกลุ่มนี้ต้องถูกเพิกถอนการบรรจุข้าราชการทันทีและดำเนินการตามกฎหมายและอีกกลุ่ม790รายคือผู้ที่สอบผ่านอยู่แล้วแต่ถูกแก้คะแนนโดยไม่จำเป็นส่วนผู้ที่สอบผ่านอย่างสุจริตจำนวน 11,030 รายมีสิทธิ์รับราชการตามปกติวาสนาตระเกตรายงาน
6: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
7: ัฐบาลเข้มงวดควบคุมกัญชาเพื่อการแพทย์เดินหน้าปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตจากการดำเนินการตรวจสอบอย่างเข้มข้นพบว่ามีร้านกัญชาที่ไม่ต่อใบอนุญาตจำนวน533แห่งและร้านที่ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาต12แห่งซึ่งเจ้าหน้าที่จะเร่งตรวจสอบและดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างจริงจังหากพบว่ายังลักลอบเปิดให้บริการหรือกระทำผิดรัฐบาลย้ำเดินหน้าตรวจสอบอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่สำคัญด้านการท่องเที่ยวเพื่อจัดระเบียบสังคมและเพื่อสร้างความปลอดภัยยกระดับภาพลักษณ์การท่องเที่ยวและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวรวมถึงยกระดับมาตรฐานการประกอบธุรกิจให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษณีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: น้อมบังคมก้มเกล้าเด่าพระบาทในโอกาสเฉลิมพระชนมงคลละสมัยทศมบดินทร์ปิ่นพไทยน้อมถวายพระพรชัยทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
9: ์ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: จิตนาฬิกา15นาทีต่อไปสื่อข่าวต่างประเทศสื่อข่าวต่างประเทศรายงานว่าเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.1 ในจังหวัดคุมาโมโตะบนเกาะคิวชูทางตอนใต้ของญี่ปุ่นเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาส่งผลให้เกิดความเสียหายเป็นวงกว้างโดยบ้านเรือนและสถานประกอบการหลายหมื่นแห่งไม่มีไฟฟ้าใช้โครงสร้างพื้นฐานอาทิถนนและสะพานได้รับความเสียหายอาคารสิ่งปลูกสร้างหลายแห่งพังถล่มลงมานอกจากนี้รถไฟบนเกาะคิวชูและท่าอากาศยานนานาชาติคุมาโมโตะต้องหยุดให้บริการสำนักงานดับเพลิงเมืองคาชิมะในจังหวัดคุมาโมโตะเปิดเผยว่าประชาชนราว20คนถึง30คนยังคงติดอยู่ภายใต้อาคารของศูนย์การค้าอีออนมอลล์คุมาโมโตะหลังเกิดการระเบิดและชั้น2ของอาคารศูนย์การค้าแห่งนี้พังถล่มลงมาภายหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง
10: นายชินจิโร่โคอิซุมิรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมญี่ปุ่นระบุว่ากองกำลังป้องกันตนเองญี่ปุ่นดำเนินปฏิบัติการกู้ภัยที่ศูนย์การค้าอีออนมอลล์คุมาโมโตะพร้อมส่งกำลังพลประมาณ 3,600 นายไปยังพื้นที่ประสบภัยเพื่อปฏิบัติภารกิจบรรเทาภัยพิบัติและช่วยเหลือผู้ประสบภัยขณะที่นางซานาเอะทาคาอิจินายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่ารัฐบาลกำลังประเมินความเสียหายจากเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.1ในพื้นที่จังหวัดคุมาโมโตะซึ่งเคยเกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงเมื่อ10ปีก่อนขณะเดียวกันรัฐบาลได้รับแจ้งว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บเหตุไฟฟ้าดับและเกิดเพลิงไหม้ในหลายพื้นที่รวมทั้งมีรายงานถนนและสะพานได้รับความเสียหายและอาคารพังถล่มโดยขอให้ประชาชนดูแลตนเองและอพยพไปยังสถานที่ปลอดภัยด้านสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นยกเลิกประกาศเฝ้าระวังสึนามิเมื่อช่วงเย็นวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นแต่ยังคงเตือนว่าพื้นที่ประสบภัยอาจเกิดแผ่นดินไหวรุนแรงขึ้นอีกรวมทั้งความเสี่ยงจากเหตุดินโคลนถล่มในอีกไม่กี่วันข้างหน้า
1: ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐและประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกีผู้นำยูเครนพบหารือเป็นการส่วนตัวที่ห้องทำงานรูปไข่ในทำเนียบขาวของสหรัฐโดยไม่มีนักข่าวเข้าร่วมเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาก่อนพิธีศพของนายลินเซ่เคลแฮมอดีตวุฒิสมาชิกพรรครีพับลิกันซึ่งเป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนสำคัญที่สุดของยูเครนประธานาธิบดีเซเลนสกีเปิดเผย ผ่านหลังการพบหารือดังกล่าวโดยระบุว่าเขากับประธานาธิบดีทรัมป์มีการพบปะพูดคุยที่ดีโดยทั้งสองฝ่ายหารือเกี่ยวกับคำมั่นสัญญาของประธานาธิบดีทรัมป์ในการประชุมสุดยอดองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ระหว่างวันที่ 7-8 กรกฎาคมที่ผ่านมาเกี่ยวกับการที่สหรัฐจะออกใบอนุญาตให้ยูเครนผลิตระบบสกัดกั้นขีปนาวุธแพทริออตรวมทั้งหารือเกี่ยวกับการฟื้นฟูกระบวนการทางการทูตหลังการเจรจาสันติภาพกับรัสเซียหยุดชะงัก
10: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
11: ศึกสนุกเกอร์สะสมคะแนนดิวิชั่น1 Thailand Ranking รายการที่5หัวหินครับที่หัวหินแกรนด์โฮเทลแอนด์พลาซ่าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในรอบไวการ์ด F1 เชษฐ์ชัยยาอุ่นหนูมืออันดับ18ของโลกเป็นคงโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมแทงชนะบอยเซนจูรี่สุภโชคก่อเสริมสุข4-1เฟรมผ่านเข้ารอบ16คนสุดท้ายไปดวลกับอันฟี่ลีนักสอยคิวจากอังกฤษบุตรชายของสตีเฟนลีมืออันดับ5ของโลกเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปี LTAT ATF Asian 14 and Under 2026สนาม4ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีในรอบ2ชายเดี่ยวปรัตกรภาชีรัตน์เยาวชนทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน12ปีชนะยัตเนตราชโควาเมืองอันดับ7จากฮ่องกง2-1เซตเข้ารอบผ่านรองชนะเลิศไปพบกับอนันต์ณทีพงศิริเลิศจากไทยเช่นกันขณะที่พิชพงศ์จีนาพันธ์มืออันดับ6ผู้ชนะจาริศชุยจากฮ่องกง6-1ทั้ง2เซตไปเข้ารอบ8คนได้เช่นกันด้านหญิงเดี่ยวจันทรรัตน์ธนานิสรนักขวดไทยโชว์ฟอร์มแกร่งเอาชนะโอเรริรอยหว่องมืออันดับ7จากฮ่องกง6-2และ6-3จันทรรัตน์เข้ารอบผ่านรองชนะเลิศไปพบกับนิชาวรัตน์พลอยเกษมสุขมืออันดับ1ของรายการที่หัวชนะซาไมราเฟอร์นันโดจากศรีลังกา6-0ทั้ง2เซตสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อ14นักกีฬาทีมหญิงชุดลุยศึก CV ครับ2026เล็กแรกที่ประเทศเวียดนามระหว่างวันที่31กรกฎาคมถึง2สิงหาคมเพื่อเปิดโอกาสให้ดาวรุ่งหลายคนติดทีมชาติชุดใหญ่อย่างเซร่าแอนโคมานิรารัตน์ศรีกุตาวริศราศรีทาเลิศนันทพัฒน์มูลจากคำและประพัชญาพลธรรมประสานกับแกนหลักอย่างนันนิชาใจแสนที่รับหน้าที่กัปตันทีมอัชราพรคงยศศศิภาพรจันทวิสูตรและแก้วกระยากมลทลาซึ่งเป้าหมายยังคงลุ้นแชมป์ซีวีครับโดยการพักผู้เล่นตัวหลักบางรายหลังจบศึกเนชั่นลีกเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับศึกชิงแชมป์เอเชียและเอเชียนเกมต่อไปพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าการแข่งขันจักรยานประเภทถนนและเสือภูเขาชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่5สนามสุดท้ายที่เขื่อนภูมิพลจังหวัดตากระหว่างวันที่7-9สิงหาคมนี้จะเป็นศึกตัดสินตำแหน่งแชมป์ประเทศไทยและผู้ครองถ้วยพระราชทานในแต่ละรุ่นประจำปีนี้โดยคาดว่าจะมีนักกีฬาและผู้ติดตามเดินทางมาร่วมงานกว่า 2,000 คนพร้อมฝากถึงนักปั่นให้รีบจองที่พักก็จะเต็มหมดทุกแห่งส่วนแฟนกีฬาจักรยานติดตามชมการถ่ายทอดสดของไทย PBS วันอาทิตย์ที่9สิงหาคมเวลา 14:00 น.ถึง 16:00 น.และติดตามชมการถ่ายทอดสดได้ทาง Facebook Live Thai Cycling Association และ YouTube TCA Channel การแข่งขันกีฬาฟุตบอลกีฬาระหว่างโรงเรียนรุ่นอายุไม่เกิน16ปีก.กรมพละศึกษาเจรีนิวครับ2026มี16ทีมเข้าร่วมการแข่งขันนัดเปิดสนามจะแข่งขันในวันพุธที่5สิงหาคมโดยที่สนามสุพัชราสายคู่แรกเป็นเกมในกลุ่มดีส่วนกุหลาบวิทยาลัยเจอกับราชวินิตบางแก้วเวลา 10:00 นและคู่ที่2เป็นคู่เปิดสนามอย่างเป็นทางการในกลุ่ม C โดย2โรงเรียนในเครือจตุรมิตรอัสสัมชัญแชมป์เก่าพบกับกรุงเทพคริสเตียนในเวลา 13:30 พิจิตรกาญจนกุลรายงาน
3: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่12ในช่วงวันที่29ถึง30กรกฎาคม2569ประเทศไทยมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือ ือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ภาคตอนออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง80%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครหนองบัวลำพูอุดรธานีนครพนมชัยภูมิมหาสารคามขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหาร101ยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาและกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและพัทลุงลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กม.ต่อชั่วโมงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 5:03 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง64เซนติเมตรและเวลา 21:21 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร13เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 2:53 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง59เซนติเมตรและเวลา 14:08 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร24เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตและกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:47
12: 1นาทีกับกปท.การใช้รถโดยสารสาธารณะอย่างถูกวิธีไม่เพียงช่วยให้การเดินทางสะดวกและประหยัดแต่ยังช่วยลดความเสี่ยงของอุบัติเหตุและสร้างความปลอดภัยให้กับผู้โดยสารทุกคนโดยสามารถปฏิบัติได้ดังนี้ 1. เลือกใช้รถที่ถูกต้องตามกฎหมาย 2. ขึ้นลงรถอย่างระมัดระวัง 3. คาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้ง 4. ปฏิบัติตามกฎและมารยาทบนรถความปลอดภัยเริ่มตั้งแต่การเลือกรถรถเช่าเหมาที่ได้มาตรฐานไม่ได้ให้แค่ความสะดวกแต่ยังช่วยปกป้องทุกชีวิตตลอดการเดินทางโดยรถที่ผ่านการตรวจสภาพถูกต้องผู้ขับรถมีใบอนุญาตสาธารณะมีระบบ GPS และประกันภัยผู้โดยสารเลือกให้ถูกตั้งแต่ต้นเพื่อให้ทุกการเดินทางปลอดภัยจนถึงปลายทางหากพบการขับขี่ที่ไม่ปลอดภัยแจ้งสายด่วนกรมการขนส่งทางบก1584ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะ
13: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
14: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
15: ์วันนี้เสนอคำว่าพฤหัสบดีพฤหัสบดีเป็นคำที่ยืมมาจากภาษาสันสกฤตว่าพฤหัสปฏิแปลว่าผู้เป็นใหญ่หรือผู้เป็นหัวหน้าในหมู่ผู้สวดอ้อนวอนพฤหัสบดีเป็นชื่อดาวเคราะห์ขนาดใหญ่ที่สุดเมื่อมองจากโลกเห็นเป็นดาวสุกสว่างใกล้เคียงกับดาวอังคารแต่มีสีแสบและใช้เป็นชื่อวันในรอบสัปดาห์ต่อจากวันพุธและเป็นชื่อเทพเรียกว่าพระพฤหัสบดีตามตำนานของอินเดียโบราณเล่าว่าพระพฤหัสบดีมีกายสีแสดมีกวางเป็นพาหนะเป็นเทพซึ่งเป็นผู้นำสวดพระเวทในเวลาประกอบพิธีกรรม ต่อมาได้รับยกย่องให้เป็นครูและเป็นที่ปรึกษาของถวยเทพทั้งหลายในทางโหราศาสตร์คนไทยจึงนิยมว่าวันพฤหัสบดีเป็นวันครูและเป็นวันที่เหมาะจะประกอบพิธีไหว้ครู
14: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
6: สาระนานากับสารานุกรมไทย
16: วันนี้เสนอตอนเพลงและศิลปะการแสดงของมอญตอนที่1เพลงและศิลปะการแสดงของมอญที่โดดเด่นคือปี่พาทย์มอญการบรรเลงเพลงของวงปี่พาทย์มอญในประเทศไทยมีทั้งบรรเลงเพลงมอญดั้งเดิมที่นำมาจากเมืองมอญและที่ดัดแปลงขึ้นใหม่โดยคนไทยและคนมอญรวมทั้งลูกหลานมอญที่เกิดในประเทศไทยซึ่งเรียกว่าเพลงสำเนียงมอญนอกจากใช้บรรเลงทั่วไปแล้วยังใช้ประกอบการแสดงรำมอญและการแสดงอื่นๆส่วนวงเครื่องสายมอญใช้แสดงร่วมกับการแสดงทะแยมอญหมายถึงการขับร้องเพลงและดนตรีมอญในประเทศไทยนอกจากจะส่งอิทธิพลต่อเพลงและดนตรีไทยขณะเดียวกันเพลงและดนตรีไทยก็ส่งอิทธิพลต่อเพลงและดนตรีมอญด้วยติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
6: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นางสาวกิริดาเผ่าพิจิตรผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์เกี่ยวกับการวางแนวทางพร้อมรับมืออัตราจัดเก็บภาษีนำเข้าสินค้าไทยไปยังสหรัฐรอบใหม่ค่ะ
1: ความสำเร็จในการงานทั้งหลายขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตราบใดที่ยังมิได้ลงมือทำงานนั้นก็ยังไม่เป็นรูปร่างและไม่มีผลแม้แต่การจะวางโครงการหรือวางแผนงานก็ต้องลงมือขีดเขียนหาไม่ก็มีแต่ความว่างเปล่าพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพรหมธิดาธิปยานนท์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและพิญโยรุ่งสมัยอ่าน
17: ถึงเวลาช็อปให้คุ้มกว่าเดิมกับงานไทยช่วยไทยโลคอลโลคอสลดแล้วลดอีกช็อปจริงคุ้มจริงลดราคาสินค้าอุปโภคบริโภคและสินค้า SME สูงสุดถึง 60% ทั้งข้าวสารน้ำปลาซอสปรุงรสและสินค้าอื่นๆอีกมากมายพิเศษซื้อสินค้าครบตามเงื่อนไขรับคูปองส่วนลด100บาทระหว่างวันที่1ถึงวันที่15สิงหาคม2569ณร้านค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นที่ร่วมลดราคากว่า130ร้านค้า800สาขาทั่วประเทศรีบเลยคูปองมีจำนวนจำกัดงานมหกรรมลดราคาสินค้าครั้งยิ่งใหญ่โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสมาคมการค้าส่งปลีกไทยและเครือข่ายร้านค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นทั่วประเทศเพราะคนไทยช่วยกันเศรษฐกิจไทยก็เดินหน้าต่อได้
1: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับท่านรับฟังครับช่วงนี้ติดตามรับฟังคำปราศัยของนางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติประจำปี2569ครับ
18: พี่น้องประชาชนชาวไทยที่รักดิฉันนางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้รับมอบหมายจากนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีให้มากล่าวคำปราศัยเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยเป็นสิ่งที่แสดงว่าชาติไทยมีอารยธรรมสูงส่งมาแต่โบราณเพราะคนไทยมีทั้งภาษาพูดและภาษาเขียนเป็นของตนเองเป็นเครื่องมือสื่อสารสำหรับถ่ายทอดภูมิปัญญาความรู้และความคิดของผู้คนจากรุ่นสู่รุ่นจบจนถึงปัจจุบันความรู้ที่สืบทอดมานั้นล้วนแต่เป็นรากฐานของการพัฒนาชีวิตและประเทศชาติส่งผลให้ประเทศไทยเจริญมั่นคงเป็นปึกแผ่นมาโดยลำดับนอกจากนั้นภาษาไทยยังมีระเบียบแบบแผนงดงามสามารถนำไปสร้างสรรค์ต่อยอดจนเกิดเป็นวรรณคดีและวรรณกรรมที่ทรงคุณค่าล้วนแต่เป็นสิ่งจรรโลงใจและขัดเกลาความคิดของผู้คนในสังคมอย่างไรก็ตามในสภาวะการปัจจุบันที่ภาษาไทยเปลี่ยนแปลงไปจากอิทธิพลของภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยีการสื่อสารที่เน้นความสะดวกรวดเร็วทำให้ขาดความประณีตและอาจเกิดอุปสรรคในการใช้ภาษาไทยเพื่อสื่อสารระหว่างคนในวงกว้าง ด้วยตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ภาษาไทยรัฐบาลจึงกำหนดให้วันที่29กรกฎาคมของทุกปีเป็นวันภาษาไทยแห่งชาติเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานและทรงอภิปรายหัวข้อปัญหาการใช้คำไทยร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิณคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเมื่อวันที่29กรกฎาคมพุทธศักราช2505โดยในครั้งนั้นได้พระราชทานแนวคิดเรื่องความสำคัญของภาษาไทยความตอนหนึ่งว่าเรามีโชคดีที่มีภาษาของตนเองแต่โบราณกาลจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้และแสดงความห่วงใยการใช้ภาษาไทยของคนไทยให้ออกเสียงอย่างถูกต้องรักษาวิธีการประกอบคำในประโยคและควรพิจารณาใช้ศัพท์ที่มีอยู่เดิมมากกว่าการบัญญัติศัพท์ขึ้นใหม่เนื่องในโอกาสวันภาษาไทยแห่งชาติพุทธศักราช2569ในนามของรัฐบาลขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยร่วมกันสืบสานพระราชปณิธานในการทำรงรักษาภาษาไทยด้วยการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องตามกาลเทศะส่งเสริมการเรียนรู้อย่างกว้างขวางในทุกระดับและมีความภาคภูมิใจในการใช้ภาษาไทยเพื่อทำรงรักษามรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าให้คงอยู่สืบไปสวัสดีค่ะ
1: ท่านผู้ฟังครับสหรัฐอเมริกาเตรียมจัดเก็บภาษีสินค้านำเข้าจากทุกประเทศในอัตราใหม่ซึ่งทีมไทยแลนด์ของประเทศไทยได้ติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดรวมทั้งวางแนวทางการเจรจาและรับมือโดยยึดถือผลประโยชน์ของประเทศเป็นหัวใจสำคัญติดตามรับฟังรายละเอียดเรื่องนี้จากนางสาวกิริดาเผ่าพิจิตรผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ซึ่งสัมภาษณ์โดยปิญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์ครับ
19: สวัสดีท่านผู้ฟังและสวัสดีท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ครับ
20: สวัสดีค่ะคุณปิญญวิทย
19: ์ครับผมตอนนี้ประชาชนกำลังให้ความสนใจคือเรื่องที่ล่าสุดเนี่ยสหรัฐได้เตรียมประกาศจัดเก็บภาษีสินค้านำเข้าจากไทยครับเป็นร้อยละ 12.5 ทราบว่าก่อนหน้านี้เนี่ยท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีได้เดินทางไปสหรัฐแล้วก็ไปเจรจาเรื่องนี้มาครับข้อเท็จจริงเป็นยังไงครับผม
20: ค่ะจริงๆต้องเรียนว่ามาตรการที่สหรัฐได้กล่าวหาเรานะคะในครั้งนี้เนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของภาพใหญ่นะคะของที่สหรัฐเขาอยากจะขึ้นภาษีนำเข้ากับประเทศต่างๆทั่วโลกที่เป็นคู่ค้าของเขาเลยอะค่ะก่อนอื่นก็คือต้องบอกว่าเมื่อปีที่แล้วตอนที่คุณทรัมป์นะคะท่านประกาศว่าเนี่ยท่านจะต้องขึ้นภาษีนำเข้ากับประเทศที่เกินดุลการค้ากับสหรัฐนะคะประเทศไทยเนี่ยโดนไป 36% ตอนแรกที่ประกาศนี่คือ 36% นะคะแต่พออีก2วันต่อมานะคะท่านก็บอกว่าท่านลดให้นะคะจาก 36% เนี่ยเป็น 19% นะคะแต่นะคะจะต้องมาคุยกับสหรัฐนะเพราะสหรัฐนี่เขามีข้อเรียกร้องนะคะเยอะแยะมากมายนะคะเขาเรียกร้องพวกนี้เขาเรียกว่าข้อตกลงการค้าตอบแทนหรือชื่อเล่นก็คือ ARTRเขาก็บอกว่าถ้าตกลงกับเขาได้เนี่ยนะคะภาษีก็จะอยู่ที่ 19% แต่ถ้าไม่ได้เนี่ยก็จะกลับขึ้นไปเป็น 36 นะคะเวลาผ่านไปนะคะมาจนถึงกุมภาพันธ์ปีนี้ศาลสูงสหรัฐตัดสินว่าตัวภาษี 19% นะคะไม่ถูกกฎหมายนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องเลิกเก็บท่านก็เลยไปคิดหานะคะมาตรการอื่นนะคะใช้วิธีทางอื่นนะคะเอากฎหมายตัวอื่นมาก็ได้กฎหมายเรียกว่ามาตรา301มานะคะเป็นมาตราที่จะต้องกล่าวหานะคะว่าประเทศคู่ค้าเนี่ยทำผิดนะคะแล้วก็ถึงจะลงโทษโดยการขึ้นภาษีนำเข้าเพราะฉะนั้นเนี่ยการกล่าวหาเนี่ยได้หลายคดีนะคะจะกี่คดีก็ได้สำหรับแต่ประเทศทางรัฐบาลสหรัฐเนี่ยนะคะก็ได้กล่าวหานะคะประเทศไทยใน2คดีคดีแรกเนี่ยนะคะที่เพิ่งตัดสินไปเนี่ยค่ะก็คือคดีเกี่ยวกับว่าเราไม่มีกฎหมายหรือมาตรการต้องการการนำเข้าสินค้าที่ผลิตโดยแรงงานบังคับนะคะมี38ประเทศรวมถึงประเทศไทยด้วยนะคะที่โดนอันนี้เพราะประเทศส่วนใหญ่ในโลกอะค่ะไม่มีกฎหมายนี้นะเพราะฉะนั้น38ประเทศก็เลยโดนเก็บไป 12.5% นะคะที่เหลือนะคะส่วนน้อยก็โดนเก็บไป 10% เพราะว่า1เขาอาจจะมีกฎหมายตัวนี้อยู่หรือ2เขาได้ตกลงยอมรับ ข้อเรียกร้องภายใต้ข้อตกลงการค้าแลกเปลี่ยนไปเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นความพยายามที่สหรัฐนะคะจะพยายามเพิ่มภาษีให้กลับไปสู่ระดับเดิ
0: ม
20: ที่เคยเก็บปีที่แล้วนะคะก็ต้องเล่าตอบว่าตอนนี้ก็ยังเหลืออีกหนึ่งคดีนะคะที่สหรัฐเขา
0: อยากพิจารณาครับผม
20: ใช่แล้วยังพิจารณาอยู่ก็คือคดีที่บอกว่าเราเนี่ยนะคะมีกำลังการผลิตส่วนเกินเชิงโครงสร้างนะคะในคดีที่สองเนี่ยค่ะนะคะคิดว่าเขายังไม่ประกาศอะไรนะคะตอนนี้นะคะคิดว่าอาจจะต้องใช้เวลาอีกสักหน่อยนะคะในการที่เขาจะพิจารณาเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะตั้งแต่นี้เป็นต้นไปนะคะจนถึงเขาจะประกาศไฟนอลเนี่ยเราจะพยายามคุยกับเขานะคะให้ได้มากที่สุดนะคะเพราะว่าสิ่งที่เขาต้องการเนี่ยเขาต้องการให้เรายอมรับใช่ไหมคะข้อตกลงในตัวอาร์ตเมื่อกี้ค่ะที่เล่าให้ฟังอะค่ะเขาต้องการให้เราตกลงกับเขาให้ได้ 100% นะคะหรือเกือบ 100% เลยเนี่ยซึ่งเราจะพยายามคุยกับเขานะคะแต่ก็ต้องเรียนตามตรงว่าเราอาจจะไม่สามารถยอมรับได้ทั้ง 100% เพราะมันมีบางข้อเรียกร้องนะคะที่อาจจะไม่ได้เป็นประโยชน์ต่อ คนไทยหรือต่อผู้ประกอบการไทยนะคะหรือต่อผู้ส่งออกไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็อาจจะต้องสงวนตรงนี้ไว้นะคะแต่เราจะพยายามรับข้อเสนอของเขาให้ได้มากที่สุดนะคะแต่อาจจะมีอยู่ 3-4 เรื่องนะคะที่เราจะต้องไปคุยว่าเราอาจจะรับไม่ได้จริงๆเพราะมันไม่เป็นประโยชน์ต่อนะประเทศไทยจริงๆอย่างเงี้ยนะคะแต่เราจะมีอย่างอื่นนะคะที่จะไปเสนอเขานะคะที่เราเคยคุยกับเขาไปแล้วคือบอกว่าจะมีการลงทุนใช่ไหมคะจากบริษัทไทยเนี่ยนะคะที่เป็นลงทุนสหรัฐเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะคะเพราะอันนี้มันเป็นอะไรที่เราจะได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายอันที่สองที่เราบอกเขาไปว่าเราจะซื้อใช่ไหมคะซื้อสินค้านะคะจากสหรัฐมากขึ้นเพื่อลดการขาดดุลของสหรัฐต่อไทยนะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่องบินจะเป็นอากาศถั่วเหลืองใช่ไหมคะอันนี้คือเอกชนนะคะเขาคุยกับสหรัฐเอาไว้กับเอกชนสหรัฐเอาไว้นะคะก็จะมีการนำเข้าจากสหรัฐนะคะมากขึ้นจริงๆไม่ได้มาแข่งกับผู้ผลิตในไทยหรอกนะคะเพราะว่าเมืองไทยเองเราก็ผลิตสินค้าหลายอย่างตัวไม่ได้แล้วก็ต้องบอกตามตรงว่าสหรัฐจะเอ็กซ์พอร์ตมาที่ไทยส่งที่ไทยก็อาจจะแข่งกับประเทศอื่นๆนะคะที่ไทยซื้อจากประเทศอื่นๆอยู่แล้วในสินค้าเหล่านี้ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็บอกเขาว่านอกเหนือจากเรื่องตัวอาร์ตเนี่ยที่เราอาจจะตกลงกับเขาไม่ได้ 100% แต่เรามีอย่างอื่นนะเราจะเสนอเป็นแพ็คเกจไปนะคะรวมถึงด้านความมั่นคงทางทหารด้วยก็คือมีความร่วมมือทางทหารนะคะซึ่งก็มีกันมาอย่างยาวนานนะคะทั้งหมดทั้งมวลเนี้ยค่ะคุณปัญญาวิทย์พี่คิดว่านะคะคิดว่าถ้าเราเสนอทั้งหมดนี้เข้าไปแล้วเนี่ยในที่สุดเนี่ยนะคะตัวภาษีรวมนะคะที่สหรัฐเขาจะเก็บกับประเทศไทยอะค่ะก็อาจจะไม่สูงไปกว่าที่เขาเก็บในปีที่แล้วนะคะที่ 19% นะคะ
0: ครับผมแล้วก็จากนี้ไปครับทางรัฐบาลได้เตรียมแนวทางรับมือยังไงเพื่อบรรเทาผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับภาคเอกชนหรือว่าภาคอื่นๆที่เพิ่งพารายได้จากการส่งออกสินค้าไปสหรัฐครับผม
20: ค่ะก็ต้องเรียนว่าอย่างที่คุยนะคะเราก็นะคะพยายามจะนะคะไม่ให้ภาษีที่สหรัฐเก็บเราเนี่ยนะคะมากกว่าปีที่แล้วนะคะที่ 19% อันนี้คือวิธีหนึ่งที่เราจะพยายามนะคะอันที่สองคือแน่นอนนะคะในคดีต่างๆที่เขาออกมาเนี่ยนะคะเขาจะมีลิสต์ของสินค้าที่เขายกเว้นนะคะยกเว้นอย่างคดีแรกที่ประกาศออกมาแล้วเนี่ยที่เขาบอกว่าเขาอยากจะเก็บภาษีเรา 12.5% เนี่ยจริงๆเนี่ยมีสินค้าที่เขายกเว้นถึง 2,000 กว่ารายการนะคะถ้ารวมมูลค่านะคะก็เกินกว่าครึ่งนึงเลยนะคะของสินค้าไทยที่ส่งออกไปเนี่ยอยู่ในไอ้ตัวกลุ่มที่ยกเว้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็นะคะเราก็จะพยายามนะคะขอเขาเพิ่มนะคะขอบอกว่าอยากจะขอให้เขายกเว้นสินค้าสำคัญที่ตอนนี้ยังไม่รับการยกเว้นแต่ว่าไทยส่งออกไปสหรัฐเยอะอย่างเช่นอะไรอย่างเช่นพวกdelivery อย่างเงี้ยนะคะนะคะหรือว่าจะเป็นเรื่องของอาหารน้องหมาน้องแมวอย่างเงี้ยนะคะก็เราจะก็ขอเขานะเราส่งไปแล้วนะคะเราส่งลิสต์ไปหาเขาแล้วเพื่อจะไปขอให้เขายกเว้นเพิ่มเติมแต่ก็ต้องรอว่าเขาจะตัดสินใจอย่างไรแต่แน่นอนตัวเราเองนะคะเราก็ต้องปรับปรุงด้วยเช่นเดียวกันนะคะมองว่าเราคงจะต้องดูว่าเราจะเพิ่มมูลค่าในสินค้าที่เราส่งออกไปแล้วอย่างไรใช่มั้ยคะเพราะว่าถ้าเขาเก็บภาษีเราเพิ่มขึ้นเนี่ยแล้วเรายังส่งของที่เรียกว่ามาจิ้นหรือว่ากำไรน้อยๆเนี่ยนะคะก็จะลำบากนะคะแต่ว่าถ้าเราเพิ่มมูลค่าแทนที่จะส่งสินค้าเกษตรสมมุติน่ะนะคะเป็นสินค้าแบบว่าปฐมภูมิใช่มั้ยคะก็แปรรูปมันซะนะคะแล้วเพิ่มมูลค่าอย่างเงี้ยนะคะเพื่อจะได้กำไรที่สูงขึ้นถึงภาษีเขาจะเก็บเราสูงขึ้นเราก็จะไม่เดือดร้อนมาก
0: ก็ไปถั่วกัน
20: ใช่ถูกต้องค่ะด้านที่สำคัญมากที่สุดคือจริงๆเวลาเราดูภาษีแล้วเนี่ยเราไม่ใช่ดูประเทศเราประเทศเดียวเราดูคู่แข่งถูกไหมคะเราจะพยายามให้อัตราภาษีของไทยเนี่ยนะคะไม่สูงไปกว่าคู่แข่งของเรานะคะเพื่อที่ว่าเราจะแข่งขันอยู่ได้ถ้าในภูมิภาคเอเชียเนี่ยนะคะถ้าเข้าไปดูท็อป30นะคะสินค้าที่เราส่งไปสหรัฐเนี่ยปรากฏว่าคู่แข่งหลักเนี่ยคือจีนกับเวียดนามนะคะเกือบทุกสินค้าเลยนะคะคือจีนกับเวียดนามนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็พยายามนะคะที่จะให้ภาษีของเราอะค่ะไม่สูงไปกว่าของเวียดนามหรือของจีนนะคะซึ่งเราก็เชื่อว่าจีนเนี่ยยังไงคงถูกเก็บภาษีสูงกว่าไทยอยู่แล้วเพราะว่าเขาโดนมาหลายคดีมากแล้วนะคะตั้งแต่คุณช้ำหนึ่งนะคะส่วนเวียดนามเองเนี่ยนะคะก็ต้องรอดูนะคะเพราะว่าเขาเองก็โดนไป3คดีนะคะมากกว่าไทยเราก็จะพยายามนะคะคุยกับสหรัฐให้ได้นะคะเพื่อที่ว่าอัตราภาษีของเราจะแข่งขันได้อะค่ะอันสุดท้ายเลยนะคะก็คือว่าประเทศเราเองเนี่ยเราก็ต้องมองไกลไปกว่าแค่ช็อตนี้เนี่ยนะคะคือนอกจากว่าเราต้องเพิ่มความเก่งของตัวเราเองแล้วใช่ไหมคะในการผลิตสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้นเลยแล้วเนี่ยเราคงต้องกระจายตลาดด้วยนะคะเราก็คงต้องไปหาตลาดใหม่ไม่ว่าจะเป็นการทำ FTA ใหม่ๆนะคะหรือว่าจะเป็นการไปโปรโมทนะคะสินค้าบริการไทยอะค่ะในตลาดใหม่ๆด้วยค่ะ
19: ครับผมสรุปก็คือ4เรื่องนะครับที่ทางทีมไทยแลนด์จะต้องพยายามในการแก้ปัญหาเรื่องนี้ขึ้น1คือเจรจาสินค้าที่เป็นตัวยกเว้นในทั้งคดีที่1และคดีที่2ให้เพิ่มมากขึ้นข้อที่2คือเราต้องแปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่มหรือสร้างการแข่งขันของเราให้สูงขึ้นข้อที่3คือพยายามไม่ให้อัตราภาษีของเราเนี่ยมากกว่าคู่แข่งและข้อที่4คือต้องหาตลาดใหม่นั่นเอง
20: ถูกต้องเลยค่ะ
19: ครับผมแล้วก็อันนี้ก็เป็นอีกเรื่องที่หลายๆคนเนี่ยอาจจะยังไม่เคยได้ฟังเชิงลึกกันนะครับว่าทางทีมไทยแลนด์เนี่ยได้ดําเนินการยังไงบ้างกับเรื่องอัตราภาษีทางทีมไทยแลนด์เราเนี่ยต้องดูทั้งข้อได้เปรียบของเราข้อได้เปรียบคู่แข่งหรือดูทั้งศักยภาพของตัวเราเองด้วยหลายเรื่องครับผมเชื่อว่าเป็นการทำงานที่หนักหน่วงมากๆในทุกมิติเลยไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจหรือความมั่นคงต้องเดินไปพร้อมกัน
20: ใช่เลยค่ะแล้วก็อยากจะขอยืนยันนะคะว่าที่เราคุยกับทางสหรัฐเนี่ยเรายึดประโยชน์นะคะของประเทศไทยเนี่ยเป็นที่สูงสุดเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะไม่ว่าอัตราภาษีจะเป็นเท่าไหร่เราได้คำนวณแล้วอะค่ะว่าจะเป็นสิ่งที่ประเทศไทยจะได้ประโยชน์สูงสุดโดยสุทธินะคะรวมถึงในสิ่งที่เราจะต้องไปแลกกับเขามาด้วยอะค่ะ
19: ครับผมวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านกิริดาเผาพิจิตรครับผมท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ที่วันนี้ได้มาเล่ารายละเอียดในเชิงลึกให้เราฟังเชื่อว่าผู้ฟังที่รับฟังในวันนี้จะเข้าใจภาพรวมมากขึ้นว่าทางทีมไทยแลนด์เนี่ยได้ดำเนินการยังไงไปบ้างในโอกาสหน้าครับถ้ามีเรื่องราวเชิงลึกแบบนี้อีกนะครับก็ต้องขอเชิญท่านกิริดาเนี่ยมาเล่าให้เราฟังอีกแน่นอนครับผม
20: ยินดีมากค่ะ
19: ครับก็วันนี้เวลาหมดแล้วขอลาไปก่อนแล้วครับ
20: สวัสดีค่ะ
19: ครับสวัสดีครับ
2: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
21: ท่านผู้ฟังคะงบประมาณรายจ่ายประจำปีถือเป็นหัวใจสำคัญและเป็นเครื่องมือชิ้นใหญ่ที่สุดของรัฐบาลในการขับเคลื่อนประเทศแต่ละปีมีเงินภาษีของประชาชนสะพัดนับล้านล้านบาทคำถามสำคัญคือรัฐบาลมีมาตรการอย่างไรในการรักษาวินัยการเงินการคลังและป้องกันการรั่วไหลตั้งแต่ต้นทางติดตามรับฟังได้จากรายงานพิเศษนี้ค่ะ
22: การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีไม่ใช่เป็นเรื่องของการจัดสรรตัวเลขแต่คือการตรวจสอบอย่างเข้มข้นเพื่อความสุจริตและโปร่งใสโดยเฉพาะโครงการขนาดใหญ่ที่มีมูลค่าการลงทุนตั้งแต่500ล้านบาทขึ้นไปซึ่งเป็นจุดที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษนายกรณินทร์ การจโนไมรองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณเปิดเผยถึงมาตรการสแกมความเสี่ยงว่าปัจจุบันการจัดทำงบประมาณได้มีการนำคู่มือการประเมินความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายเข้ามาจับในทุกโครงการใหญ่ที่มีการจัดซื้อจัดจ้างโดยร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท.ในการกำหนดเกณฑ์ชี้วัดสำหรับงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ที่กำลังดำเนินอยู่นี้ ทุกหน่วยงานได้ส่งแบบประเมินความเสี่ยงเข้ามายังสำนักงบประมาณตั้งแต่ช่วงต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาผ่านระบบการบริหารจัดการงบประมาณภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์หรือระบบ e-budgeting เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ใช้ประกอบการพิจารณาอนุมัติและให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้ในการติดตามประเมินผลเรียกว่าเป็นการปิดช่องโหว่การทุจริตตั้งแต่ต้นทาง
4: จะต้องกำหนดมาตรการควบคุมแผนบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมเพื่อป้องกันหรือลดควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ระดับที่ยอมรับได้ก็ผมยกตัวอย่างง่ายๆนะครับอย่างสีเขียวเนี่ยก็จะเอา likelihood คุณกับ impact เนี่ยไม่เกิน5คะแนนจะเป็นสีเขียวสีเหลืองก็ตั้งแต่5ถึง9คะแนนสีส้มก็ตั้งแต่10ถึง14คะแนนแล้วก็สีแดงตั้งแต่15คะแนนขึ้นไปแล้วก็ทำแผนในเรื่องของ mitigation เลยนะครับการลดความเสี่ยงในเรื่องพวกนี้นะครับโดยจะต้องมีแผนปฏิบัติการแผนดำเนินการที่จะลดความเสี่ยงในเรื่องของการทุจริตแล้วก็ส่งเป็นคำขอตั้งแต่ต้นทางครับอันนี้ก็เป็นมาตรการตั้งแต่ต้นทางในการส่งคำขอตั้งงบประมาณโครงการที่เกิน500ล้านบาทแล้วก็ต้องมีการจัดซื้อจัดจ้างนะครับที่จะลดความเสี่ยงได้ตั้งแต่ต้นทางในการส่งคำของงบประมาณ
22: เมื่อกระบวนการกันกรองในระบบ e-budgeting เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วสำนักงบประมาณจะรวบรวมข้อมูลจัดทำเป็นร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีเพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาตามขั้นตอนแต่สิ่งที่พิเศษและถือเป็นมิติใหม่ของปีงบประมาณ2570นั่นคือสำนักงบประมาณได้ยกระดับความโปร่งใสไปอีกขั้นโดยการพัฒนาระบบ e-budgeting โฉมใหม่เพิ่มระบบย่อยที่เรียกว่า Citizen Platformระบบนี้จะเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรฝ่ายค้านสามารถเข้าไปดาวน์โหลดข้อมูลร่างพระราชบัญญัติงบประมาณในรูปแบบดิจิทัลไฟล์ผ่านทางเว็บไซต์เพื่อเปิดข้อมูลงบประมาณในมิติต่างๆให้สังคมร่วมตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเปิดเผยและเท่าเทียมซึ่งการเปิดเผยข้อมูลงบประมาณแผ่นดินสู่สาธารณะอย่างรัดกุมผ่านช่องทางดิจิทัลไม่เพียงแต่จะช่วยลดความเสี่ยงจากการทุจริตเชิงนโยบายในโครงการระดับ500ล้านบาทขึ้นไปเท่านั้นแต่ยังเป็นการสร้างมิติใหม่ของการบริหารราชการแผ่นดินที่เปิดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบเงินภาษีของตนเองอย่างแท้จริงซึ่งจะเป็นรากฐานสำคัญในการสร้างความมั่นคงทางการคลังและความโปร่งใสให้เกิดขึ้นในสังคมไทยอย่างยั่งยืนศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
21: สำนักงานประกันสังคมปรับสูตรคำนวณเงินบำนาญชราภาพแบบใหม่หรือสูตรแคร์ชูหลักคิดส่งมากได้มากส่งนานได้เพิ่มเพื่อสร้างความเป็นธรรมคาดเริ่มใช้ครึ่งปีหลังของปี2570ยืนยันผู้รับบำนาญเดิมไม่ลดลงรายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามจากรายงานพิเศษค่ะ
5: ตลอดชีวิตการทำงานหลายคนส่งเงินสมทบประกันสังคมทุกเดือนเพราะหวังว่าเมื่อถึงวัยเกษียณจะมีเงินบำนาญไว้เป็นหลักประกันในการดำรงชีวิตแต่ที่ผ่านมาผู้ประกันตนบางส่วนพบว่าแม้ส่งเงินสมทบมานานหลายสิบปีแต่เงินบำนาญที่ได้กลับน้อยกว่าที่คาดไว้โดยเฉพาะผู้ที่ทำงานประจำมาหลายสิบปีส่งเงินสมทบต่อเนื่องแต่ต้องออกจากงานมาสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา39กลับได้เงินบำนาญลดลงในทางกลับกันบางคนเงินเดือนไม่สูงมาตลอดชีวิตการทำงานแต่เพิ่งมาปรับขึ้นในช่วง5ปีก่อนเกษียณกลับได้เงินบำนาญมากกว่าซึ่งสาเหตุหลักมาจากวิธีคิดคำนวณบำนาญที่ใช้ค่าจ้างเฉลี่ย5ปีสุดท้ายก่อนเกษียณในอดีตวิธีนี้อาจเหมาะสมเพราะคนส่วนใหญ่มักทำงานอยู่กับองค์กรเดิมและเงินเดือนเพิ่มขึ้นต่อเนื่องแต่ปัจจุบันคนเปลี่ยนงานบ่อยจึงเป็นที่มาของการพัฒนาสูตรคำนวณใหม่ที่เรียกว่าสูตรแคร์ซึ่งเป็นแนวทางที่หลายประเทศนำมาใช้นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกล่าวว่าสูตรแคร์จะนำรายได้ตลอดช่วงชีวิตการทำงานมาคำนวณไม่ใช่คิดเฉพาะ5ปีสุดท้ายเพื่อให้ผู้ประกันตนได้รับสิทธิประโยชน์ที่สะท้อนการส่งเงินสมทบอย่างเป็นธรรม
7: ต้องใช้คำว่ามันเป็นธรรมกับทุกคนจะไม่มีใครอีกแล้วที่ส่งเงินประกันสังคมเพิ่มเติมแต่ว่าบำนาญชราภาพได้ลดลงส่งเพิ่มหนึ่งงวดส่งมากส่งน้อยก็จะได้รับเงินบำนาญชราภาพที่เพิ่มมากขึ้นตามสัดส่วนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเกิดความเป็นธรรมแต่ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าอาจจะมีผลกระทบกับคนบางกลุ่มคือกลุ่มที่กำลังจะเกษียณในช่วง5ปีข้างหน้าเนี่ยสิ่งที่เราให้ก็คือเราสร้างกลไกการชดเชยให้เกษียณในปีแรกเนี่ยเราชดเชยให้ 100% ปีที่2เราลดเหลือ 80% ปีที่3เหลือ 60% ปีที่เหลือ40ปีที่5เหลือ 20% การชดเชยเนี่ยจะชดเชยจนกระทั่งสิ้นอายุขัยอ่ะ
5: ขณะที่นายณภูมิสุวรรณภูมินักวิชาการสถิติชำนาญการสำนักงานประกันสังคมอธิบายว่า หัวใจสำคัญของสูตรแคร์คือส่งมากได้มากส่งนานได้เพิ่มโดยนำค่าจ้างทุกช่วงเวลาที่ผู้ประกันตนส่งสมทบไม่ว่าจะเป็น5ปี10ปีหรือ20ปีก่อนมารวมคำนวณเป็นฐานบำนาญพร้อมปรับมูลค่าค่าจ้างในอดีตให้เป็นมูลค่าปัจจุบันก่อนเพื่อไม่ให้ผู้ที่ส่งเงินสมทบมาเป็นเวลานานเสียเปรียบอีกกลุ่มที่ได้รับประโยชน์โดยตรงคือผู้ประกันตนมาตรา39การปรับสูตรใหม่นี้จะไม่ทำให้เงินบำนาญลดลงอีกต่อไปจึงมั่นใจได้ว่าสามารถสมัครมาตรา39เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ต่อเนื่องได้อย่างสบายใจพร้อมกันนี้การปรับสูตรแคร์ยังดำเนินการควบคู่กับการทยอยปรับเพดานค่าจ้างที่ใช้คำนวณเงินสมทบจาก 15,000 บาทเป็น 17,500 บาทและจะปรับเป็น 20,000 บาทในปี2572และ 23,000 บาทในปี2575เพื่อให้สิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะเงินบำนาญจะเพิ่มขึ้นกว่าในอดีตและเพียงพอต่อการดำรงชีพหลังเกษียณซึ่งขณะนี้สูตรแคร์ผ่านความเห็นชอบจากครม.แล้วและอยู่ระหว่างขั้นตอนทางกฎหมายคาดว่าจะเริ่มใช้ในช่วงครึ่งปีหลังของปีหน้านิตยาคุณสิมรายงาน
8: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
1: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องวันและเวลาโดยพระราชสิทธิมงคล
9: ถ้าจะกล่าววันและเวลาไม่มีเก่าไม่มีใหม่ความเก่าความใหม่เป็นเรื่องของมนุษย์ที่สมมติบัญญัติขึ้นมาวันเวลาไม่มีดีไม่มีชั่วในตัวเองความดีและความชั่วอยู่ที่มนุษย์เป็นผู้ประกอบและกำหนดขึ้นเช่นถ้าวันไหนทำดีวันนั้นก็เป็นวันดีท่านจึงกล่าวว่าวันไหนๆก็ไม่สำคัญเท่าวันนี้เป็นวันที่สำคัญกว่าวันไหนถึงพรุ่งนี้และมะรืนนี้ดีอย่างไรก็ยังไม่สำคัญเท่าวันนี้ขอให้ทำปัจจุบันให้ดีที่สุดแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นตามลำดับทำดีดีกว่าขอพรมัวแต่อ้อนวอนพรไม่มีทำแต่กรรมดีจะทวีพรโปรดจำเอาไว้ว่าธรรมะใดๆก็ไร้ค่าถ้าไม่

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ถวายจงรักพร้อมภักดีพระเกียรติบารมีราษฎร์น้อมพรชัยพิสุทธิ์ศรีทูลเทิดทรงพระเจริญพร้อมสุขล้ำนิรันดร์ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านางนิทราปัตไทยสงฆ์ประธานพร้อมด้วยสมาชิกสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีประจำจังหวัดบุรีรัมย์

เทิดไทยศิระน้อมบังคมจอมพระไทยสยามเลิกจำรัดพิพัฒงาน

0: าด้านกฎหมาย
1: ยื่นคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก
0: ช่วยเหลือจัดทำนิติกรรมสัญญา
1: ไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาท
0: ไกล่เกลี่ยประนอมหนี้
2: แอปพลิเคชันอัยการช่วยได้หนึ่งในบริการจากสำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนสำนักงานอัยการสูงสุดที่ให้ประชาชนเข้าถึงบริการทางกฎหมายทางโทรศัพท์มือถือสะดวกรวดเร็วประหยัดเวลาลดค่าใช้จ่ายลดการเดินทางดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android สำนักงานอัยการสูงสุดที่พึ่งด้านกฎหมายของรัฐและประชาชน
3: ไวรัสตับอักเสบซีตรวจเร็วรักษาได้หายขาดไวรัสตับอักเสบซีตรวจเร็วรักษาได้หายขาดไวรัสตับอักเสบซีตรวจเร็วรักษาได้หายขาด
4: ห้องอะไรมานี
3: ่ได้ยินมาก็เลยรีบมาบอกนี่แหละเขาบอกอีกนะว่าตรวจเร็วรักษาได้หายขาดห่างไกลมะเร็งตับ
4: ไวรัสตับอักเสบซีรักษาได้หายขาดหากพบว่าติดเชื้อสามารถรักษาได้ทันทีฟรีตามสิทธิการรักษาเพียงกินยาต้านไวรัสครบ12สัปดาห
3: ์ตรวจเร็วรักษาได้ห่างไกลมะเร็งตับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่1422สายด่วนกรมควบคุมโรคว
5: ัยรุ่นที่สูบบุหรี่ไฟฟ้ามีความเสี่ยงที่จะพัฒนาต่อไปสู่บุหรี่ธรรมดาเพิ่มขึ้น 2-4 เท่าเมื่อเปรียบเทียบกับวัยรุ่นที่ไม่สูบบุหรี่ไฟฟ้า
6: อย่าปล่อยให้ลูกหลานเข้าไปสูบบุหรี่ไฟฟ้า
5: ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
7: ่โอ้ยเสียบตาเสียบจมูกจริงๆเลย
8: เป็นอะไรล่ะพี
7: ่ไม่รู้เป็นอะไรเหมือนหายใจไม่อิ่มอึดอัดไปหมดเลย
8: ก็คงเป็นควันจากการเผาหญ้าเผาฟางทำให้เกิดควันพิษในอากาศทั้งกลิ่นเหม็นทั้งฝุ่นที่เขาเรียกว่า PM 2.5 ทำให้ผลเสียต่อสุขภาพอึดอัดหายใจไม่สะดวกนั่นแหละ
7: เราจะทำยังไงดีล่ะ
8: ก็ต้องช่วยการงดเผาขยะอันไหนที่ขายได้ก็แยกขายที่เหลือก็เก็บรวบรวมใส่ถุงให้รถขยะนำไปกำจัดต่อไปส่วนเศษวัสดุทางการเกษตรก็ช่วยกันไถฝังกลบไปเป็นปุ๋ยได้เลยนะคะ
9: มาร่วมมืองดการเผาเพื่อสุขภาพของพวกเราทุกคนนะคะ
5: ด้วยความปรารถนาดีจากสวท.บุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ
10: ์ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปติดตามรับฟังรายการเหล่ากาชาดพกประชาชนค่ะ

เทิดไทยศิระน้อมบังคมจอมพระไทยสยามเลิกจำหลัดพิพัฒงามเฉลิมพระชนพระภูวนัยขอน้อมอศิรวาสแทบพระบาทด้วยหทัยร้อยกองต่างมาลัยขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายดำรงศักดิ์นาคีสังนายอำเภอประโคนชัยพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอประโคนชัย

ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายนิสิตวงศ์ไทยนายอำเภอพุทธสงฆ์พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่ทำการปกครองอำเภอพุทธสงฆ์รู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2569ตลอดระยะเวลาที่ทรงครองศิริราชสมบัติพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการด้วยพระราชหฤทัยอันเปี่ยมด้วยพระเมตตาทรงมุ่งบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่พระสงฆ์นิกรชาวไทยในทุกภูมิภาคก่อให้เกิดความมั่นคงความร่มเย็นและความเจริญก้าวหน้าแก่ประเทศชาติอย่างต่อเนื่องในวาระอันเป็นมหามงคลนี้ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอถวายพระพรชัยมงคลขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายและพระบารมีแห่งบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าโปรดอภิบาลรักษาใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทให้ทรงพระเจริญมีพระชนมพรรษายิ่งยืนนานทรงพระเกษมสำราญมีพระพรานามัยแข็งแรงสมบูรณ์และทรงเป็นมิ่งขวัญล่มเกล้าของปวงชนชาวไทยตราบนานเท่านานด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

สุภฤกษ์เบิกฟ้ามหาจำรัดบรรจงจัดขัตติยาวิลาสีเฉลิมพระชนเฉลิมพระยศทศจักรีเทิดพระบารมีทะขุมเกตเขตชาวเราขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทชาวอำเภอลำปลายมาศทุกหมู่เหล่าถวายพระพรทรงสรานชั่วนานเนาเทิดเหนือเกล้าขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าพันจ่าโททวีพิมพ์อุบลนายอำเภอลำปลายมาศพร้อมด้วยข้าราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประธานสมาคมแม่บ้านมหาดไทยกำนันผู้ใหญ่บ้านและพระสงฆ์นิกรชาวอำเภอลำปลายมาศ

เฉลิมรัตน์เฉลิมราชพระบาทเจ้าองค์พระวชิรเกล้าจอมสยามเฉลิมชนเฉลิมชาติองค์อาจงามบังคมความแจ้งประจักษ์น้อมภักดีขอพระองค์ทรงสถิตเป็นมิ่งขวัญยิ่งยืนนานเฉลิมล่าสง่าสีเป็นธงชัยเฉลิมพงษ์วงจักรีขอพระบารมีปกเกล้าเหล่าประชาด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านางสาวเอมออนรัศมีรัตยาธรรมนายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์

28กรกฎาคมมิ่งมหามงคลสมัยปวงข้าหลอมดวงใจเทิดองค์ไทยสยามราชาขอจงพระสรานพระภูบาลปาดโลคากองพศแทนมาลาขอน้อมก้าวถวายพระพรด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าในนัดสุพรรณนครขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมด้วยข้าราชการพนักงานราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์

อัญชลีน้อมเสียงเกล้าบังคมบาทถวายราชสดุดีสีสมัยพระบารมีแผ่ทั่วล่าฟ้าเกลือไกลหล่อเลี้ยงไทยร่มเย็นทั้งเขตคามทรงสืบสารราชธรรมล้ำประเสริฐสุขจึงเกิดทั่วแคว้นแผ่นดินสยามเฉลิมพระชนทรงพระเจริญเนิ่นนานงามเป็นร่มเกล้าชาวสยามนิรันดรด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายอรรถพลสนสกุลนายอำเภอบ้านใหม่ชัยพฤษพร้อมด้วยข้าราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านและประสบนิกรชาวอำเภอบ้านใหม่ชัยพฤษ

น้อมประนมพร้อมหทัยชัยสวัสดิ์ขอไตรรัตน์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วทิศสถานถวายพระพรเจ้าฟ้าสุธาทานน้อมดวงมารเทพพระบาทราชราชาทรงพระเจริญยิ่งยืนนานสถิตมั่นผู้เขตขันแผ่นดินถิ่นรักษาขอทรงอยู่เป็นขวัญแห่งนครา จอมราชาเป็นมิ่งเมืองเรืองนิรันดร์ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายฉัตรชัยพัฒน์สารรัมย์ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์

28กรกฎาคมมิ่งมหามงคลสมัยพวงข้าหลอมดวงใจเทิดองค์ไทยสยามราชาขอจงพระสราญพระภูบาลปราดโลคากรองพจน์แทนมาลาขอน้อมเกล้าถวายพระพรด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายชัชชนทองสมบูรณ์พลังงานจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานพลังงานจังหวัดบุรีรัมย์

เทอไทยศิระน้อมบังคมจอมพระไทยสยามเริกจำรัดพิพัฒงามเฉลิมพระชนพระภูวนัยขอน้อมอศิรวาทแทบพระบาทด้วยหทัยร้อยกองต่างมาลัยขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านางนัชรีประหยัดรัตน์พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกสมาคมธุรกิจโรงแรมและที่พักจังหวัดบุรีรัมย์

สุภวาระมงคลปวงชนน้อมอัญชุลีน้อมกราบองค์ภูมีองค์ราชันขวัญประชาภูบดินทร์ปิ่นไทยทรงห่วงใยชนทั่วล่าสืบสารและรักษาลาดทั่วหน้าต่างสุขสันต์อัญเชิญเทพเทวาร่วมรักษามาป้องกันขอพรทิพเทวันองค์ราชันทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายวิทยาคุณศรีสุนายอำเภอแคนดงพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการพนักงานเจ้าหน้าที่และพระสงฆ์นิกรชาวอำเภอแคนดง

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับพุทธศาสนิกชนในจังหวัดอำนาจเจริญและจังหวัดยะลาร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันอาสาฬหบูชาตั้งแต่ช่วงเช้าอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: น้อมบังคมก้มเกล้านองพระบาทในโอกาสเจริญพระชนมงคลละสมัยทศมบดินทร์ปิ่นพระไทยน้อมถวายพระพรชัยทรงพระเจริญด้วยกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
4: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
5: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
4: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
6: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญนำพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันอาสาฬหบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่บริเวณพุทธอุทยานพระมงคลมิ่งเมือง
7: ที่พุทธอุทยานพระมงคลมิ่งเมืองตำบลบุ่งอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญนายเสนีส้มเขียวหวานผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรฟังเทศปฏิบัติธรรมเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันอาสาฬหบูชาประจำปี2569โดยมีสารทหารตำรวจหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการเจ้าหน้าที่และพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงส่วนในภาคค่ำตั้งแต่เวลา 17:00 น.เป็นต้นไปจะมีกิจกรรมฟังธรรมเทศนาและเวียนเทียนณบริเวณพุทธอุทยานพระมงคลมิ่งเมืองอำเภอเมืองและบริเวณวัดอำนาจอำเภอลืออำนาจจังหวัดอำนาจเจริญจึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาประจำปี2569เพื่อบำเพ็ญศาสนกิจเข้าวัดทำบุญปฏิบัติธรรมชำระจิตใจให้สะอาดผ่องใสถวายเป็นพุทธบูชาณวัดใกล้บ้านพงศิริสีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
1: พุทธศาสนิกชนชาวยะลาร่วมใจทำบุญตักบาตรเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาประจำปี2569ถวายเป็นพุทธบูชาสืบทอดประเพณีเพื่อความเป็นสิริมงคล
8: บรรยากาศการทำบุญเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาในพื้นที่จังหวัดยะลาเป็นไปอย่างคึกคักโดยที่วัดพุทธภูมิพระอารามหลวงอำเภอเมือง

0: อในเทศกาลวันเข้าพรรษาทั้งนี้สำนักงานพระพุทธศาสนาของจังหวัดยะลาได้บูรณาการร่วมกับวัดศูนย์กลางของจังหวัดได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาประจำปีพุทธศักราช2569โดยมีกิจกรรมสำคัญทั้งการทำบุญตักบาตรและการเวียนเทียนเพื่อเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนได้เข้าวัดปฏิบัติธรรมบำเพ็ญกุศลและร่วมกันสืบทอดพระพุทธศาสนาให้มีความเจริญรุ่งเรืองสืบไปอมรันแมหะสวทยะลารายงาน
1: ปิดท้ายที่กระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยคนไทยที่พำนักอยู่ในจังหวัดคุมาโมโตะกว่า400คนปลอดภัยดีแต่ได้รับผลกระทบจากการหยุดจ่ายไฟฟ้าน้ำประปาเป็นการชั่วคราวจากเหตุแผ่นดินไหว
2: นางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่าได้รับแจ้งจากสถานกงสุลใหญ่ณเมืองฟุกุโอกะว่าในบริเวณจังหวัดคุมาโมโตะประเทศญี่ปุ่นเกิดความเสียหายจากแผ่นดินไหวเป็นวงกว้างและกระทบต่อการให้บริการและโครงสร้างพื้นฐานเช่นระบบขนส่งสาธารณะรถไฟและรถไฟความเร็วสูงหยุดให้บริการในหลายเส้นทางรวมถึงสนามบินของจังหวัดคุมาโมโตะที่หยุดให้บริการในขณะนี้ตลอดจนการให้บริการไฟฟ้าประปาในหลายพื้นที่ทั้งนี้มีคนไทยพำนักอยู่ในจังหวัดคุมาโมโตะจำนวนประมาณ455คนซึ่งสถานกงสุลใหญ่ณเมืองฟุกุโอกะได้ติดต่อชุมชนไทยแล้วทราบว่าปลอดภัยดีแต่อาจได้รับผลกระทบจากการหยุดจ่ายไฟฟ้าน้ำประปาแก๊สเป็นการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยรวมถึงบางรายได้อพยพไปอยู่ในศูนย์พักพิงตามคำแนะนำของทางการท้องถิ่นโดยไม่มีรายงานว่าคนไทยที่อยู่ในจังหวัดอื่นๆที่รู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนได้รับผลกระทบที่รุนแรงสำหรับคนไทยที่ต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อสถานกงสุลใหญ่ณเมืองฟุกุโอกะได้ที่หมายเลขโทรศัพท์090-2585-3027ปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาครับ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

อัญชลีน้อมเสียงเกล้าบังคมบาทถวายราชสดุดีศรีสมัยพระบารมีแผ่ทั่วล่าฟ้าเกริกไกรหล่อเลี้ยงไทยร่มเย็นทั้งเขตคามทรงสืบสารราชธรรมล้ำประเสริฐสุขจึงเกิดทั่วแคว้นแผ่นดินสยามเฉลิมพระชนทรงพระเจริญเนิ่นนานงามเป็นร่มเกล้าชาวสยามนิรันดรด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านางสุจีพรพระทองผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์

งามพร้อมด้วยดิถีฉนำปีมงคลแล้วเลิศวันอันเทิดแล้วถวายพระพรจอมราชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วสกลเฉลิมพระชนมพรรษาอภิบาลพระราชาทรงพระเกษมสำราญเทินด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายแพเดชพรรองนายกเทศมนตรีนครบุรีรัมย์พร้อมด้วยคณะผู้บริหารพนักงานเทศบาลและเจ้าหน้าที่เทศบาลนครบุรีรัมย์

0: เทิดไทยศิระน้อมบังคมจอมพระไทยสยามฤกษ์จำรัดพิพัฒน์งามเฉลิมพระชนพระภูวนัยขอน้อมอศิรวาทแทบพระบาทด้วยหทัยร้อยกองต่างมาลัยขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านางนัชรีประหยัดรัตน์พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกสมาคมธุรกิจโรงแรมและที่พักจังหวัดบุรีรัมย์
1: สำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลให้ธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้เฮ็ดประกันภัยให้ได้รับความเป็น

0: ไพ่ประกันไพ่คุ้มครองเจ้า
1: แม่ครับแม่ครับพี่คนนั้นก็ห้อยอะไรที่คออ่ะเท่มากเลยกลิ่นก็หอมด้วยเหมือนลูกอมเลยมีควันออกมาด้วยผมอยากได้อันนั้นนะครับแม่ซื้อให้ผมหน่อยนะนะนะแม่นะ
2: หไหนลูกนั่นไม่ใช่ของเล่นนะมันคือบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายแถมผิดกฎหมายทั้งหาก
1: อันตรายยังไงเหรอครับแม
2: ่ลูกรู้ไหมมันหนักกว่าบุหรี่ธรรมดาด้วยซ้ำนะไอควันหวานๆที่ลูกเห็นน่ะมันแอบซ่อนสารเคมีหลายสิบชนิดเลยมีทั้งนิโคตินสูงทำให้เด็กติดได้ในเวลาไม่กี่วันแล้วก็สารที่ผสมลงไปน่ะสามารถทำลายปอดของเราแบบเงียบๆได้เลยนะลูกหลายคนลองแค่ครั้งเดียวก็ทั้งไอหอบเหนื่อยบางคนนะลูกปอดอักเสบเฉียบพลันถึงขั้นเข้าโรงพยาบาลก็มีนะลูกแม่ว่ามันไม่เท่เลยสักนิดนะลูกแม่ไม่อยากเห็นลูกต้องป่วยเพราะของแบบนี้หรอกนะ
3: บุหรี่ไฟฟ้าหวานลวงตาแต่ทำลายปอดจริงปกป้องลูกหลานของคุณหยุดควันอันตรายตั้งแต่วันนี้ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2
4: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการอโรคยาวาไรตี้ค่ะ

สวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการอโรคยาวาไรตี้ครับผมประวิชยาแดงเรือนรับหน้าที่ผู้ดำเนินรายการคุณผู้ฟังครับรายการอโรคยาวาไรตี้ไม่ได้มีเพียงความบันเทิงเท่านั้นแต่ยังมีสาระดีๆที่จะพาให้คุณผู้ฟังห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆที่อยู่รอบตัวเราด้วยการรู้เท่าทันและป้องกันไว้ก่อนครับโดยทางรายการนะครับมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนายแพทย์เกรียงศักดิ์วัฒนาศิรกุลแพทย์ประจำเกรียงศักดิ์การแพทย์เป็นที่ปรึกษาประจำรายการครับคุณผู้ฟังครับจากการสำรวจนะครับพบว่า1ใน6ของคนไทยสูบบุหรี่นะครับโดยเริ่มจะสูบบุหรี่กันตั้งแต่เป็นวัยรุ่นไปจนถึงวัยชราครับและก็มีนักสูบหน้าใหม่เพิ่มขึ้นในทุกๆปีบุหรี่นะครับจึงเป็นสาเหตุอันดับต้นๆของปัญหาสุขภาพของคนไทยที่ควรเร่งแก้ไขโดยเร็วนะครับปัจจุบันนะครับการเลิกบุหรี่ไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะครับเพราะมีทั้งเทคโนโลยีและทางเลือกที่หลากหลายเข้ามาช่วยให้คนไข้เลิกได้อย่างถูกวิธีมากขึ้นนอกจากนี้นะครับยังมีทีมแพทย์และพยาบาลคอยให้คำปรึกษาและพร้อมหาทางออกไปด้วยกันกับคนไข้ครับคุณผู้ฟังครับหัวข้อที่จะนำมาพูดคุยในวันนี้นะครับก็เป็นหัวข้อเกี่ยวกับเลิกบุหรี่ไม่ยากหากทำอย่างถูกวิธีกันครับแต่ก่อนที่เราจะไปพูดคุยกันในรายละเอียดนะครับให้เราไปฟังเพลงกันก่อนครับ

0: ผู้ฟังครับเรารู้นะครับว่าบุหรี่เป็นสาเหตุก่อโรคร้ายนะครับเช่นโรคมะเร็งโรคที่เกี่ยวกับหลอดเลือดแดงใหญ่โรคถุงลมปอดถุงลมโป่งพองหรือโรคถุงลมอักเสบเรื้อรังนะครับทั้ง3โรคนี้คือโรคที่เกิดจากบุหรี่โดยตรงแต่นอกจากนี้นะครับยังเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคอื่นๆตามมาอีกด้วยอย่างที่ได้บอกไปแล้วนะครับว่าเลิกบุหรี่ไม่ยากหากทำอย่างถูกวิธีครับคุณผู้ฟังครับให้เรามาเรียนรู้ข้อมูลเพิ่มเติมกันนะครับในช่วงรู้ไว้ใช่ว่าครับ
1: รู้ไว้ใช่ว่า
0: คุณผู้ฟังครับก่อนอื่นนะครับให้เรามาทำความเข้าใจกันก่อนนะครับว่าสูบบุหรี่มากแค่ไหนเข้าข่ายเสพติดบุหรี่กันนะครับบุหรี่นะครับก็เหมือนกับยาเสพติดทั่วไปนะครับยิ่งสูบก็ยิ่งติดเมื่อยิ่งหยุดนะครับก็ยิ่งอยากเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่เราหยุดสูบบุหรี่แล้วรู้สึกไม่มีความสุขไม่มีสมาธิกระวนกระวายหงุดหงิดอารมณ์เสียเหมือนอาการลงแดงนะครับนั่นแสดงว่าเราติดบุหรี่แล้วล่ะครับซึ่งอาการติดบุหรี่นะครับจะขึ้นอยู่กับ2ปัจจัยก็คืออย่างแรกนะครับก็คือพฤติกรรมนะครับการสูบบุหรี่นะครับจะติดหรือไม่ติดขึ้นอยู่กับพฤติกรรมการสูบของแต่ละบุคคลนะครับบางคนสูบเพียงแค่ 1-2 มวนก็ติดได้และอยากสูบมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่บางคนนะครับเริ่มทดลองสูบในปริมาณที่เท่ากันแต่ไม่ได้มีความอยากสูบเพิ่มขึ้นอีกก็ไม่สามารถติดบุหรี่ได้ครับอย่างที่2เลยนะครับก็คือพันธุกรรมนะครับเช่นมีคนในครอบครัวสูบบุหรี่หรือติดบุหรี่นะครับเมื่อทดลองสูบแล้วจึงติดได้ง่ายกว่าคนทั่วไปครับคุณผู้ฟังครับเมื่อเรารู้ถึงปริมาณการสูบมากแค่ไหนที่เข้าข่ายเสพติดแล้วนะครับคำถามต่อมาก็คือทำไมเราถึงเสพติดบุหรี่นะครับคุณผู้ฟังครับขณะที่เราสูบบุหรี่1มวนนะครับร่างกายก็จะได้รับสารเคมีกว่า 4,000 ชนิดเข้าไปพร้อมๆกันซึ่งเป็นสาเหตุในการก่อมะเร็งและโรคอื่นๆนะครับแต่สารเคมีชนิดเดียวนะครับที่ทำให้คนเราเสพติดได้ก็คือนิโคตินครับซึ่งเมื่อสูบเข้าไปแล้วนะครับสามารถซึมเข้าสู่กระแสเลือดแล้วจะถูกส่งไปยังสมองภายใน6วินาทีนะครับเพื่อกระตุ้นสมองให้ปล่อยสารเคมีออกมาสารเคมีตัวที่1นะครับจะทำให้เรามีแรงมีพลังและรู้สึกตื่นตัวตลอดส่วนสารเคมีตัวที่2นะครับจะทำให้เรารู้สึกสงบเป็นสุขสังเกตได้จากเวลาที่เราเครียดนะครับหงุดหงิดแล้วสูบบุหรี่เข้าไปภายในไม่ถึง10วินาทีนะครับสมองเราก็จะหลั่งสารเคมีที่ก่อให้เกิดความสุขเราจึงรู้สึกสงบและผ่อนคลายจากอาการเครียดทันทีสมองโล่งคิดงานออกได้ง่ายครับเมื่อเราสูบไปเรื่อยๆนะครับสมองส่วนหน้าจะสร้างต่อมรับต่อนิโคตินมากขึ้นเรื่อยๆฉะนั้นนะครับสารนิโคตินที่ร่างกายต้องการก็จะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเมื่อเราสูบนานมากขึ้นนะครับร่างกายก็จะต้องการนิโคตินมากขึ้นจึงเชื่อมโยงกับพฤติกรรมนะครับและการให้รางวัลยกตัวอย่างเช่นเวลาที่เราเครียดแล้วสูบบุหรี่เข้าไปนะครับก็จะรู้สึกโล่งทันทีหรือเวลาที่เราสังสรรค์กับเพื่อนแล้วสูบบุหรี่นะครับก็จะอยู่ต่อได้ทั้งคืนอาการเหล่านี้นะครับเกิดจากการที่ร่างกายเราเรียนรู้ว่าเราจะให้รางวัลจิตใต้สำนึกของตัวเราเองเมื่อไหร่ก็ตามที่ร่างกายเราได้รับนิโคตินเข้าไปสารในสมองนะครับก็จะหลั่งออกมาเมื่อเราหยุดสูบบุหรี่นะครับก็จะเกิดอาการลงแดงตามมาเพราะนิโคตินไม่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายครับได้ฟังมาถึงตรงนี้แล้วนะครับคุณผู้ฟังหลายท่านคงเคยได้ยินบ่อยนะครับกับคำว่าลงแดงใช่ไหมล่ะครับอาการลงแดงนะครับจากการเสพติดบุหรี่จะมีลักษณะอย่างไรและวิธีการเลิกบุหรี่ที่ถูกวิธีจะมีอะไรบ้างรอติดตามกันในช่วงถัดไปนะครับช่วงนี้ไปฟังบทเพลงที่เตรียมมาฝากคุณผู้ฟังกันก่อนกับช่วงบทเพลงจากใจครับ
2: บทเพลงจากใจ

ุณผู้ฟังครับได้ทิ้งท้ายกันในช่วงที่แล้วนะครับว่าผู้ที่ติดบุหรี่แล้วหยุดสูบบุหรี่นะครับจะเกิดอาการลงแดงตามมาเพราะนิโคตินไม่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายนะครับอาการลงแดงนะครับก็จะมีอยู่ประมาณ 2-4 สัปดาห์แรกที่เลิกสูบบุหรี่แล้วจะค่อยๆหายไปนะครับคนที่เลิกสูบไปแล้วตัวรับต่อนิโคตินในสมองก็จะค่อยๆปิดลงเรื่อยๆอาการสูบบุหรี่หรือลงแดงก็จะค่อยๆลดลงไปนะครับคุณฟังหลายท่านอาจจะสงสัยนะครับว่ายาช่วยเลิกบุหรี่ได้จริงหรือไม่นะครับยาที่ช่วยในการเลิกบุหรี่ในขณะนี้นะครับก็มี2แบบก็คือแบบนิโคตินนะครับปัจจุบันนี้ในไทยนะครับมี2รูปแบบที่ถูกกฎหมายก็คือแบบแผ่นแปะและแบบหมากฝรั่งนะครับจะใช้ร่วมกันทั้ง2แบบหรือใช้ร่วมกับการกินยาชนิดอื่นก็ได้ขึ้นอยู่กับอาการของคนไข้นะครับและแบบที่2นะครับก็คือยากินครับปัจจุบันนะครับมียา2ชนิดที่ช่วยให้เลิกบุหรี่ได้นะครับคุณผู้ฟังครับยาจะช่วยลดความอยากทางร่างกายได้แต่ทางพฤติกรรมนะครับถ้าคนไข้เลิกสูบบุหรี่ไปแล้วแต่ยังทำพฤติกรรมแบบเดิมนะครับเช่นสูบบุหรี่แก้เครียดหรือสูบหลังกินอาหารนะครับแม้ว่าจะหยุดสูบไปนานแค่ไหนก็ตามก็สามารถกลับไปติดใหม่ได้โดยง่ายถ้าไม่ปรับพฤติกรรมนะครับเพราะนิโคตินนะครับจะกลับไปกระตุ้นสมองเราให้ตัวรับต่อนิโคตินทำงานขึ้นมาใหม่และทำให้เราอยากสูบบุหรี่เหมือนเดิมอีกอยู่ดีนะครับดังนั้นแล้วนะครับนอกจากยาที่จะช่วยลดความอยากทางร่างกายแล้วกำลังใจนะครับคือยาที่ดีที่สุดของคนที่อยากจะเลิกบุหรี่ครับการให้คำปรึกษานะครับจึงเป็นส่วนหนึ่งของการรักษาทีมแพทย์และพยาบาลนะครับจะให้คำปรึกษากับคนไข้ในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นการให้ยานะครับการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคและสิ่งที่สำคัญก็คือการสร้างแรงจูงใจให้คนไข้อยากเลิกบุหรี่ครับโดยจะสอบถามดูนะครับว่ามีเหตุการณ์อะไรนะครับที่ทำให้อยากสูบบุหรี่บ้างและจะแก้มันได้อย่างไรนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วนะครับคนไข้ต้องการจะเลิกเพราะปัญหาสุขภาพปัญหาครอบครัวและปัญหาค่าใช้จ่ายนะครับแพทย์จะชี้ให้เห็นนะครับว่าแรงจูงใจสำคัญกับคนไข้อย่างไรเพื่อให้คนไข้นะครับไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ให้ได้และคนไข้นะครับต้องกลับไปฝึกฝนด้วยตัวเองและทบทวนเรื่องการใช้ยาช่วยเลิกบุหรี่ในกรณีที่ต้องใช้ยาร่วมด้วยครับคุณผู้ฟังครับบุหรี่นะครับนับว่าเป็นโรคทางสมองเรื้อรังที่กลับมาเป็นซ้ำได้คนที่ติดบุหรี่รุนแรงบางคนนะครับเลิกครั้งเดียวแล้วอาจจะยังไม่สำเร็จบางคนนะครับต้อง 5-6 ครั้งกว่าจะเลิกได้อย่างเด็ดขาดคนที่อยากเลิกบุหรี่จริงๆนะครับจึงต้องมาด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจและมีวินัยในการเลิกจริงๆครับขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์พยาไทย.com ครับ

ณผู้ฟังครับช่วงเวลาของรายการเราใกล้จะหมดลงแล้วนะครับทางรายการของเรามีหนังสือเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพหนังสือเล่มเล็กๆที่จะทำให้คุณผู้ฟังรู้ถึงความหมายของคำว่ารักและคุณค่าของการใช้ชีวิตอย่างมีสติปัญญารวมถึงบทเรียนทางไปรษณีย์และอื่นๆอีกมากมายครับที่จะทำให้คุณผู้ฟังรู้สึกอัศจรรย์ใจกับข้อคิดคำสอนและแนวทางในการดำเนินชีวิตที่ไม่เคยพบมาก่อนซึ่งอาจทำให้คุณผู้ฟังพบคำตอบที่แท้จริงในหลายๆด้านของชีวิตครับและสำหรับผู้ที่เรียนจบบทเรียนแล้วนะครับทางเรามีประกาศนียบัตรมอบให้ด้วยทั้งหมดนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นครับเพียงแค่ติดต่อเข้ามาหาเรานะครับเขียนและส่งมาที่สื่อมวลชนเสียงสันติตู้ปน131ปนจเชียงใหม่รหัสไปรษณีย์50000หรือที่ทางอีเมลนะครับ bop@voiceofpeace.org หรือโทรศัพท์เข้ามาก็ได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์053-242-654และช่องทางใหม่ของเรานะครับก็คือทาง LINE Official ที่ @voiceofpeace อย่าลืมแอดกันมาเยอะนะครับคุณผู้ฟังวันนี้ขอหนุนใจคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยข้อความจากพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ที่ว่าจงมอบทางของท่านไว้กับพระเจ้าวางใจในพระองค์และพระองค์จะทรงกระทำให้สำเร็จสำหรับวันนี้ผมปวิชยาแดงเรือนพร้อมด้วยทีมงานสื่อมวลชนเสียงสันติต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วล่ะครับขอพระเจ้าทรงอวยพระพรคุณผู้ฟังทุกท่านสวัสดีครับ

0: 28กรกฎาคมมหาสมัยปวงประชาน้อมใจสโมสรเฉลิมพระชนมิ่งแก้วพระภูธรพระเกียรติขจรเกลือกฟ้าทั่วธานีพระบารมีแผ่ปกชุบชีวิตทรงสถิตล่มเกล้าเรากรุงศรีขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งทวีเป็นมิ่งขวัญนาทีคู่พระไทยเทอญด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายณัฐวุฒิวัฒนพงศ์ทิพากรประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกเจ้าหน้าที่สภาอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์และนักอุตสาหกรรมรุ่นใหม่อย่าง FTI บุรีรัมย์
1: 7วิธีป้องกันการถือโกงเมื่อซื้อของออนไลน์หูบ่ว่าอยู่ในโลกออนไลน์อย่าไว้ใจไผง่ายๆแฮงซื้อของออนไลน์ยิ่งต้องเพิ่มความรอบคอบสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเพิ่นแนะ7วิธีป้องกันการถูกโกงเมื่อซื้อของออนไลน์ดังต่อไปนี้1อย่ารีบเสื้อโปรโมชั่น2นำเอาข้อมูลของผู้ขายไปตรวจสอบจาก Google ว่ามีประวัติการโกงบ่3. ดูจากรีวิวสินค้าแต่ระวังผู้ขายเฮ็ดรีวิวเองหรือว่าจ้างคนที่มีชื่อเสียงมารีวิวให้ซึ่งบ่แม่นเรื่องที่ผิดหากเป็นการรีวิวตามความเป็นจริงที่มีทั้งข้อดีข้อเสียบ่แม่นว่าย่องย่างเดียว 4. อาจลองสั่งซื้อของจำนวนหน่อยก่อนเพื่อให้มั่นใจว่าผู้ขายมีตัวตนอีหลี 5. เลือกร้านที่มีการรีวิวการส่งสินค้าอย่างต่อเนื่องบ่ให้ใส่รูปเดิมเพื่อยืนยันว่ามีการส่งสินค้าอีหลีตรวจเบิ่งว่าเว็บไซต์นั้นๆมีการอัปเดตสินค้าเป็นประจำบ่6จำไว้ว่าหากเว็บไซต์มีการจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าก็จะสร้างความน่าเชื่อถือหลายขึ้น7ตรวจสอบช่องทางการติดต่อร้านค้าควรโทรคุยหรือการวิดีโอคอลเพื่อให้เห็นว่าผู้ขายมีตัวตนก่อนตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการโดยพิจารณารายละเอียดเงื่อนไขให้เข้าใจสอบถามเพื่อประโยชน์ของผู้บริโภคเองสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคโทรสายด่วนสคบ1166ในวันและเวลาราชการเด้อผลิตชุดข้อมูลโดยกระทรวงมหาดไทยร่วมกับสำนักประชาสัมพันธ์เขต2กรมประชาสัมพันธ
2: ์ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการเพลงรักพิทักษ์ประชาค่ะ

28กรกฎาคมอาศีรวาสวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมิ่งนครราชาวประชาเฉลิมพระเกียรติสันดุดีพระเมตตาปราณีอารีราชเสด็จประพาสเยือนประชาทุกถิ่นที่ดุจสายฝนจากฟากฟ้าชุ่มฤดีทุกชีวีเทิดศรัทธาจอมราชันโคกหนองนาโมเดลพระราชทานทรงสืบสานรักษาทรงสร้างสรรพระปรีชาสามารถอเนกอนันต์น้อมอภิวันด้วยจงรักและภักดีข้าพระพุทธเจ้าเหล่ากาชาติบุรีรัมย์ร้อยเรียงคำอักษราสุนทรศรีรวมพรชัยจตุรพิธวิสิทธวีถวายพระพรองค์ภูมิทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าเภสัชกรหญิงนลดาปิจนำนายกเหล่ากาชาติจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมด้วยรองนายกและคณะกรรมการเหล่ากาชาติจังหวัดบุรีรัมย์

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานเทียนพรรษานำไปเป็นขบวนชัยมิ่งมงคลในพิธีแห่เทียนพรรษาที่จังหวัดอุบลราชธานีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ทรงเดินตามรอยพระบาทนาชนกเป็นปิ่นปกนครามหาสมัยสืบสานรักษาต่อยอดตลอดไปน้อมดวงใจถวายพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: วันอาสาฬหบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจนเกิดพระรัตนตรัยครบองค์เป็นครั้งแรกขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญฟังธรรมรักษาศีลและเวียนเทียนพร้อมน้อมนำหลักธรรมสายกลางสู่การดำเนินชีวิตเพราะใจที่มีสติคือจุดเริ่มต้นของทุกความดี
4: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441 call free 24ชั่วโมง
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์ครับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: จังหวัดอุบลราชธานีจัดพิธีอัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทานและผ้าอาบน้ำฝนพระราชทานเป็นขบวนชัยมิ่งมงคลนำขบวนแห่ในงานประเพณีแห่เทียนพรรษาประจำปี2569
6: นายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานในพิธีอัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและภาพน้ำฝนพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเป็นขบวนชัยมิ่งมงคลนำขบวนต้นเทียนพรรษาประเภทติดพิมพ์ประเภทแกะสลักและประเภทเทียนโบราณจำนวนกว่า47ต้นและขบวนรำขบวนการแสดงจากชาวจังหวัดอุบลราชธานีทั้ง25อำเภอจัดแสดงให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศได้ชมในงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีประจำปี2569ซึ่งการจัดทำต้นเทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีแตกต่างจากหลายจังหวัดโดยเน้นในการนำเรื่องราวเกี่ยวกับคำสอนทางพุทธศาสนามีการจัดทำต่อเนื่องมายาวนานซึ่งปีนี้เป็นปีที่125ของการจัดงานสำหรับวันนี้เป็นวันแรกของการจัดแสดงขบวนแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีโดยในค่ำคืนนี้จะเป็นคืนแรกของการจัดแสดงขบวนแห่เทียนประกอบแสงสีเสียงและในวันพรุ่งนี้จะเป็นพิธีเปิดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีประจำปี2569โดยจะมีการจัดแสดงขบวนแห่เทียนทั้งภาคกลางวันและภาคกลางคืนเป็นวันสุดท้ายกรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
1: สมเด็จพระสังฆราชประธานพระคติธรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชาขอให้ชาวพุทธน้อมรำลึกคุณแห่งพระรัตนตรัยพร้อมยึดหลักอริยมรรคสร้างสันติสุขแก่สังคมและประเทศชาติสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกประธานพระคติธรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชา29กรกฎาคม2569ความว่าดิถีอาสาฬหบูชาได้เวียนมาบรรจบอีกคำรบหนึ่งเป็นโอกาสให้สาธุชนทั้งหลายรำลึกถึงวันที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาโปรดปัญจวัคคีย์ณป่า

0: ด้านผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสนำพุทธศาสนิกชนประกอบพิธีวันอาสาฬหบูชาณพุทธมณฑลจังหวัดนราธิวาสเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาและน้อมนำหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต
1: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมณฑลทำบุญตักบาตรและเวียนเทียนรอบองค์พระพุทธทักษิณมิ่งมงคลเนื่องในวันอาสาฬหบูชาณพุทธมณฑลจังหวัดนราธิวาสอำเภอเมืองนราธิวาสโดยมีหัวหน้าส่วนราชการและพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงเพื่อร่วมสืบทอดพระพุทธศาสนาสำหรับพุทธมณฑลจังหวัดนราธิวาสนับเป็นศูนย์กลางประกอบพิธีและศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ใช้เป็นสถานที่จัดกิจกรรมสำคัญทางพระพุทธศาสนาในวันสำคัญต่างๆตลอดทั้งปีอีกทั้งยังเป็นสัญลักษณ์แห่งความศรัทธาความสามัคคีและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติของประชาชนทุกศาสนาในพื้นที่ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมรักษาศีลทำบุญฟังธรรมและเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาประจำปี2569เพื่อสืบสานพระพุทธศาสนาและน้อมนำหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตสร้างความสงบสุขแก่ตนเองครอบครัวและสังคมประพิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
0: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 นครับ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

น้อมเกล้าสการวชิรนาถวรราชสยามศรีมิ่งขวัญ นิกรนปัทภีปิยภักคุณากรอัฏฐาวิสากลกดาอภิวาทภูลพรขอจงท่าทรงชยขจรศิริวัฒน์พิพัฒน์เทินด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายวรงแก้วบุญเรืองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์พร้อมด้วยผู้บริหารคณะครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์

28กรกฎาคมวิฬามาศขอพระราชทานวโรกาสสวัสดีถวายพระพรเอกองค์วงจักรีสัตดุดีพระภูมินทร์ปิ่นนคราสำนักงานท้องถิ่นบุรีรัมย์อาราธนาคุณพระล้ำนำรักษาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพไทยในโลกาถวายพระพรจอมราชาทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายรังสรรค์วรรณเสนท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมด้วยข้าราชการพนักงาน

0: 28กรกฎาคมมิ่งมหามงคลสมัยปวงข้าหลอมดวงใจเทิดองค์ไทยสยามราชาขอจงพระสราญพระภูบาลปราดโลคากรองพศแทนมาลาขอน้อมเกล้าถวายพระพรด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายชัดชนทองสมบูรณ์พลังงานจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานพลังงานจังหวัดบุรีรัมย
1: ์ประกาศประกาศถ้าได้ยินเสียงนี้แล้วแสดงว่าท่านอาจจะมีความเสี่ยงโรคไวรัสตับอักเสบ B และ Cแต่ไม่ต้องกังวลนะที่มาประกาศเพราะเฮลดี้ไปตรวจฟังนะใครที่เสี่ยงบ้างแล้วมีสิทธิ์อะไรบ้างคนไทยที่เกิดก่อนปีพ.ศ. 2535ตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบ B และ C ได้1ครั้งส่วนโรคไวรัสตับอักเสบ C ตรวจฟรีปีละ1ครั้งในประชากร5กลุ่มเสี่ยงตามนี้นะผู้ที่มีเชื้อ HIV ผู้ใช้ยาเสพติดด้วยวิธีฉีดกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายบุคลากรสาธารณสุขผู้ต้องขังไปตรวจกันนะที่โรงพยาบาลรัฐโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือรพ.ศ.ต.และศูนย์บริการสาธารณสุขทุกแห่งตรวจฟรีได้แล้ววันนี้ตรวจเลยรอไม่ได้ตรวจเร็วรักษาได้ห่างไกลมะเร็งตับสอบถามเพิ่มเติมได้ที่1422สายด่วนกรมควบคุมโรค
2: ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์จำหน่ายเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งเครื่องเสียงติดรถยนต์อุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไหล่เครื่องซักผ้ารีโมททีวีรีโมททีวีดีกล้องวงจรปิดสายไฟสายสัญญาณต่างๆที่ได้มาตรฐานร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์มี2สาขาสาขาที่1ตั้งอยู่ที่ถนนธานีใกล้ธนาคารกรุงไทยสาขาธานีโทรศัพท์04462-5744และ0817256652สาขาที่2สิริอิเล็กทรอนิกส์มาร์ทแอนด์คาร์ออดิโออยู่บริเวณหน้าวัดกลางถนนสุนทรเทพโทรศัพท์หมายเลข04462-5989และ0918538358สินค้าดีมีมาตรฐานที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์พร้อมให้คำปรึกษาด้านเครื่องเสียงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงทุกชนิดที่ไม่ออกระบบท่านได้ที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
3: ลูกแกมันติดยาไอ้เขาก็ลูกกันทั้งนั้นแหละ
4: ฉันรู้แต่ฉันก็ไม่อยากให้มันถูกจับทำยังไงเดี๋ยวมั่งนี
3: ่ฉันเคยได้ยินมาว่าเดี๋ยวนี้ผู้เสพคือผู้ป่วยเด
4: ้ป่วยยังไงมันไม่ได้เป็นไข้ด้วยแก
3: ก็ป่วยติดยานี่ไงถ้าแกอยากจะช่วยลูกแกแกก็พามันไปเข้ารับการฟื้นฟูในโรงพยาบาลของรัฐเป็นแบบสมัครใจเข้าบำบัด
4: เอ้าเขาจะมาแจ้งจับมันี่แก
3: ไม่ถูกดำเนินคดีอาญาจ้าแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายและมีหน่วยงานสนับสนุนส่งเสริมอาชีพเพื่อให้ลูกกลับคืนสู่สังคมอย่างปกติสุขลูกใครติดยาเขาก็พากันไปทั้งนั้นแหละ
4: โอ้คือดีแท้ไอ้เฉินไอ้เฉินตื่นพาแม่ไปโรงพยาบาลทีลูกชายแม
3: ่เอ็งก็ติดนี่ถึงจะไปโรงพยาบาล
4: เอ้าถ้าฉันบอกจะพามันไปมันจะไปนี่แกว่าน
5: โยบายผู้เสพเท่ากับผู้ป่วยช่วยคืนคนดีสู่สังคม
6: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ช่วงต่อจากนี้ไปท่านจะได้รับฟังรายการก้าวทันประกันสังคมค่ะ
7: สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์ขอนำท่านเข้าสู่รายการเพื่อลูกจ้างผู้ใช้แรงงานและผู้ประกอบอาชีพที่เป็นสมาชิกประกันสังคมรายการก้าวทันประกันสังคม

28กรกฎาคมมิ่งมหามงคลสมัยปวงข้าหลอมดวงใจเทิดองค์ไทยสยามราชาขอจงพระสรานพระภูบาลปาดโลคากองพศแทนมาลาขอน้อมเก้าถวายพระพรด้วยเก้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าในนัดสุพรรณนครขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมด้วยข้าราชการพนักงานราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์

เฉลิมรัตน์เฉลิมราชพระบาทเจ้าองค์พระวชิรเกล้าจอมสยามเฉลิมชนเฉลิมชาติองค์อาจงามบังคมความแจ้งประจักษ์น้อมภักดีขอพระองค์ทรงสถิตเป็นมิ่งขวัญยิ่งยืนนานเฉลิมล่าสง่าสีเป็นธงชัยเฉลิมพงษ์วงจักรีขอพระบารมีปกเกล้าเหล่าประชาด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านางสาวเอมออนรัศมีรัตยาธรรมนายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์

สุภฤกษ์เบิกฟ้ามหาจำรัดบรรจงจัดขัตติยาวิลาสีเฉลิมพระชนเฉลิมพยศทศจักรีเทิดพระบารมีทะขุมเกตเขตชาวเราขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทชาวอำเภอลำปลายมาศทุกหมู่เหล่าถวายพระพรทรงสราญชั่วนานเนาเทิดเหนือเกล้าขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าพันจ่าโททวีพิมพ์อุบลนายอำเภอลำปลายมาศพร้อมด้วยข้าราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประธานสมาคมแม่บ้านมหาดไทยกำนันผู้ใหญ่บ้านและพระสงฆ์นิกรชาวอำเภอลำปลายมาศ

ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายนิสิตวงศ์ไทยนายอำเภอพุทธสงฆ์พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่ทำการปกครองอำเภอพุทธสงฆ์รู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2569ตลอดระยะเวลาที่ทรงครองศิริราชสมบัติพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการด้วยพระราชหฤทัยอันเปี่ยมด้วยพระเมตตาทรงมุ่งบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประสบนิกรชาวไทยในทุกภูมิภาคก่อให้เกิดความมั่นคงความร่มเย็นและความเจริญก้าวหน้าแก่ประเทศชาติอย่างต่อเนื่องในวาระอันเป็นมหามงคลนี้ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอถวายพระพรชัยมงคลขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายและพระบารมีแห่งบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าโปรดอภิบาลรักษาใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทให้ทรงพระเจริญมีพระชนมพรรษายิ่งยืนนานทรงพระเกษมสำราญมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์และทรงเป็นมิ่งขวัญล่มเกล้าของปวงชนชาวไทยตราบนานเท่านานด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกำหนดทิศทางความร่วมมือด้านการจัดการภัยพิบัติในการประชุมคณะกรรมการอาเซียนด้านการจัดการภัยพิบัติครั้งที่48ณประเทศอินโดนีเซียอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ทรงเดินตามรอยพระบาทนาชนกเป็นปิ่นปกนครามหาสมัยสืบสานรักษาต่อยอดตลอดไปน้อมดวงใจถวายพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
4: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะเล็ดน้ำเมา
5: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
4: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คนรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
6: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
7: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอาเซียนด้านการจัดการภัยพิบัติครั้งที่48ณประเทศอินโดนีเซียมุ่งยกระดับความร่วมมือภูมิภาคสู่นวัตกรรมความปลอดภัยยั่งยืน
8: นายสหรัฐวงศ์สกุลวิวัฒน์รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.หัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอาเซียนด้านการจัดการภัยพิบัติครั้งที่48ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่28กรกฎาคมถึง1สิงหาคมนี้ณเมืองบันดุงสาธารณรัฐอินโดนีเซียเพื่อร่วมกำหนดทิศทางความร่วมมือด้านการจัดการภัยพิบัติในภูมิภาคพร้อมกล่าวว่าประเทศไทยพร้อมขับเคลื่อนแผนงาน ADMER Work Program 2026ถึง2030ในฐานะประธานร่วมคณะทำงานด้านการป้องกันและลดผลกระทบร่วมกับสปป.ลาวและฟิลิปปินส์รวมถึงได้นำเสนอความก้าวหน้าการดำเนินงานด้านการคุ้มครองความเสมอภาคระหว่างเพศและการมีส่วนร่วมตลอดจนการขับเคลื่อนโครงการอาเซียนพรามและอาเซียนเรสนอกจากนี้ยังยืนยันความพร้อมในการสนับสนุนแผนงานอาเซียน Emergency Logistics Roadmap 2026ถึง2030ผ่านการดำเนินงานของคลังสินค้าส่งกำลังบำรุงภัยพิบัติณจังหวัดชัยนาทเพื่อยกระดับระบบโลจิสติกด้านมนุษยธรรมในภูมิภาคอย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ที่ประชุมยังได้รับทราบความก้าวหน้าการจัดทำร่างแผนปฏิบัติการอาเซียนสาธารณรัฐเกาหลีด้านการจัดการภัยพิบัติปี2569ถึง2573ซึ่งเตรียมเสนอต่อที่ประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่49ในเดือนตุลาคมนี้ชนันชิดาสังทองรายงาน
1: ขณะที่อินโดนีเซียเตรียมดำเนินปฏิบัติการดัดแปลงสภาพอากาศเพื่อรับมือผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญนายอากุสฮารีมูติยูโดโยโน รัฐมนตรีประสานงานด้านโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาภูมิภาคของอินโดนีเซียเปิดเผยหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ารัฐบาลอินโดนีเซียเตรียมดำเนินปฏิบัติการดัดแปลสภาพอากาศเพื่อลดความเสี่ยงของภัยแล้งและไฟป่าจากปรากฏการณ์เอลนีโญที่เกิดขึ้นพร้อมกับฤดูแล้งนายยูโดโยโนกล่าวเพิ่มเติมว่าปฏิบัติการดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อดับจุดความร้อนและรักษาระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนและทะเลสาบเพื่อให้มั่นใจว่าจะมีปริมาณน้ำเพียงพอตลอดช่วงฤดูแล้งพร้อมเตือนว่าปรากฏการณ์เอลนีโญมีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงขึ้นโดยอ้างอิงข้อมูลของหน่วยงานอุตุนิยมวิทยาภูมิอากาศและธรณีฟิสิกส์ของอินโดนีเซียทั้งนี้อินโดนีเซียกำหนดให้6จังหวัดได้แก่จังหวัดรียาว

0: จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ่งจัดขึ้นทุกวันขึ้น15ค่ำที่ตรงกับวันพุธเป็นไปอย่างคึกคักโดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นโอกาสดีเนื่องจากตรงกับวันอาสาฬหบูชาทำให้มีพุทธศาสนิกชนจากทั่วสารทิศร่วมบุญอย่างเนืองแน่นโดยมีการสวดมนต์เจริญสมาธิแผ่เมตตาฟังธรรมเทศนาการเชิดพญานาคและพิธีลั่นกลองชัยถวายบูชาหลวงปู่พระอุปคุตเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้เข้าร่วมงานและถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569จากนั้นเมื่อเข้าสู่ช่วงเวลา 00:01 นของวันนี้พระภิกษุสามเณรจำนวน40รูปได้ออกรับบิณฑบาตจากรางสะพานสราญวิถีโดยมีขบวนชาวไทยเชื้อสายมอญอัญเชิญเสลี่ยงประดิษฐานพระอุปคุตให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและสิ่งของอุปโภคบริโภคท่ามกลางบรรยากาศที่เปี่ยมด้วยพลังแห่งความศรัทธาของชาวพุทธธนวัฒน์วงศ์วิริยวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นครับ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ังชรีน้อมเสียงเกล้าบังคมบาทถวายราชสดุดีศรีสมัยพระบารมีแผ่ทั่วล่าฟ้าเกลิกไกลหล่อเลี้ยงไทยร่มเย็นทั้งเขตธรรมทรงสืบสารราชธรรมล้ำประเสริฐสุขจึงเกิดทั่วแคว้นแผ่นดินสยามเฉลิมพระชนทรงพระเจริญเนิ่นนานงามเป็นร่มเกล้าชาวสยามนิรันดรด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระผู้ชัยเจ้านางกาญณพัชจิระไกรพงศ์ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานบุรีรัมย์พร้อมด้วยพนักงานและเจ้าหน้าที่สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานบุรีรัมย
1: ์ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์จำหน่ายเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งเครื่องเสียงติดรถยนต์อุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไหล่เครื่องซักผ้ารีโมททีวีรีโมทดีวีดีกล้องวงจรปิดสายไฟสายสัญญาณต่างๆที่ได้มาตรฐานร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์มี2สาขาสาขาที่1ตั้งอยู่ที่ถนนธานีใกล้ธนาคารกรุงไทยสาขาธานีโทรศัพท์044625744และ0817256652สาขาที่2สิริอิเล็กทรอนิกส์มาร์ทแอนด์คาร์ออดิโออยู่บริเวณหน้าวัดกลางถนนสุนทรเทพโทรศัพท์หมายเลข044625989และ0918538358สินค้าดีมีมาตรฐานที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์พร้อมให้คำปรึกษาด้านเครื่องเสียงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงทุกชนิดที่ไม่ออกระบบท่านได้ที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
2: วัยรุ่นที่สูบบุหรี่ไฟฟ้ามีความเสี่ยงที่จะพัฒนาต่อไปสูบบุหรี่ธรรมดาเพิ่มขึ้น 2-4 เท่าเมื่อเปรียบเทียบกับวัยรุ่นที่ไม่สูบบุหรี่ไฟฟ้าอย่าปล่อยลูกหลานเข้าไปสูบบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่

0: การทุจริตไม่ใช่เรื่องไกลตัวทุกคนมีส่วนร่วมในการหยุดมันได้เริ่มต้นง่ายๆจากตัวเราซื่อสัตย์โปร่งใสไม่ใช้ตำแหน่งเพื่อประโยชน์ส่วนตนร่วมกันตรวจสอบแจ้งเบาะแสและไม่ยอมจำนนต่อการทุจริตทุกรูปแบบเพราะสังคมที่ซื่อสัตย์คือรากฐานของประเทศที่มั่นคง
1: ร่วมกันต่อต้านการทุจริตเพื่ออนาคตที่โปร่งใสของเราและคนรุ่นต่อไป

ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังรับฟังรายการจัดหางานสัมพันธ์ค่ะ

เทิดไทยศิลน้อมบังคมจอมพระไทยสยามเลิกจำหลัดพิพัฒงามเฉลิมพระชนพระภูวนัยขอน้อมอศิลวาดแทบพระบาทด้วยหทัยร้อยกองต่างมาลัยขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายดำรงศักดิ์นาคีสังนายอำเภอประโคนชัยพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอประโคนชัย

อัญชลีน้อมเสียงเกล้าบังคมบาทถวายราชสะดุดีสีสมัยพระบารมีแผ่ทั่วล่าฟ้าเกลือกไกลหล่อเลี้ยงไทยร่มเย็นทั้งเขตคามทรงสืบสารราชธรรมล้ำประเสริฐสุขจึงเกิดทั่วแคว้นแผ่นดินสยามเฉลิมพระชนทรงพระเจริญเนิ่นนานงามเป็นร่มเกล้าชาวสยามนิรันดรด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายอัตพลสนสกุลนายอำเภอบ้านใหม่ชัยพฤษพร้อมด้วยข้าราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านและประสบนิกรชาวอำเภอบ้านใหม่ชัยพฤษ

0: างที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: โรคพิษสุนัขบ้าเป็นแล้วตายรักษาไม่หายสุนัขหรือแมวกัดควรเลี่ยงต้องรีบไปหาหมอเพื่อรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ามี2แบบคือ 1. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าล่วงหน้าใช้สำหรับผู้ที่มีโอกาสสัมผัสโรคเช่นบุคลากรทางการแพทย์สัตวแพทย์ผู้ที่ต้องคลุกคลีกับสัตว์ผู้เลี้ยงสัตว์เลี้ยงที่สามารถเป็นพาหะโรคพิษสุนัขบ้า 2. การฉีดวัคซีนหลังสัมผัสโรคเมื่อถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลี่ยงต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีโดยวัคซีนเข็มแรกควรฉีดภายใน 24-48 ชั่วโมงและที่สำคัญต้องได้รับวัคซีนให้ครบ3เข็มภายใน7วันตามที่แพทย์สั่งเนื่องจากวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจะไปทำลายเชื้อและสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายสามารถป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้วิธีการดูแลตนเองหลังถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลี่ยง 1. ล้างแผลด้วยน้ำสะอาดและสบู่เบาๆหลายๆครั้ง 2. ใส่ยาฆ่าเชื้อโพวิโดมไอโอดีนหรือเบตาดีน 3. กักขังสัตว์นั้นเพื่อสังเกตอาการ10วันและ 4. หาหมอเพื่อรักษาและฉีดวัคซีนให้ครบตามกำหนดผู้ถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลี่ยสามารถเข้ารับบริการฉีดวัคซีนได้ที่โรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้านสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9จังหวัดนครราชสีมากรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข
2: กรมการจัดหางานเตือนไปทำงานต่างประเทศโดยผิดกฎหมายมีแต่เสียกับเสียรู้หรือไม่ว่าไปทำงานต่างประเทศโดยผิดกฎหมายมีแต่เสียกับเสียดังนี้ค่ะ 1. เสียเวลาเพราะอาจถูกปฏิเสธการเข้าเมืองหากใช้วีซ่าผิดประเภท 2. เสียอนาคตเสี่ยงถูกจับดำเนินคดีโดยที่สถานเอกอัครราชทูตไม่สามารถช่วยเหลือได้ 3. เสียรายได้เพราะค่าตอบแทนอาจไม่ตรงกับที่นายจ้างโฆษณาไว้อาจไม่ได้รับค่าจ้างตามที่ตกลง 4.เสียอิสรภาพเพราะอาจถูกนายจ้างกักขังยึดหนังสือเดินทางและยังถูกบังคับให้ทำงานหนัก 5. เสียสุขภาพเสียชีวิตเนื่องจากถูกบังคับขู่เข็นทำร้ายร่างกายหรืออาจถึงขั้นเสียชีวิตได้ค่ะดังนั้นหากอยากทำงานต่างประเทศแบบปลอดภัยต้องไปอย่างถูกกฎหมายนะคะสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กรมการจัดหางานหมายเลขโทรศัพท์สายด่วน1506กด2ค่ะผลิตชุดข้อมูลโดยกระทรวงมหาดไทยร่วมกับสำนักประชาสัมพันธ์เขต2กรมประชาสัมพันธ
3: ์อุ๊ยกดครั้งเดียวได้ทั้ง 10,000 บาทเลยเหรอเอ๊ะหรือว่าจะหลอกให้เรากดนะแต่ลองกดดูดีกว่าได้ทั้ง 10,000 บาทลองกดแค่ครั้งเดียวเอง
4: อย่านะคะอย่ากดลิงก์ที่ล่อใจเด็ดขาดมิจฉาชีพกำลังรอแฮกข้อมูลคุณอยู่ไม่กดลิงก์ไม่สแกนไม่รับสายเบอร์แปลกรู้ว่าเขาหลอกอย่าเต็มใจให้หลอกนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต2กรมประชาสัมพันธ
5: ์สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.มีหน้าที่ดูแลเบิ่งแย่งคนไทยที่ใส่สิทธิบัตร30บาทหรือบัตรทองรับจบครบทุกปัญหาการใส่บัตรทองหรือต้องการสอบถามสิทธิการรักษาลองเลี่ยนลองทุกโทรสายด่วนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ1330ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือผ่านทางเว็บไซต์ www.nhso.go.thแอปพลิเคชันสปสช.และ LINE OA สปสช.เพราะสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติคือสิทธิเพื่อคนไทยตั้งแต่แรกเกิดและตลอดช่วงชีวิตให้มีคุณภาพและทั่วถึง
6: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการรอบรู้แรงงานค่ะ
7: โปรดระวังหางานต่างประเทศออนไลน์ได้งานไม่ตรงปกตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์ขอแจ้งเตือนคนหางานออนไลน์ให้ระวังและอย่าหลงเชื่อกระบวนการหลอกลวงคนไทยไปทำงานต่างประเทศดังนี้1ประเทศเมียนมาอย่าหลงเชื่อประกาศรับสมัครคนไทยเพศหญิงบุคลิกดีทำงานตำแหน่งพนักงานต้อนรับในสถานบันเทิงโรงแรมหรือคาสิโน2ประเทศกัมพูชาอย่าหลงเชื่อประกาศรับสมัครงานตำแหน่งแอดมินออนไลน์หรือเจ้าหน้าที่การตลาด3ประเทศฟิลิปปินส์อย่าหลงเชื่อประกาศรับสมัครงานตำแหน่งต่างๆอาทิแอดมินออนไลน์เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์เจ้าหน้าที่การตลาด4ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์อย่าหลงเชื่อประกาศรับสมัครงานตำแหน่งต่างๆเช่นพนักงานตกแต่งสวนพนักงานนวดสปางานการตลาดงานดูเว็บไซต์การพนันออนไลน์ผู้ที่สนใจไปทำงานต่างประเทศศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจเพื่อป้องกันการถูกหลอกสอบถามที่กรมการจัดหางานเว็บไซต์ www.doe.go.th/overseas และสำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัดหรือสำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์โทร044 666 538

28กรกฎาคมมิ่งมหามงคลสมัยปวงข้าหลอมดวงใจเทิดองค์ไทยสยามราชาขอจงพระสรานพระภูบาลปราดโรคากองพศแทนมาลาขอน้อมเกล้าถวายพระพรด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านางสาวปวีณาสุขสลุงผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมด้วยข้าราชการพนักงานราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดบุรีรัมย์

0: าหน้ายิ้มให้โบนัสปีนี้บ่ออกกระซ้ามันจะเนาะ
1: เฮ้ยจะแม่น
0: เพิ่นจะแม่นก็บุกเรา
1: แต่แม่ก็บ่ต้องเงินเดือนซ้ำๆ

28กรกฎาคมวิฬามาศขอพระราชทานวโรกาสสวัสดีถวายพระพรเอกองค์วงศ์จักรีสัตดุดีพระภูมินทร์ปิ่นนคราสำนักงานท้องถิ่นบุรีรัมย์อาราธนาคุณพระล้ำนำรักษาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพไทยในโลกาถวายพระพรจอมราชาทรงพระเจริญด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายรังสรรค์วรรณเสนท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมด้วยข้าราชการพนักงานราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระสังฆราชประธานพระคติธรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชาขอให้ชาวพุทธน้อมรำลึกคุณแห่งพระรัตนตรัยพร้อมยึดหลักอริยมรรคสร้างสันติสุขแก่สังคมและประเทศชาติยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงในญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย13รายด้านกระทรวงการต่างประเทศรายงานคนไทยที่พำนักอยู่ในจังหวัดคุมาโมโตะประเทศญี่ปุ่นกว่า400คนปลอดภัยดีการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์300ไทเปโอเพ่น2026คู่ผสม2ทีมจากไทยผ่านเข้าสู่รอบ2สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวสมเด็จพระสังฆราชประธานพระคติธรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชาขอให้ชาวพุทธน้อมรำลึกคุณแห่งพระรัตนตรัยพร้อมยึดหลักอริยมรรคสร้างสันติสุขแก่สังคมและประเทศชาติสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกประธานพระคติธรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชา29กรกฎาคม2569ความว่าดิถีอาสาฬหบูชาได้เวียนมาบรรจบอีกคำรบหนึ่งเป็นโอกาสให้สาธุชนทั้งหลายรำลึกถึงวันที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาโปรดปัญจวัคคีย์ณป่าอิสิปตนมฤคทายวันอันเป็นการเริ่มการประกาศพระพุทธศาสนากระทั่งบังเกิดมีพระอริยสงฆ์ครบถ้วนพร้อมเป็นพระรัตนตรัยนับเป็นนักขัตฤกษ์สำคัญและยังเป็นเกียรติภูมิของชาติไทยด้วยเป็นประเทศแรกในโลกที่ริเริ่มให้จัดวันบูชาพิเศษในดิถีเพ็ญอาสาฬหะเมื่อรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรประกาศความเป็นเมืองพระพุทธศาสนาซึ่งช่วยจันลงจิตใจของชนในชาติให้ร่มเย็นเป็นสุขตลอดมาปฐมเทศนาที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้นั้นคือธรรมจักกัปปวัตตนสูตรทรงชี้วิถีทางแห่งการดับเพลิงกิเลสให้สูญไปโดยสิ้นเชิงด้วยมรรคมีองค์8เรียกอีกอย่างว่าทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาหรือการลงมือปฏิบัติเพื่อให้พ้นจากทุกข์ทั้งนี้ท่ามกลางภาวะการในโลกอันเร่าร้อนไปด้วยความเบียดเบียนจนถึงขั้นประหัตประหารก่อสงครามรบพุ่งกันส่งผลร้ายแพร่ขยายไปทั่วโลกแม้แต่กับผู้มิได้อยู่ในฐานะชาติศัตรูพุทธบริษัทพึงหันมาพิจารณาทบทวนอริยมรรคประการหนึ่งในองค์8ซึ่งหากอบรมให้เจริญขึ้นแล้วย่อมยังสันติสุขให้บังเกิดขึ้นได้ได้แก่สัมมากัมมันตะแปลว่าการงานชอบในทางพระพุทธศาสนาหมายถึงการงดเว้นกายทุจริต3อย่างกล่าวคือ 1. งดเว้นจากการฆ่า2. งดเว้นจากการลักช่อและ 3. งดเว้นจากการประพฤติผิดในกามหากสังเกตพฤติการแห่งความวิวาทบาดหมางอันเป็นไปในโลกจักเห็นประจักษ์ได้ว่าล้วนมีมูลมาแต่การกระทำกายทุจริตทั้ง3ประการนี้ครอบครัวใดชุมชนใดประเทศใดที่กำลังเดือดร้อนนอนทุกข์หาความผาสุกร่มเย็นมิได้ล้วนเป็นเพราะครอบครัวนั้นชุมชนนั้นและประเทศนั้นยังมีสมาชิกผู้มุ่งประหัตประหารฆ่าฟันมุ่งลักวิ่งชิงปล้นช่อโกงเบียดบังทรัพย์ของผู้อื่นและมุ่งแย่งยื้อเอาของรักคนรักของผู้อื่นไปโดยยอมตนลงพ่ายแพ้แก่อำนาจกิเลสตัณหาของตนทั้งสิ้นวันอาสาฬหบูชานอกจากจะเตือนใจให้รำลึกถึงคุณพระรัตนตรัยอันเป็นสารณะสูงสุดของพุทธบริษัทแล้วยังชักจูงให้เราทั้งหลายมั่นคงแน่วแน่ด้วยปณิธานแห่งสัมมากัมมันตะเพราะฉะนั้นหากท่านประสงค์ให้โลกสงบสุขขอจงเร่งเจริญรอยตามพระยุคลบาทของพระพุทธองค์ผู้ทรงพระมหากรุณาประทานอริยอัตถังคิกมรรคไว้เป็นหนทางพร้อมเพรียงกันบำเพ็ญคุณประโยชน์โดยเริ่มที่ตนเองจากการมีสัมมากัมมันตะอยู่ทุกขณะซึ่งจะช่วยเกื้อกูลให้เพื่อนร่วมชาติร่วมสังคมสามารถก้าวข้ามพ้นจากความทุกโทมนัสแปรเปลี่ยนเป็นความเกษมสวัสดิ์ของสรรพชีวิตบนโลกนี้ได้สืบไปตลอดกาลนานประชาชนจำนวนมากเดินทางมาร่วมทำบุญเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาอย่างเนืองแน่นที่วัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานคร
1: ตลอดช่วงเช้าวันนี้ณวัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหารกรุงเทพมหานครมีประชาชนจำนวนมากเดินทางมาร่วมทำบุญเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาอย่างเนืองแน่นซึ่งทางวัดได้จัดเตรียมสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับรองรับประชาชนที่เดินทางมาทำบุญพร้อมเปิดให้ถวายต้นเทียนพระอาบน้ำฝนและร่วมสวดมนต์ทำวัดเช้าและทำวัดกลางวันพร้อมร่วมฟังการแสดงพระธรรมเทศนาในการอุปสมบทคาถาโดยพระมงคลสุตาคมผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามโดยนายพดุงเกียรติสุขลิขิต

0: และวันเข้าพรรษาจะเป็นโอกาสที่ดีที่หลายๆคนจะได้เริ่มต้นตั้งใจทำสิ่งใหม่ๆแต่การเริ่มต้นใหม่สามารถเริ่มต้นได้ในทุกวัน
1: ส่วนใหญ่จะขอพรเรื่องให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะแล้วก็ไปไหนมาไหนก็มีแต่คนเมตตาค่ะส่วนใหญ่หลักๆก็คือจะเป็นวัดภูเขาทองค่ะวันนี้เราก็จะไปสารหลักเมือง
0: สำหรับในช่วงบ่ายไปจนถึงช่วงค่ำวันนี้ที่วัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหารยังมีกิจกรรมการแสดงพระธรรมเทศนาและพิธีการสวดเจริญพระพุทธมนต์ธรรมจักรกัปปวัตนสูตรและจะมีการประกอบพิธีเวียนเทียนประทักษิณรอบพระวิหารหลวงเนื่องในวันอาสาฬหบูชาในเวลา 20:00 นทั้งนี้กรุงเทพมหานครยังร่วมกับภาคีเครือข่ายนำกล้าไม้มาแจกให้ประชาชนได้นำไปใช้ในการเวียนเทียนเพื่อส่งเสริมกิจกรรมการเวียนเทียนด้วยต้นไม้เพื่อลดการก่อมลพิษทางอากาศลดขยะและเพิ่มพื้นที่สีเขียวชาวนันมาลีรายงาน
2: และในส่วนภูมิภาคหลายจังหวัดจัดงานส่งเสริมพระพุทธศาสนาเริ่มที่จังหวัดนครพนมพุทธศาสนิกชนพร้อมใจทำบุญตักบาตรถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาประจำปี2569เพื่อสืบสานพระพุทธศาสนาและเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต
3: ว่าที่พันตรีอดิศักดิ์น้อยสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมพร้อมด้วยนางอุไรรัตน์น้อยสุวรรณนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนมรองผู้ว่าราชการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการและพุทธศาสนิกชนร่วมประกอบพิธีทางศาสนาณวัดสว่างสุวรรณารามอำเภอเมืองนครพนมโดยมีพระราชสิริวัตรเจ้าคณะจังหวัดนครพนมพร้อมพระสงฆ์10รูปเจริญพระพุทธมนต์จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝนแด่พระสงฆ์ก่อนร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแก่พระสงฆ์และสามเณรโดยกิจกรรมครั้งนี้สะท้อนพลังศรัทธาของชาวนครพนมในการร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาและทำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทยให้คงอยู่สืบไปคัทริยาศรีสุธรสวทนครพนมรายงาน
2: จังหวัดอุบลราชธานีจัดพิธีอัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทานและผ้าอาบน้ำฝนพระราชทานเป็นขบวนชัยมิ่งมงคลนำขบวนแห่ในงานประเพณีแห่เทียนพรรษาประจำปี2569
4: ที่บริเวณถนนอุปราชหน้าวัดศรีอุบลรัตนารามอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีนายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานในพิธีอัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและภาพน้ำฝนพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเป็นขบวนชัยมิ่งมงคลนำขบวนต้นเทียนพรรษาประเภทติดพิมพ์ประเภทแกะสลักและประเภทเทียนโบราณจำนวนกว่า47ต้นและขบวนรำขบวนการแสดงจากชาวจังหวัดอุบลราชธานีทั้ง25อำเภอจัดแสดงให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศได้ชมในงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีประจำปี2569ซึ่งการจัดทำต้นเทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีแตกต่างจากหลายจังหวัดโดยเน้นในการนำเรื่องราวเกี่ยวกับคำสอนทางพุทธศาสนามีการจัดทำต่อเนื่องมายาวนานซึ่งปีนี้เป็นปีที่125ของการจัดงานสำหรับวันนี้เป็นวันแรกของการจัดแสดงขบวนแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีโดยในค่ำคืนนี้จะเป็นคืนแรกของการจัดแสดงขบวนแห่เทียนประกอบแสงสีเสียงและในวันพรุ่งนี้จะเป็นพิธีเปิดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีประจำปี2569โดยจะมีการจัดแสดงขบวนแห่เทียนทั้งภาคกลางวันและภาคกลางคืนเป็นวันสุดท้ายกรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
2: พุทธศาสนิกชนทั่วสารทิศร่วมตักบาตรเพ็ญพุธอย่างเนืองแน่นบริเวณสะพานสารานวิถีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สืบสานประเพณีที่ดีงามและเสริมสร้างสิริมงคลเนื่องในวันอาสาฬหบูชา
5: บรรยากาศการจัดงานประเพณีตักบาตรเพ็ญพุธหรือตักบาตรพระอุปคุฎเที่ยงคืนที่สะพานสารานวิถีและถนนเลียบชายทะเลอ่าวประจวบคีรีขันธ์อำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ่งจัดขึ้นทุกวันขึ้น15ค่ำที่ตรงกับวันพุธเป็นไปอย่างคึกคักโดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นโอกาสดีเนื่องจากตรงกับวันอาสาฬหบูชาทำให้มีพุทธศาสนิกชนจากทั่วสารทิศร่วมบุญอย่างเนืองแน่นโดยมีการสวดมนต์เจริญสมาธิแผ่เมตตาฟังธรรมเทศนาการเชิดพญานาคและพิธีลั่นกลองชัยถวายบูชาหลวงปู่พระอุปคุฎเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้เข้าร่วมงานและถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมและชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569จากนั้นเมื่อเข้าสู่ช่วงเวลา 00:01 นของวันนี้พระภิกษุสามเณรจำนวน40รูปได้ออกรับบิณฑบาตจากกลางสะพานสารานวิถีโดยมีขบวนชาวไทยเชื้อสายมอญอัญเชิญเสลี่ยงประดิษฐานพระอุปคุฎให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและสิ่งของอุปโภคบริโภค ท่ามกลางบรรยากาศที่เปี่ยมด้วยพลังแห่งความศรัทธาของ

0: ชาวพุทธโดยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ถือเป็นสถานที่แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีวิหารพระอุปคุฎตั้งอยู่ริมทะเลและมีการประกอบพิธีตักบาตรริมทะเลเสมือนการรับองค์พระอุปคุฎขึ้นจากสะดือทะเลตามความเชื่อโบราณธนวัฒน์วงศ์วิริยวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสนำพุทธศาสนิกชนประกอบพิธีวันอาสาฬหบูชาณพุทธมณฑลจังหวัดนราธิวาสเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาและน้อมนำหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต
2: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมณฑลทำบุญตักบาตรและเวียนเทียนรอบองค์พระพุทธทักษิณมิ่งมงคลเนื่องในวันอาสาฬหบูชาณพุทธมณฑลจังหวัดนราธิวาสอำเภอเมืองนราธิวาสโดยมีหัวหน้าส่วนราชการและพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงเพื่อร่วมสืบทอดพระพุทธศาสนาสำหรับพุทธมณฑลจังหวัดนราธิวาสนับเป็นศูนย์กลางประกอบพิธีและศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ใช้เป็นสถานที่จัดกิจกรรมสำคัญทางพระพุทธศาสนาในวันสำคัญต่างๆตลอดทั้งปีอีกทั้งยังเป็นสัญลักษณ์แห่งความศรัทธาความสามัคคีและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติของประชาชนทุกศาสนาในพื้นที่ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมรักษาศีลทำบุญฟังธรรมและเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาประจำปี2569เพื่อสืบสานพระพุทธศาสนาและน้อมนำหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตสร้างความสงบสุขแก่ตนเองครอบครัวและสังคมประพิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: จังหวัดสุราษฎร์ธานีคุมเข้มร้านจำหน่ายสังฆทานสร้างความมั่นใจแก่ผู้บริโภคช่วงวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาน
3: างสาวสุดาประดิษฐ์คล้ายนักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีลงพื้นที่ตรวจภาวะราคาจำหน่ายสินค้าตามแผนรักษาความเป็นธรรมทางการค้าในช่วงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาอาทิสินค้าประเภทชุดสังฆทานชุดไทยธรรมณร้านสังฆทานและห้างสรรพสินค้าในเขตพื้นที่ของอำเภอเมืองโดยจากการตรวจสอบพบว่าการจำหน่ายชุดสังฆทานและชุดไทยธรรมมีการปิดป้ายแสดงราคาสินค้าชัดเจนทางนี้เจ้าหน้าที่ได้ให้คำแนะนำให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามประกาศของคณะกรรมการกลางว่าด้วยสินค้าและบริการฉบับที่73พ.ศ.2569เรื่องการแสดงราคาสินค้าและบริการและเน้นย้ำให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดอ่อนปวีวงศ์วชิราสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน
1: และเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติวันนี้กระทรวงวัฒนธรรมรณรงค์ประชาชนและทุกภาคส่วนตระหนักถึงความสำคัญของการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง
4: นางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวคำปราศรัยเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ29กรกฎาคม2569ว่าภาษาไทยเป็นสิ่งที่แสดงว่าชาติไทยมีอารยธรรมสูงส่งแต่โบราณมีทั้งภาษาพูดและภาษาเขียนเป็นของตนเองเป็นเครื่องมือสื่อสารสำหรับถ่ายทอดภูมิปัญญาความรู้และความคิดของผู้คนจากรุ่นสู่รุ่นจบจนถึงปัจจุบันความรู้ที่สืบทอดมานั้นล้วนแต่เป็นรากฐานของการพัฒนาชีวิตและประเทศชาติส่งผลให้ประเทศไทยเจริญมั่นคงเป็นปึกแผ่นมีระเบียบแบบแผนงดงามสามารถนำไปสร้างสรรค์ต่อยอดจนเกิดเป็นวรรณคดีและวรรณกรรมที่ทรงคุณค่าเป็นสิ่งจันลงใจและขัดเกลาความคิดของผู้คนในสังคมปัจจุบันภาษาไทยเปลี่ยนแปลงจากอิทธิพลของภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยีที่เน้นความสะดวกรวดเร็วทำให้ขาดความประณีตและอาจเกิดอุปสรรคในการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารจากความสำคัญของภาษาไทยรัฐบาลจึงกำหนดให้วันที่29กรกฎาคมของทุกปีเป็นวันภาษาไทยแห่งชาติเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ทรงห่วงใยการใช้ภาษาไทยในการออกเสียงอย่างถูกต้องรักษาวิธีการประกอบคำในประโยคและพิจารณาใช้ศัพท์ที่มีอยู่เดิมมากกว่าการบัญญัติศัพท์ขึ้นใหม่
5: ในสภาวะการปัจจุบันที่ภาษาไทยเปลี่ยนแปลงไปที่เน้นความสะดวกรวดเร็วทำให้ขาดความประณีตด้วยตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ภาษาไทยรัฐบาลจึงกำหนดให้วันที่29กรกฎาคมของทุกปีเป็นวันภาษาไทยแห่งชาติเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ทรงห่วงใยการใช้ภาษาไทยของคนไทยให้ออกเสียงอย่างถูกต้อง
4: ในโอกาสวันภาษาไทยแห่งชาติ จึงขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยร่วมกันสืบสานพระราชปณิธานใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องตามกาลเทศะส่งเสริมการเรียนรู้อย่างกว้างขวางในทุกระดับและมีความภาคภูมิใจในการใช้เพื่อรักษามรดกทางวัฒนธรรมให้คงอยู่มาริชโยรายงาน
1: ประชาชนจำนวนมากเข้าร่วมงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ณสวนสาธารณะป้อมมหาการอย่างต่อเนื่องเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
6: บรรยากาศการจัดงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ซึ่งจัดขึ้นเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครกรุงเทพมหานครตลอดช่วงเช้าวันนี้เป็นไปอย่างคึกคักประชาชนและนักท่องเที่ยวทยอยเข้าร่วมงานเพื่อเยี่ยมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเลือกซื้อสินค้าโอท็อปสินค้าชุมชนรวมถึงอาหารจากร้านดังทั่วกรุงเทพมหานครอย่างต่อเนื่องนางสาวทาริมาพลอยพานิชอายุ71ปีกล่าวว่าตั้งใจมาร่วมงานเนื่องจากสนใจโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้านการพัฒนาคูคลองและสายน้ำในพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์และเห็นการเปลี่ยนแปลงของคลองในกรุงเทพที่มีความสะอาดและดีขึ้นจึงอยากมาสัมผัสพื้นที่จริงพร้อมร่วมกิจกรรมภายในงานและชมวิถีชีวิตริมคลอง
7: ที่ผ่านมาก็คือสังเกตว่าคลองในกรุงเทพเนี่ยค่อนข้างสะอาดขึ้นแล้วก็คิดว่าทำไมถึงได้สะอาดตอนหลังเพิ่งมาทราบว่าเป็นโครงการในพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่10เกี่ยวกับเรื่องน้ำในเกาะรัตนโกสินทร์เนี่ยวันนี้ก็เลยต้องตั้งใจจะมาเห็นด้วยตา
6: ขณะที่นางสาวนฤตยาจันประดับฟ้าอายุ76ปีกล่าวว่าทราบการจัดงานจากการประชาสัมพันธ์ทางโทรทัศน์และเพื่อนแนะนำจึงเดินทางมาร่วมงานเพราะสนใจในพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยตั้งใจเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆภายในงาน
8: จุดประสงค์พี่เนี่ยเพราะว่าพี่ชอบในหลวงในหลวงท่านทำอะไรก็ดีหมดแล้วก็มาทำมาดูเช่นสินค้าโอท็อปผลิตภัณฑ์พื้นบ้านของชาวบ้านอาหารการกินอย่างเงี้ยพี่ก็ไปดูแล้ววันนี้ในหลวงท่านเสด็จด้วยถ้ามีโอกาสก็ไปเฝ้าต้อนรับมีกิจกรรมให้ร่วมก็ร่วมหมดอะไม่ว่าทำอะไรเพ้นพงเพ้นผ้าแจกอะไรทำได้หมดอะ
6: สำหรับงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์มีการจัดกิจกรรมใน5พื้นที่หลักได้แก่สวนสาธารณะป้อมมหาการคลองหลอดวัดราชบพิตรคลองหลอดวัดราชนัดดาคลององอ่างและคลองพระดุงกรุงเกษมโดยแต่ละพื้นที่จะจัดกิจกรรมหลากหลายทั้งงานศิลปะงานคราฟต์ของดีจาก50เขตการแสดงทางวัฒนธรรมอาหารขึ้นชื่อจากย่านต่างๆและกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้วิถีชีวิตริมสายน้ำโดยผู้สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้จนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้ระหว่างเวลา9นาฬิกาถึง21นาฬิกา30นาทีกุริมกรัตโสภาภาครายงาน
9: ทรงเดินตามรอยพระบาทนาชนกเป็นปิ่นปกนครามหาสมัยสืบสานรักษาต่อยอดตลอดไปน้อมดวงใจถวายพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: ยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงในญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นอย่างน้อย13รายนางซานาเอะทาคาอิจินายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นเปิดเผยในวันนี้ว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.1 ในจังหวัดคุมาโมโตะบนเกาะคิวชูทางตอนใต้ของญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นเป็น13รายขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยสามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัย8คนและยังเร่งค้นหาผู้ที่ติดอยู่ใต้ซากอาคารของศูนย์การค้าอีออนมอลล์คุมาโมโตะหลังเกิดเหตุระเบิดซึ่งคาดว่าอาจมีสาเหตุมาจากแก๊สรั่วส่งผลให้ชั้น2ของอาคารพังถล่มลงมาหลังเกิดแผ่นดินไหวรุนแรงราว1ชั่วโมงขณะที่สำนักข่าว NHK ของญี่ปุ่นรายงานว่ายังไม่สามารถติดต่อพนักงานของศูนย์การค้าอีออนมอลล์คุมาโมโตะราว 20-30 คนนอกจากนี้ยังมีเหตุปล่องควันโรงงานกระดาษนิปปอนเปเปอร์อินดัสทรีพังถล่มส่งผลให้มีผู้สูญหาย7รายและบาดเจ็บสาหัส4รายกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยคนไทยที่พำนักอยู่ในจังหวัดคุมาโมโตะประเทศญี่ปุ่นกว่า400คนปลอดภัยดีโดยได้รับผลกระทบจากการหยุดจ่ายไฟฟ้าและน้ำประปาเป็นการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยจากเหตุแผ่นดินไหว
10: นางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่า ได้รับแจ้งจากสถานกงสุลใหญ่ณเมืองฟุกุโอกะว่าในบริเวณจังหวัดคุมาโมโตะประเทศญี่ปุ่นเกิดความเสียหายจากแผ่นดินไหวเป็นวงกว้างและกระทบต่อการให้บริการและโครงสร้างพื้นฐานเช่นระบบขนส่งสาธารณะรถไฟและรถไฟความเร็วสูงหยุดให้บริการในหลายเส้นทางรวมถึงสนามบินของจังหวัดคุมาโมโตะที่หยุดให้บริการในขณะนี้ตลอดจนการให้บริการไฟฟ้าประปาในหลายพื้นที่ทั้งนี้มีคนไทยพำนักอยู่ในจังหวัดคุมาโมโตะจำนวนประมาณ455คนซึ่งสถานกงสุลใหญ่ณเมืองฟุกุโอกะได้ติดต่อชุมชนไทยแล้วทราบว่าปลอดภัยดีแต่อาจได้รับผลกระทบจากการหยุดจ่ายไฟฟ้าน้ำประปาแก๊สเป็นการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยรวมถึงบางรายได้อพยพไปอยู่ในศูนย์พักพิงตามคำแนะนำของทางการท้องถิ่นโดยไม่มีรายงานว่าคนไทยที่อยู่ในจังหวัดอื่นๆที่รู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนได้รับผลกระทบที่รุนแรงสำหรับคนไทยที่ต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อสถานกงสุลใหญ่ณเมืองฟุกุโอกะได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0902585 3027ปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: รัฐบาลเดินหน้าเจรจาความตกลงกับสหรัฐจากการประกาศจัดเก็บภาษีสินค้านำเข้าจากไทยรอบใหม่พร้อมวางสีแนวทางรับมือผลกระทบผู้ส่งออกไทยนางสาวกิริดาเผาพิจิตรผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าจากการที่สหรัฐอเมริกาประกาศใช้มาตรการภาษีมาตรา301ในประเด็นการบังคับใช้กฎหมายห้ามนำเข้าสินค้าที่ผลิตโดยใช้แรงงานภาคบังคับโดยจัดเก็บภาษีสินค้านำเข้าจากไทยในอัตราร้อยละ 12.5 ซึ่งไทยถูกจัดเก็บในอัตราสูงสุดที่ร้อยละ 12.5 ภายใต้มาตรการ301โดยทีมไทยแลนด์ได้เร่งเดินหน้าการเจรจาความตกลงกับสหรัฐอเมริกาเพื่อรักษาขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ส่งออกไทยและลดผลกระทบจากมาตรการดังกล่าวโดยเป้าหมายของการเจรจาต้องทำให้อัตราภาษีที่สหรัฐอเมริกาจัดเก็บจากสินค้าไทยไม่แตกต่างจากประเทศคู่แข่งมากเกินไปพร้อมผลักดันให้มีรายการสินค้าที่ได้รับการยกเว้นเพิ่มขึ้นเพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการกำหนดแนวทางดำเนินการ4ด้านได้แก่เร่งผลักดันกฎหมายในการห้ามนำเข้าสินค้าที่ผลิตโดยแรงงานภาคบังคับและยกระดับมาตรฐานของไทยให้สอดคล้องกับหลักสากลเร่งสรุปข้อตกลงกับสหรัฐอเมริกาเพื่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองฝ่ายสนับสนุนการลงทุนของภาคธุรกิจไทยในสหรัฐอเมริกาเพื่อสร้างการจ้างงานมูลค่าเพิ่มและความร่วมมือทางเศรษฐกิจและเพิ่มการนำเข้าสินค้าจากสหรัฐอเมริกาโดยเน้นสินค้าที่ไทยผลิตไม่ได้หรือผลิตได้ไม่เพียงพอต่อความต้องการของประเทศเพื่อลดความไม่สมดุลทางการค้า
11: ถ้าพยายามจะไม่ให้ภาษีที่สหรัฐเก็บเรานะคะมากกว่าปีที่แล้วนะคะในคดีต่างๆที่เขาออกมาเนี่ยนะเขาจะมีลิสต์ของสินค้าที่ยกเว้นอย่างคดีแรกที่ประกาศออกมาแล้วบอกว่าเขาอยากจะเก็บภาษีเรา 12.5% เนี่ยจริงๆเนี่ยมีสินค้าที่เขายกเว้นถึง 2,000 กว่ารายถ้ารวมมูลค่าก็เกินกว่าครึ่งนึงเลยใครที่ส่งออกไปเนี่ยอยู่ในตัวกลุ่มที่ยกเว้นก็จะพยายามขอเขาเพิ่มอยากจะขอให้เขายกเว้นสินค้าสำคัญสำคัญตอนนี้ยังไม่รับการยกเว้นว่าไทยส่งออกไปสหรัฐเยอะเช่นพวกจิวเวลรี่เราส่งลิสต์ไปหาเขาแล้วเพื่อจะไปขอให้เขายกเว้นเพิ่มเติมก็ต้องรอว่าเราก็ต้องปรุงด้วยเช่นเดียวคงจะต้องดูว่าเราจะเพิ่มมูลค่าในสินค้าที่เราส่งออกไปแล้วอย่างไร
1: สำหรับการวางมาตรการรองรับประเด็นมาตรา301จะผลักดันกฎหมายและมาตรการด้านแรงงานภาคบังคับเพื่อยกระดับมาตรฐานของไทยเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประเทศคู่ค้ากรณีการไต่สวนในประเด็นกำลังการผลิตส่วนเกินเชิงโครงสร้างได้ชี้แจงต่อสหรัฐอเมริกาแล้วว่าภาคอุตสาหกรรมไทยมีอัตราการใช้กำลังการผลิตอยู่ในระดับที่เหมาะสมไม่เข้าข่ายการผลิตส่วนเกินเชิงโครงสร้างตามข้อกังวลของสหรัฐอเมริกากรมพัฒนาธุรกิจการค้าเร่งช่วยเหลือผู้ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกรณีที่มีชื่อเป็นผู้ถือหุ้นหรือกรรมการบริษัทสามารถตรวจสอบข้อมูลโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศขณะนี้มีผู้ยื่นตรวจสอบข้อมูลแล้วกว่า700รายนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์เดินหน้าช่วยเหลือประชาชนตามโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569กรณีเป็นผู้ที่มีชื่อเป็นกรรมการผู้ถือหุ้นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนบริษัทรวมถึงนิติบุคคลซึ่งจากการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ไม่ผ่านเกณฑ์จำนวน 9,314,253 รายพบเป็นผู้มีชื่อเป็นกรร รมการผู้ถือหุ้นและหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนบริษัทจำนวน 122,324 รายและมีชื่อในนิติบุคคลจำนวน 139,804 นิติบุคคลซึ่งบางรายเข้าไปมีชื่อมากกว่า1นิติบุคคลสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศได้เปิดให้ประชาชนที่ไม่ผ่านเกณฑ์เข้ามาตรวจสอบการเป็นกรรมการหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในนิติบุคคลปรากฏว่ามีผู้มาขอตรวจสอบสิทธิ์แล้วกว่า700รายจะมีการรวบรวมข้อมูลและข้อเท็จจริงส่งให้กระทรวงการคลังเพื่อประกอบการพิจารณาและการประกาศผลในการทบทวนสิทธิ์ของประชาชนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ต่อไปสำหรับผู้ที่จนจริงแต่ถูกนำชื่อไปใช้หรือนำไปแอบอ้างเป็นผู้ถือหุ้นเป็นกรรมการหรือหุ้นส่วนสามารถมายื่นตรวจสอบและยื่นอุทธรณ์ต่อกระทรวงการคลังได้เพื่อให้ยังคงได้รับสิทธิ์ต่อไปซึ่งสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศพร้อมอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนอย่างเต็มที่ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีสำหรับประชาชนที่ไม่ผ่านเกณฑ์กรณีมีรายชื่อเป็นหุ้นส่วนกรรมการหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนบริษัทและมีความประสงค์ขอตรวจสอบข้อมูลสามารถยื่นคำขอตรวจสอบได้ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าหรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศสามารถดำเนินการได้ด้วยตนเองหรือมอบอำนาจให้ผู้อื่นกระทำการตรวจสอบแทนได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ call center กรมพัฒนาธุรกิจการค้า1570และโทรศัพท์หมายเลข02547-4376รัฐบาลชี้แจงการชะลอเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเป็นไปตามคำสั่งศาลปกครองกลางไม่ใช่คำสั่งยกเลิกการเลือกตั้งทั้งกระบวนการย้ำว่าไม่กระทบสิทธินายจ้างและผู้ประกันตนพร้อมเตรียมอุทธรณ์คำสั่งเพื่อคุ้มครองสิทธิผู้ประกันตน
12: ร้อยเอกหญิงพดารัตน์ทองสรวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าหลังศาลปกครองกลางมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวให้ทุเลาการบังคับใช้เงื่อนไขที่กำหนดให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งต้องลงทะเบียนจนทำให้การเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมต้องชะลอไปก่อนนั้นกรณีนี้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเคารพกระบวนการทางกฎหมายและพร้อมเดินหน้าทบทวนเพื่อปรับแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับคำสั่งศาลและคุ้มครองสิทธิของนายจ้างและผู้ประกันตนรวมทั้งรักษาความโปร่งใสในการบริหารกองทุนทั้งนี้คำสั่งศาลดังกล่าวเป็นการทุเลาเฉพาะเงื่อนไขในประกาศที่ผูกสิทธิเลือกตั้งกับการลงทะเบียนไม่ใช่คำสั่งยกเลิกการเลือกตั้งทางกระบวนการซึ่งกระทรวงแรงงานจำเป็นต้องปรับแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับกฎหมายและจะเตรียมอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวเพื่อให้การเลือกตั้งเดินหน้าต่อไปโดยเร็วย้ำว่าเมื่อศาลมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงไม่สามารถเดินหน้าตามกรอบเดิมได้ทันทีและต้องรอผลทางกฎหมายเพื่อหลีกเลี่ยงการดำเนินการที่อาจขัดต่อคำสั่งศาลซึ่งแนวทางที่กำลังพิจารณาอยู่ทั้งกรณีการอุทธรณ์คำสั่งศาลหรือการกำหนดเงื่อนไขการลงทะเบียนใหม่หากมีความชัดเจนเรื่องข้อกฎหมายสำนักงานประกันสังคมโดยกระทรวงแรงงานจะเร่งดำเนินการทันทีเพื่อไม่ให้กระทบสิทธิการเลือกตั้งของนายจ้างและผู้ประกันตนอริศนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: กบข.เชิญชวนสมาชิกติดตาม GPF Investment Outlook รู้ทันทุกสถานการณ์ลงทุนกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.ได้เผยแพร่วิดีโอ GPF Outlook Investment เป็นประจำทุกเดือนเพื่ออัปเดตสถานการณ์การลงทุนและแนวโน้มเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศทิศทางและกลยุทธ์การลงทุนของกบข.ในช่วงเวลานั้นๆควบคู่กับมุมมองการลงทุนจากผู้เชี่ยวชาญของกบข.เพื่อช่วยให้สมาชิกสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของตลาดและใช้ข้อมูลประกอบการวางแผนการเงินและการลงทุนได้อย่างเหมาะสมโดยสมาชิกสามารถรับชมวิดีโอ GPF Outlook Investment ได้ทาง YouTube Channel กบข.ซึ่งยังมีวิดีโอที่น่าสนใจให้สมาชิกสามารถรับชมได้มากมายอาทิ GPF Talk สิทธิประโยชน์และบริการสมาชิกกบข.สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook กบข.หรือ LINE กบข @GPF Community หรือศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทร1179อีกสักครู่กลับมาติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับ
13: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: ขณะนี้เวลา 12:31 น.ต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับกองบัญชาการกลางของสหรัฐซึ่งรับผิดชอบปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางเปิดเผยว่ากองทัพสหรัฐและซาอุดีอาระเบียเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศต่อกองกำลังติดอาวุธที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านในอิรักเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นหลังกองกำลังดังกล่าวส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีฐานทัพของสหรัฐและโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของซาอุดีอาระเบียมากกว่า20ครั้งในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาพร้อมเตือนว่ากองทัพสหรัฐจะดำเนินการตอบโต้ทางทหารเพิ่มเติมหากยังเกิดเหตุโจมตีอีกด้านกระทรวงกลาโหมซาอุดีอาระเบียยืนยันการเข้าร่วมปฏิบัติการครั้งนี้โดยมุ่งโจมตีกองกำลังติดอาวุธในอิรักซึ่งเชื่อมโยงกับเหตุโจมตีโรงงานน้ำมันของซาอุดีอาระเบียสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าทางการออสเตรเลียสงสัยพบการระบาดของเชื้อไวรัสนกสายพันธุ์ H5 ภายในประเทศเป็นครั้งแรกหลังพบนกท้องถิ่นต้องสงสัยติดเชื้อ4ตัวบนเกาะแคนการูซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมในรัฐเซาท์ออสเตรเลียโดยการตรวจพบครั้งนี้อาจเป็นหลักฐานแรกว่าเชื้อไวรัสนกสายพันธุ์ H5 เริ่มระบาดในสัตว์ปีกท้องถิ่นของออสเตรเลียแล้วศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์แห่งชาติของออสเตรเลียยืนยันว่าก่อนหน้านี้พบเชื้อไข้หวัดนกในนกทะเลแล้ว27ตัวซึ่งสร้างความกังวลว่าการระบาดของโรคดังกล่าวอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการสูญเสียพันธุ์สัตว์ป่าของท้องถิ่นหลายชนิดของออสเตรเลียทั้งนี้ทวีปออสเตรเลียเคยเป็นทวีปเดียวของโลกที่ยังไม่เคยพบการระบาดของเชื้อไวรัสไข้หวัดนกสายพันธุ์ F5 ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่ก่อให้เกิดการระบาดรุนแรงในสัตว์ปีกหลายประเทศทั่วโลกนายมูฮัมหมัดฮาซันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของมาเลเซียเปิดเผยว่ารัฐบาลมาเลเซียอาจทบทวนการอนุญาตให้สำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติหรือ UNHCR ดำเนินงานในประเทศหากไม่ยอมร่วมมือกับทางการมาเลเซียในการตรวจสอบและคัดกรองผู้ลี้ภัยอย่างเข้มงวดพร้อมระบุว่าการดำเนินงานของ UNHCR ทำให้มีผู้ลี้ภัยเดินทางเข้ามาในประเทศมาเลเซียมากขึ้นซึ่งสร้างภาระให้แก่ประเทศถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังจากการที่มาเลเซียควบคุมตัวผู้ลี้ภัยชาวโรฮิงญากว่า100คนซึ่งรวมตัวอยู่หน้าอาคารสำนักงาน UNHCR ในกรุงกัวลาลัมเปอร์เพื่อขอความช่วยเหลือภายหลังถูกขับไล่ออกจากที่พักในรัฐปีนังปัจจุบันมาเลเซียมีชาวโรฮิงญาที่ขึ้นทะเบียนกับ UNHCR ราว 126,000 คนแม้ว่าประเทศมาเลเซียไม่ได้เป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยสถานภาพผู้ลี้ภัยของสหประชาชาติก็ตามต่อไปติดตามรับฟังข่าวกีฬาครับ
14: แบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์300ไทเปโอเพ่น2026ที่กรุงไทเปไต้หวันรอบแรกประเภทคู่ผสมรุธธนภัทรอูบทองจับคู่กับเชอร์นิชาสุดใจประภารัตมืออันดับ21ของโลกประเดิมสนามได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะเฉินซี่ยี่กับเฟรนเชสกาคอเบตจากสหรัฐอเมริกาไป2-0เกมผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับเฉินตังเจียกับคาริซาซานจากเจ้าถิ่นอีกหนึ่งคู่ผสมไทยสุภักจอมเกาะกับออนิชาจงสถาพรพันธ์ตบเอาชนะทรุปลาวัตกับมานิชาเคจากอินเดียไป2-0เกม21-13และ21-17คว้าตั๋วผ่านเข้ารอบ2ไปเจองานหนักดวลกับเพรสลีย์สมิธกับเจนนี่ไก่คู่มืออันดับ16ของโลกจากสหรัฐอเมริกาการแข่งขันเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีรายการ LTAT ATF Asian 14 and Under 2026สนาม4ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีรอบ16คนประเภทชายเดี่ยวปรัฐกรภาชีรัตเยาวชนทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน12ปีหวดเอาชนะยัดเนตราดโควาจากฮ่องกงไป2-1เซต4-6 6-1และ6-3ผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปรอพบกับอนันต์นาทีพงศ์สิริเลิศจากไทยเช่นกันด้านหญิงเดี่ยวรอบ16คนจันทรรัตน์ธารานิสรนักหวดไทยโชว์ฟอร์มแกร่งเอาชนะโอเลลิลอยว่องจากฮ่องกงได้2เซตรวด6-2และ6-3จันทรรัตน์ลอยล้ำเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับนิดวรัตน์พลอยเกษมสุขมือวางอันดับ1ของรายการ การแข่งขันสนุกเกอร์สะสมคะแนนดิวิชั่น1รายการที่5หัวหินครับที่หัวหินแกรนด์โฮเทลแอนด์พลาซ่าอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์รอบไวการ์ด F1 เทพชายาอุ่นหนูออกคิวได้อย่างเฉียบคมกวาดชัย4เฟรมรวดเอาชนะบอยเซนจูรี่สุภโชคก่อเสริมสุขไป4ต่อ1เฟรมผ่านเข้าสู่รอบ16คนสุดท้ายไปดวลกับอันฟี่ลีนักสอยคิวชาวอังกฤษโดยมีกำหนดลงแข่งขันในวันนี้เวลา 15:00 น.การแข่งขันบาสเกตบอลอาชีพบาสเกตบอลไทยลีก2026รอบรองชนะเลิศแชมป์เก่าไฮเทคบาสเกตบอลคลับเอาชนะคริปโตคลับบ้าเชียงรายไป88ต่อ70ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปพบกับ TGE บาสเกตบอลคลับที่เอาชนะชูตอิดดราก้อนมาได้97ต่อ92ทั้งนี้ศึกบาสเกตบอลไทยลีก2026รอบชิงชนะเลิศคู่ระหว่างไฮเทคบาสเกตบอลคลับพบกับ TGE บาสเกตบอลคลับเกมที่1จะแข่งขันในวันเสาร์ที่1สิงหาคม2569ที่อาคารนิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติปทุมวันกรุงเทพเวลา 16:00 น.ศึก FIM Moto Junior GP 2026 Class Moto 3 Junior World Championship สนามที่4รายการมันยีกูราวหน้าเซอร์กิตเดินเนแวร์มันยีกูประเทศฝรั่งเศสเกียรติศักดิ์สิงหพงษ์นักบิดหนุ่มไทยยังคงทำผลงานได้อย่างน่าประทับใจหลังบิดเข้าเส้นชัยติดกลุ่มหน้าคว้าอันดับ8พร้อมเก็บแต้มสะสมเพิ่มอีก8คะแนนได้สำเร็จส่งผลให้หลังผ่านการแข่งขันไปแล้ว4สนามรวม6เรสเกียรติศักดิ์สามารถเก็บแต้มสะสมได้ครบทุกเรสที่ลงแข่งขันมีคะแนนรวม47คะแนนรั้งอันดับ9ของโลกจากยอดนักบิดดาวรุ่งทั้งหมด37คนเดินหน้าลุ้นติดอันดับตารางคะแนนสะสมประจำฤดูกาลอย่างต่อเนื่องสำหรับโปรแกรมการแข่งขันศึก FIM Moto Junior GP 2026สนามถัดไปจะยกทัพไปดวลความเร็วกันต่อที่เซอร์กิตริคาร์โดตอโมประเทศสเปนระหว่างวันที่4ถึง6กันยายนนี้การแข่งขันกีฬาฟุตบอลกีฬาระหว่างโรงเรียนประจำปีการศึกษา2569รุ่นอายุไม่เกิน16ปีประเภทกอรายการกรมพละศึกษาเดลินิวคัพ2026เตรียมเปิดฉากนัดแรกในวันที่5สิงหาคมนี้หลังจากปิดฉากการแข่งขันในรุ่น18ปีประเภทกอโดยแชมป์ตกเป็นของโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยที่เอาชนะโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยไป2ต่อ0ในรอบชิงชนะเลิศนัดเปิดสนามคู่แรกเป็นเกมในกลุ่มดีระหว่างสวนกุหลาบกับราชวินิตบางแก้วเวลา 10:00 น.และคู่ที่2ซึ่งเป็นคู่เปิดสนามอย่างเป็นทางการเป็นเกมกลุ่ม C โดย2โรงเรียนในเครือจตุรมิตรอย่างอัสสัมชัญแชมป์เก่าโคจรมาพบกับกรุงเทพคริสเตียนในเวลา 13:30 น.ในวันพุธที่5สิงหาคมที่สนามสุพัชราไซส่วนที่สนามเฉลิมพระเกียรติคลอง6คู่แรกเป็นเกมกลุ่มดีส่วนป่าเขาชะอางพบโรงเรียนกีฬาขอนแก่นเวลา 10:00 น.และคู่ที่2เป็นเกมกลุ่ม C อบจ.ชัยนาทพบมัธยมตากสินระยองเวลา 13:00 น.ถ่ายทอดสดทางเพจ Facebook Daily News ข่าวกีฬา Daily News และเพจ Facebook กรมพละศึกษากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาฟุตบอลชายทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมต่อเนื่องที่สนาม BGTC 3จังหวัดปทุมธานีเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B นัดต่อไปโดยการฝึกซ้อมในวันนี้แบ่งเป็น2ช่วงคือการฝึกซ้อมเกี่ยวกับความเข้าใจกันและช่วงเข้าฟิตเนสพร้อมลงรายละเอียดแท็กติกที่จะใช้สำหรับเกมต่อไปพันษาเหมวิบูลย์กองหลังทีมชาติไทยกล่าวว่าคิดว่าทุกคนในทีมพร้อมสำหรับนัดถัดไปแล้วเพราะไม่มีใครบาดเจ็บและหลังเกมก็ได้ฟื้นฟูร่างกายอย่างเต็มที่สำหรับเกมนัดถัดไปสิ่งที่ต้องระวังเป็นพิเศษคือกองหน้าของมาเลเซียเนื่องจากเป็นทีมที่มีมาตรฐานและมีคุณภาพสูงแต่เชื่อว่าการเล่นในบ้านที่มีแฟนบอลเข้ามาเชียร์จะช่วยสร้างกำลังใจให้ทีมชาติไทยและสร้างแรงกดดันให้คู่ต่อสู้ได้ด้านวรชิตกนิษฐ์ศรีบำเพ็ญกองกลางทีมชาติไทยกล่าวว่าสภาพร่างกายทุกคนพร้อมมากขึ้นเรื่อยๆโดยตอนนี้โค้ชจะเน้นเรื่องสภาพร่างกายและแท็กติกซึ่งการเจอกับมาเลเซียต้องระวังการโต้กลับเพราะมีสไตล์เปลี่ยนเกมรับเป็นเกมรุกได้รวดเร็วและทำได้ดีทั้งปีกและกองหน้าส่วนทีมชาติไทยตอนนี้ก็ทำงานร่วมกันได้ดีและจะพยายามทำให้ดีเหมือนในเกมกับทีมชาติลาวและไม่ประมาทคู่ต่อสู้เพราะถ้าทีมชาติไทยชนะได้อีก2นัดที่เหลือก็มีโอกาสเป็นแชมป์กลุ่มเกมนี้ต้องเก็บ3แต้มจากมาเลเซียให้ได้เท่านั้นทั้ง นี้โปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B นัดถัดไปไทยจะพบกับมาเลเซียในวันที่1สิงหาคมนี้เวลา 20:00 นที่สนามราชมังคลากีฬาสถานก่อนไปพบกับฟิลิปปินส์ในวันที่4สิงหาคมเวลา 20:00 นที่สนามกีฬานิวคลาร์กซิตี้แอตเลติกและพบกับเมียนมาในวันที่8สิงหาคมเวลา 20:00 นที่สนามราชมังคลากีฬาสถานถ่ายทอดสดทางแอปพลิเคชัน True Vision Now สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือ FIFA อนุมัติการเปิดใช้ระบบช่วยตัดสินรูปแบบใหม่ VAR Lite อย่างเป็นทางการแล้วซึ่งระบบ VAR Lite จะลดจำนวนกล้องบันทึกภาพลงเหลือเพียง4ตัวคือกล้องบริเวณเส้นครึ่งสนาม2ตัวและกล้องบริเวณเส้นเขตโทษทั้ง2ฝั่งอีกฝั่งละ1ตัวเพื่อช่วยให้เจ้าหน้าที่ในห้องควบคุมทำงานได้อย่างรวดเร็วและกระชับขึ้นและ VAR Lite จะเข้ามามีส่วนช่วยในกรณีการได้ประตูหรือยกเลิกประตูเหตุการณ์ในเขตโทษใบแดงตรงใบเหลืองที่2ที่ตัดสินผิดพลาดจากข้อเท็จจริงและการลงโทษผิดคนโดยระบบนี้จะไม่มีการตีเส้นวัดล้ำหน้าแบบมิลลิเมตรหากไม่สุ่มเสี่ยงหรือชัดเจนจริงๆรวมถึงจะไม่ก้าวก่ายกรณีเทคโนโลยีตรวจสอบเส้นประตูและเหตุการณ์ที่ไม่ชัดเจนจากมุมกล้องที่มีอยู่ทั้งนี้ระบบ VAR Lite จะถูกนำมาใช้ครั้งแรกในศึกนอร์วิล่าคัมรีพรีเมียร์หรือลีกฟุตบอลสูงสุดของประเทศเวลส์ในฤดูกาล2026ถึง2027นี้ผานิชคาดมากรายงาน
15: วันอาสาฬหบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจนเกิดพระรัตนตรัยครบองค์เป็นครั้งแรกขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญฟังธรรมรักษาศีลและเวียนเทียนพร้อมน้อมนำหลักธรรมสายกลางสู่การดำเนินชีวิตเพราะใจที่มีสติคือจุดเริ่มต้นของทุกความดีรู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
16: วันนี้เสนอคำว่าพฤหัสบดีพฤหัสบดีเป็นคำที่ยืมมาจากภาษาสันสกฤตว่าพฤหัสปติแปลว่าผู้เป็นใหญ่หรือผู้เป็นหัวหน้าในหมู่ผู้สวดอ้อนวอนพฤหัสบดีเป็นชื่อดาวเคราะห์ขนาดใหญ่ที่สุดเมื่อมองจากโลกเห็นเป็นดาวสุกสว่างใกล้เคียงกับดาวอังคารแต่มีสีแสบและใช้เป็นชื่อวันในรอบสัปดาห์ต่อจากวันพุธและเป็นชื่อเทพเรียกว่าพระพฤหัสบดีตามตำนานของอินเดียโบราณเล่าว่าพระพฤหัสบดีมีกายสีแสดมีกวางเป็นพาหนะเป็นเทพซึ่งเป็นผู้นำสวดพระเวทในเวลาประกอบพิธีกรรมต่อมาได้รับยกย่องให้เป็นครูและเป็นที่ปรึกษาของถวยเทพทั้งหลายในทางโหราศาสตร์คนไทยจึงนิยมว่าวันพฤหัสบดีเป็นวันครูและเป็นวันที่เหมาะจะประกอบพิธีไหว้ครู
15: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
17: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441 for free 24ชั่วโมง
1: ขณะนี้เวลา 12:44 นาทีต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้มีฝนตกหนักมากบางแห่งส่วนภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนตกหนักบางพื้นที่เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่และฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามัน ตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด22ถึง26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32ถึง34องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำภูขอนแก่นอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์และศรีสะเกษโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬกาฬสินธุ์มหาสารคามร้อยเอ็ดยะโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด23ถึง24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31ถึง34องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาและกาญจนบุรีอุณหภูมิต่ำสุด23ถึง26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33ถึง35องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีและชลบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดสระแก้วฉะเชิงเทราระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด23ถึง28องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30ถึง33องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและพัทลุงอุณหภูมิต่ำสุด22ถึง26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32ถึง35องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง1ถึง2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดกระบี่และตรังโดยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิต่ำสุด23ถึง24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30ถึง34องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20ถึง40กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง2ถึง3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด26ถึง27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33ถึง34องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา6นาฬิกาสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง64เซนติเมตรและเวลา21นาฬิกา48นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร17เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา3นาฬิกาสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง47เซนติเมตรเวลา14นาฬิกา47นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร20เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา18นาฬิกา47นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา18นาฬิกา47นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวบริการครับเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีขอเชิญชวนนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปร่วมส่งผลงานสื่อสร้างสรรค์ประเภทภาพถ่ายและคลิปวิดีโอสั้นภายใต้หัวข้อเรือพระราชพิธีเบื้องหลังความงดงามกับการสืบสานงานศิลป์เพื่อร่วมถ่ายทอดความประณีตคุณค่าของการอนุรักษ์และการสืบสานองค์ความรู้ด้านช่างศิลป์ไทยที่ผูกพันกับพระราชพิธีสำคัญของชาติส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่31กรกฎาคม2569ผู้สนใจลงทะเบียนเข้าถ่ายภาพหรือบันทึกวิดีโอภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีได้ในวันและเวลาทำการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024240004 มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคช่วยเหลือด้านอาหารการศึกษาสงเคราะห์เด็กและประชาชนผู้ตกทุกข์ได้ยากร่วมบริจาคโดยโอนเงินเข้าบัญชีมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนวัดบางไส้ไก่ธนาคารกรุงเทพจำกัดสาขาเจริญพาสประเภทสะสมทรัพย์เลขที่บัญชี 126-0-36151-2 ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้หรือติดต่อบริจาคด้วยตนเองที่มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนบ้านเลขที่547วัดบางไส้ไก่ชุมชนบางไส้ไก่ซอยมหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยาถนนอิสรภาพแขวงฮิรัญโรจีเขตธนบุรีกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์024656165ไม่เว้นวันหยุดราชการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติรับสมัครสอบคัดเลือกบรรจุแต่งตั้งพนักงานตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไประดับปฏิบัติการจำนวน76อัตราเพื่อปฏิบัติงานประจำสำนักงานลูกเสือจังหวัดคุณสมบัติผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาผู้สนใจส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษหรือ EMS ไปที่สำนักงานลูกเสือแห่งชาติเลขที่60/38หมู่ที่9ตำบลบางพระอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีรหัสไปรษณีย์20110โดยถือวันที่ทำการไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับฝากเป็นวันรับสมัครและวงเล็บมุม2ว่าสมัครงานตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่31กรกฎาคม2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์03819-0798ต่อ301กรมทรัพยากรธรณีรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงานนายช่างศิลป์ปฏิบัติงานนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงานและนายช่างสำรวจปฏิบัติงานรวม28อัตราทั้งนี้ผู้สมัครต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปในระดับเดียวกันกับคุณวุฒิที่ใช้สมัครสอบหรือสูงกว่าของสำนักงานกพ.ผู้สมัครสามารถสมัครได้ทางเว็บไซต์ dmr.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่19สิงหาคม2569ต่อไปติดตามรับฟังบทความประจำวันครับ
18: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่อง29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติท่านผู้ฟังครับวันภาษาไทยแห่งชาติตรงกับวันที่29กรกฎาคมของทุกปีเริ่มจัดงานเป็นครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2542จุดเริ่มต้นของวันภาษาไทยแห่งชาติมีที่มาจากเมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเสด็จพระราชดำเนินทรงอภิปรายในหัวข้อปัญหาการใช้คำไทยในการประชุมวิชาการของชมรมภาษาไทยคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเมื่อวันที่29กรกฎาคมพุทธศักราช2505คณะกรรมการรณรงค์เพื่อภาษาไทยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ตระหนักในคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทยและมีความห่วงใยในปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นต่อภาษาไทยรวมถึงเพื่อกระตุ้นและปลุกจิตสำนึกให้คนไทยทั้งชาติได้ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทยตลอดจนร่วมมือการทำนุบำรุงส่งเสริมและอนุรักษ์ภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไปจึงได้เสนอขอให้รัฐบาลประกาศให้วันที่29กรกฎาคมของทุกปีเป็นวันภาษาไทยแห่งชาติและคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้วันที่29กรกฎาคมของทุกปีเป็นวันภาษาไทยแห่งชาติในยุคที่เทคโนโลยีและการสื่อสารบนโลกออนไลน์เข้ามามีบทบาทสำคัญภาษาไทยกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ทั้งการเกิดคำแสลงการตัดทอนคำให้สั้นลงจนขาดความหมายเดิมการเขียนคำทับศัพท์ภาษาต่างประเทศอย่างไม่ถูกต้องหรือการละเลยการใช้คำควบกล้ำและการผ่านวรรณยุกต์แม้ว่าการเปลี่ยนแปลงของภาษาจะเป็นเรื่องธรรมชาติที่แสดงถึงความมีชีวิตของภาษาแต่การใช้คำที่ผิดความหมายและผิดกาลเทศะจนเกินขอบเขตอาจส่งผลให้คุณค่าและความงดงามของภาษาไทยลดน้อยลงไปท่านผู้ฟังครับภาษาไทยเป็นภาษาประจำชาติเป็นเอกลักษณ์ที่สะท้อนความเจริญรุ่งเรืองของชาติไทยที่มีมาอย่างยาวนานไม่เพียงแต่เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการสื่อสารในชีวิตประจำวันเท่านั้น แต่ยังเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าของชาติที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์เราคนไทยทุกคนจึงควรภาคภูมิใจและตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทยและการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องเหมาะสมและสร้างสรรค์เพื่อให้ภาษาไทยดำรงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไปจบบทความประจำวันเรื่อง29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติเรียบเรียงและนำเสนอโดยยุทธพรบานเย็นท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ศูนย์กระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์02-277-3804ในวันและเวลาราชการ
19: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
20: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
21: เด็กๆทุกคนควรทำความเข้าใจให้ถูกต้องว่าวินัยไม่ใช่เพียงการปฏิบัติตามข้อบังคับแต่คือความสามารถในการควบคุมตนเองให้ทำในสิ่งที่สมควรทำอันจะนำมาซึ่งความสงบความเจริญอย่างแท้จริงการฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้มีวินัยจึงมีคุณประโยชน์อย่างยิ่งควรที่ทุกคนจะได้ฝึกหัดปฏิบัติจนเป็นปกตินิสัยพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตบรรณาธิการข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

0: วันอาสาฬหบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจนเกิดพระรัตนตรัยครบองค์เป็นครั้งแรกขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญฟังธรรมรักษาศีลและเวียนเทียนพร้อมน้อมนำหลักธรรมสายกลางสู่การดำเนินชีวิตเพราะใจที่มีสติคือจุดเริ่มต้นของทุกความดี
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์ครับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งหลักฐานเชิงลึกกรณีข้อมูลแอปพลิเคชันหมอพร้อมและศูนย์รับฝากหลักทรัพย์รั่วไหลอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ทรงเดินตามรอยพระบาทนาชนกเป็นปิ่นปกนครามหาสมัยสืบสานรักษาต่อยอดตลอดไปน้อมดวงใจถวายพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: วันอาสาฬหบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจนเกิดพระรัตนตรัยครบองค์เป็นครั้งแรกขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญฟังธรรมรักษาศีลและเวียนเทียนพร้อมน้อมนำหลักธรรมสายกลางสู่การดำเนินชีวิตเพราะใจที่มีสติคือจุดเริ่มต้นของทุกความดี
4: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใต้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งหลักฐานเชิงลึกกรณีข้อมูลแอปพลิเคชันหมอพร้อมและศูนย์รับฝากหลักทรัพย์รั่วไหลเร่งประเมินผลกระทบก่อนดำเนินการตามกฎหมาย
6: พันตำรวจเอกสุรพงษ์เปล่งคำเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือสคส.หรือ PDPC เปิดเผยถึงความคืบหน้าการตรวจสอบกรณีข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหล2กรณีสำคัญได้แก่ข้อมูลสิทธิการรักษาพยาบาลระบบหมอพร้อมของกระทรวงสาธารณสุขซึ่งมีประชาชนยื่นร้องเรียนแล้วกว่า30รายและกรณีระบบ TSD Investor Portal ของบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ประเทศไทยจำกัดหรือ TSD ที่มีข้อมูลผู้ใช้บริการรั่วไหลราว 200,000 รายโดยสคส.ได้สั่งการให้ทั้ง2หน่วยงานเร่งนำส่งข้อมูลคำชี้แจงและพยานหลักฐานทางเทคนิคเชิงลึกเพิ่มเติมเพื่อตรวจสอบสาเหตุขอบเขตผลกระทบมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยการเยียวยาและการแจ้งเตือนประชาชนตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือ PDPA อย่างเคร่งครัดทางนี้สคส.ย้ำว่าการแถลงข่าวต่อสาธารณะยังไม่เพียงพอแต่ต้องมีหลักฐานเอกสารที่ตรวจสอบย้อนกลับได้เพื่อพิสูจน์ความรับผิดชอบขององค์กรซึ่งหากพบว่ามีข้อบกพร่องหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายสคส.จะพิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่อย่างเด็ดขาดเพื่อปกป้องสิทธิของประชาชนปฏิพลสารพรมมารายงาน
1: จังหวัดพะเยาเชิญชวนพุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวร่วมงานเวียนเทียนทางน้ำกลางกวานพะเยาสัมผัสความมหัศจรรย์หนึ่งเดียวในโลกเนื่องในวันอาสาฬหบูชาประจำปี2569
7: นางสาวออนอภาโลวีระผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเชิญชวนพุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวร่วมสัมผัสความมหัศจรรย์หนึ่งเดียวในโลกในงานเวียนเทียนทางน้ำกลางกว้านพะเยาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาประจำปี2569ในวันพฤหัสบดีที่29กรกฎาคม2569เวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปณวัดติโลกอารามซึ่งเป็นวัดโบราณอายุกว่า500ปีกลางกว้านพะเยากิจกรรมนี้ประกอบด้วยการแสดงแสงสีเสียงและศิลปะวัฒนธรรมล้านนาตระการตาพร้อมร่วมหลอมรวมจิตศรัทธานั่งเรือเวียนเทียนถวายเป็นพุทธบูชากลางผืนน้ำกว้านพะเยา ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดเน้นย้ำถึงมาตรการรักษาความปลอดภัยที่รัดกุมอธิการควบคุมจำนวนผู้โดยสารการจัดเจ้าหน้าที่ประจำท่าเรือและอุปกรณ์รองรับเหตุฉุกเฉินเพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้ร่วมงานและยกระดับประเพณีสำคัญของจังหวัดเสริมสร้างเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวควบคู่กับการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามให้คงอยู่สืบไปวินัยใจกว้างสวทพะเยารายงาน
1: ศาลสหรัฐอเมริกาพิพากษาจำคุกตลอดชีวิตเยาวชนที่ก่อเหตุกราดยิงโรงเรียนในรัฐจอร์เจียจนทำให้มีผู้เสียชีวิต4รายศาลรัฐจอร์เจียของสหรัฐอเมริกาพิพากษาจำคุกตลอดชีวิตโดยไม่มีสิทธิ์ได้รับการพักโทษแก่เยาวชนวัย16ปีผู้ก่อเหตุกราดยิงโรงเรียนมัธยมอาพาลาซีรัฐจอร์เจียเมื่อวันที่4กันยายน2567ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตทั้งหมด4รายเป็นครู2รายและนักเรียน2รายรวมถึงมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก9รายโดยผู้ก่อเหตุรับสารภาพในข้อกล่าวหารวม55กระทงซึ่งรวมถึงข้อหาฆาตกรรมพนักงานสอบสวนให้การต่อศาลว่าเยาวชนรายดังกล่าวชื่นชอบผู้ก่อการร้ายกราดยิงหลายคดีและเคยพูดคุยทางออนไลน์ว่าเขาต้องการมีชื่อเสียงจากการก่อเหตุกราดยิงในโรงเรียนขณะที่ครอบครัวผู้ก่อเหตุระบุว่าผู้ก่อเหตุเติบโตมาในครอบครัวที่มีปัญหาและขาดการดูแลที่เหมาะสมอย่างไรก็ตามผู้พิพากษาชี้ว่าแม้จำเลยจะเผชิญปัญหาครอบครัวแต่ไม่อาจทำให้จำเลยพ้นจากความรับผิดในการก่อเหตุกราดยิงครั้งนี้ได้ปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวีที่ดีกว่าปิดไฟกันเถิดหนาเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15นาฬิกา

น้อมประนมพร้อมหทัยชัยสวัสดิ์ขอไตรรัตน์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วทิศฐานถวายพระพรเจ้าฟ้าสุธาทานน้อมดวงมารแทบพระบาทราชราชาทรงพระเจริญยิ่งยืนนานสถิตมั่นคู่เขตขันแผ่นดินถิ่นรักษาขอทรงอยู่เป็นขวัญแห่งนคราจอมราชาเป็นมิ่งเมืองเรืองนิรันดร์ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายฉัตรชัยพัฒน์สารรำประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์

อัญชลีน้อมเสียงเกล้าบังคมบาทถวายราชสดุดีศรีสมัยพระบารมีแผ่ทั่วล่าฟ้าเกลือไกลหล่อเลี้ยงไทยร่มเย็นทั้งเขตคามทรงสืบสารราชธรรมล้ำประเสริฐสุขจึงเกิดทั่วแคว้นแผ่นดินสยามเฉลิมพระชนทรงพระเจริญเนิ่นนานงามเป็นร่มเกล้าชาวสยามนิรันดรด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายอรรถพลสนสกุลนายอำเภอบ้านใหม่ชัยพฤษพร้อมด้วยข้าราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านและพระสงฆ์นิกรชาวอำเภอบ้านใหม่ชัยพฤษ

ฤกษ์ดิถีเฉลิมพระชนวนบรรจบพระชนครบ74พระพรรษาขอพระองค์ทรงเกษมพระอุราพระวรกายายืนยงทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายวีรยุทธน้อยพรมผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมด้วยข้าราชการพนักงานราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์

28กรกฎาคมมิ่งมหามงคลสมัยปวงข้าหลอมดวงใจเทิดองค์ไทยสยามราชาขอจงพระสรานพระภูบาลปาดโลคากองพศแทนมาลาขอน้อมก้าวถวายพระพรด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าในนัดสุพรรณนครขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมด้วย

0: ด้วยข้าราชการพนักงานราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์
1: สำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลให้ธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้ทำประกันภัยให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เคียงข้างทุกคนในทุกช่วงเวลาของชีวิตทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ.1186เว็บไซต์ oic.or.th line official @oicconnect และสำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
2: ยายมีช่วงนี้น้ำที่บ้านฉันไหลเบาลงนะเหมือนจะแรงแล้วจริงๆเนี่ย
3: ใช่จ้ะยายม้อยปีนี้ฝนน้อยน้ำก็เลยต้องใช้กันอย่างระมัดระวังหน่อย
2: เดี๋ยวนี้ฉันต้องรองน้ำไว้ล้างถ้วยล้างชามล้างทีเดียวไม่เปิดน้ำทิ้งไว้เหมือนแต่ก่อนนะ
3: ดีเลยจ้ะช่วยกันประหยัดน้ำได้เยอะเลยอาบน้ำก็ใช่เท่าที่จำเป็นก็พอเนาะ
2: ฉันก็หันไปดูถังน้ำดูก๊อกน้ำด้วยถ้ามีรั่วก็รีบจัดการไม่อยากเสียน้ำไปเปล่า
3: ๆถูกต้องเลยจ้ะน้ำมีค่าโดยเฉพาะช่วงภัยแล้งแบบนี้น่ะ
2: ถ้าทุกบ้านช่วยกันคนละนิดคนละหน่อยชุมชนของเราก็อยู่ได้อย่างสบายขึ้นเนาะ
3: ใช่จ้ะช่วยกันใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าเราก็จะผ่านช่วงแล้งนี่ไปด้วยกันได
4: ้ภัยแล้งไม่ไกลตัวช่วยกันประหยัดน้ำตั้งแต่วันนี้เด้อ
5: ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์จำหน่ายเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งเครื่องเสียงติดรถยนต์อุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไหล่เครื่องซักผ้ารีโมททีวีรีโมทดีวีดีกล้องวงจรปิดสายไฟสายสัญญาณต่างๆที่ได้มาตรฐานร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์มี2สาขาสาขาที่1ตั้งอยู่ที่ถนนธานีใกล้ธนาคารกรุงไทยสาขาธานีโทรศัพท์04462-5744และ0817256652สาขาที่2สิริอิเล็กทรอนิกส์มาร์ทแอนด์คาร์ออดิโออยู่บริเวณหน้าวัดกลางถนนสุนทรเทพโทรศัพท์หมายเลข04462-5989และ0918538358สินค้าดีมีมาตรฐานที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์พร้อมให้คำปรึกษาด้านเครื่องเสียงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงทุกชนิดที่ไม่ออกระบบท่านได้ที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
6: ลูกแกมันติดยาไอ้เขาก็ลูกกันทั้งนั้นแหละ
7: ฉันรู้แต่ฉันก็ไม่อยากให้มันถูกจับทำยังไงเดี๋ยวบางนี
6: ่ฉันเคยได้ยินมาว่าเดี๋ยวนี้ผู้เสพคือผู้ป่วยเด
7: ้ป่วยยังไงมันไม่ได้เป็นไข้เลยแก
6: ก็ป่วยติดยานี่ไงถ้าแกอยากจะช่วยลูกแกแกก็พามันไปเข้ารับการฟื้นฟูในโรงพยาบาลของรัฐเป็นแบบสมัครใจเข้าบำบัด
7: เอ้าเขาจะไม่แจ้งจับมันนี่แก
6: ไม่ถูกดำเนินคดีอาญาจ้าแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายและมีหน่วยงานสนับสนุนส่งเสริมอาชีพเพื่อให้ลูกกลับคืนสู่สังคมอย่างปกติสุขลูกใครติดยาเขาก็พากันไปทั้งนั้นแหละ
7: โอ้คือดีแท้ไอ้เฉินไอ้เฉินตื่นพาแม่ไปโรงพยาบาลทีลูกชายแม
6: ่เอ็งก็ติดนี่ถึงจะไปโรงพยาบาล
7: เอ้าถ้าฉันบอกจะพามันไปมันจะไปนี่แกว่าน
8: โยบายผู้เสพเท่ากับผู้ป่วยช่วยคืนคนดีสู่สังคม
9: เปิดปิดน้ำไฟเป็นเวลาช่วยรักษาพลังงานที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารห้องส่งถนนจิระตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์รายการกระจายเสียงในภาคบ่ายวันนี้มีดังต่อไปนี้ค่ะหลังจากแจ้งรายการแล้วท่านผู้ฟังจะได้ติดตามรับฟังรายการบ้านไม่รู้โรยเวลา 15:00 นถ่ายทอดข่าวจบแล้วรับฟังรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกเวลา 15:35 รับฟังรายการบุรีรัมย์เซาะแองเวลา 16:00 ถ่ายทอดข่าวจบแล้วติดตามรับฟังรายการเช็คอินถิ่นอีสานใต้เวลา 16:30 ติดตามรับฟังรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงเวลา 17:00 ถ่ายทอดข่าวจบแล้วรับฟังรายการ 101.75 สร้างสรรค์สังคมเวลา 18:00 เทียบเวลาเคารพธงชาติจบแล้วรับฟังข่าวท้อง ถิ่นและต่อด้วยรายการตีค้องร้องข่าวเวลา 18:50 นติดตามรับฟังการถ่ายทอดเสียงงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลเวลา 19:30 รับฟังรายการแวดวงกีฬาเวลา 20:00 นถ่ายทอดข่าวเวลา 20:30 ติดตามรับฟังรายการสารวรรณกรรม 21:00 นถ่ายทอดข่าวจบแล้วติดตามรับฟังรายการสีสันวรรณกรรมเวลา 22:00 ถ่ายทอดข่าวจบแล้วติดตามรับฟังรายการเพื่อนฝันเวลา 23:00 ถ่ายทอดข่าวหลังจากนั้นรับฟังรายการธรรมะก่อนนอนไปจนถึงเวลา 24:00 ปิดสถานีค่ะสำหรับภาคบ่ายวันนี้พิมพกาอุ้ยรำทำหน้าที่ผู้ประกาศวีรยุทธการบรรจงทำหน้าที่ช่างเทคนิคขณะนี้เวลา 14:18 จากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการบ้านไม่รู้โรยค่ะ

สวัสดีค่ะคุณฟังที่เคารพทุกท่านนะคะขอต้อนรับค่ะเข้าสู่รายการบ้านไม่รู้โรยนะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะ FM 101.5 มีการติดตามทาง Facebook สทบุรีรัมย์กรมประชาสัมพันธ์นะคะช่วงนี้กับดิฉันนะคะเรวดีหงสากุลรับหน้าที่ดำเนินการค่ะซึ่งรายการบ้านไม่รู้โรยก็ถือว่าเป็นรายการที่จะอยู่เคียงข้างนะคะคนผู้ฟังที่อยู่ในทุกช่วงวัยนะเพื่อให้ชีวิตของเรานั้นมีความสุขสดใสแล้วก็มั่นคงไปด้วยกันนะคะซึ่งในวันนี้ค่ะในเรื่องของรายการบายไม่รอยก็จะมีการหยิบยกแนวหัวข้อหนึ่งที่สำคัญมากๆเลยนะคะต่อชีวิตของพวกเราทุกคนนะคะมาพูดคุยกันนั่นก็คือในเรื่องของการวางแผนทางการเงินแล้วก็การออมเงินไว้ในยามเกษียณนะคะฟังดูแล้วอาจจะดูอุ้ยน่ากังวลหรือว่าซีเรียสเหมือนกันเนาะหรือว่าบางคนอาจจะคิดว่าเพิ่งทำงานเองนะคะอีกตั้งหลายปีนะกว่าเราจะเกษียณอายุไว้ค่อยคิดก็ได้มั้งนะคะในเรื่องนี้ดังนั้นเนี่ยแต่ก็ต้องลองหยุดคิดสักนิดหนึ่งนะคะไม่ว่าวันนี้เราจะทำอาชีพอะไรนะไม่ว่าจะเป็นรับราชการหรือว่าพนักงานบริษัทค้าขายหรือว่าทำอาชีพอิสระนะคะสุดท้ายแล้วเนี่ยวันหนึ่งทุกคนเราก็ต้องเข้าสู่ในเรื่องของวัยเกษียณเหมือนกันหมดเลยค่ะแล้วคำถามที่สำคัญเลยนะคะก็อยากจะให้ลองถามตนเองเนาะว่าได้ถามในใจนะคะวันเนี้ยนะก็คือในวันที่เราหยุดทำงานนะคะวันที่เราไม่มีรายได้ประจำแล้วเนี่ยเราจะมีเงินพอใช้ไปตลอดชีวิตหรือไม่นะคะดังนั้นเนี่ยถ้าเราเริ่มตั้งสตินะคะแล้วก็เริ่มออมเงินตั้งแต่วันนี้นะคะแม้ว่ามันจะเป็นเงินก้อนเล็กๆนะคะแต่ว่าในอีก 20-30 ปีข้างหน้าเนี่ยเงินก้อนนี้แหละค่ะจะเติบโตกลายเป็นเงินก้อนใหญ่ที่จะเข้ามาช่วยให้ชีวิตหลังเกษียณของเรานั้นอยู่อย่างอบอุ่นนะคะมั่นคงแล้วก็มีความสุขได้แน่นอนนะคะดังนั้นเนี่ยจะพาไปถอดรหัสกันเนาะว่าต้องเริ่มอย่างไรนะคะแล้วต้องออมแบบไหนถึงจะเห็นผลค่ะเดี๋ยวไปติดตามกันเลยในส่วนนี้นะคะของความสำคัญเนาะนะคะของการวางแผนการออมเงินนะคะก่อนอื่นเลยนะคะก็อยากที่จะให้ทำความเข้าใจนะกับคำว่าการวางแผนการเงินกันก่อนเลยนะคะหลายคนที่เข้าใจผิดนะคิดว่าการวางแผนการเงินก็คือการตระหนี่การประหยัดอดออมจนเราไม่มีความสุขจริงๆแล้วไม่ใช่เลยค่ะในเรื่องการวางแผนการเงินนั้นก็คือการกำหนดเป้าหมายแล้วก็การจัดสรรวิธีใช้เงินของเราเองนะคะทั้งในปัจจุบันแล้วก็อนาคตค่ะเพื่อให้เรานั้นใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพแล้วก็บรรลุเป้าหมายของชีวิตของเรานะคะดังนั้นเนี่ยโดยเฉพาะในเรื่องของการเกษียณปัจจัยสำคัญที่สุดเลยนะคะไม่ใช่จำนวนเงินที่เริ่มต้นนะคะแต่คือพลังของเวลาดังนั้นเนี่ยจะยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดๆเลยนะคะอย่างกรณีที่หนึ่งเนี่ยนะสมมติว่าคุณ A เขาเริ่มออมเงินเนาะตั้งแต่อายุ25ปีลองออมดูสิเดือนละ 5,000 บาทนำไปลงทุนที่ได้ผลตอบแทนเฉลี่ย 5% ต่อปีนะคะพอคุณ A นั้นอายุ60ปีเนี่ยคุณ A ก็จะมีเงินเก็บสูงถึงมากกว่า6ล้านบาทหรือว่ากรณีที่2ค่ะตัดภาพมาที่คุณ B กันบ้างเนาะเพิ่งมาคำว่าเพิ่งเริ่มออมเงินตอนอายุ40ปีนะออมเงินเดือนละ 5,000 บาทเท่ากันเลยนะแล้วก็ได้ผลตอบแทน 5% เท่ากันเลยค่ะพออายุ60ปีคุณ B กลับมีเงินเก็บเพียงประมาณ2ล้านบาทเท่านั้นเองดังนั้นเนี่ยเห็นไหมว่าในเรื่องการใส่เงินเท่ากันต่อเดือนแต่ผลลัพธ์ต่างกันถึง3เท่าแล้วค่ะสิ่งนี้แหละค่ะที่จะเรียกว่าพลังของดอกเบี้ยทบต้นนะฮะเงินที่เราออมไปนะมันสร้างดอกผลค่ะแล้วก็ดอกผลนั้นก็จะนำไปสร้างดอกผลสมทบไปเรื่อยๆนะยิ่งเราเริ่มเร็วนะมันก็จะให้เวลาเงินทำงานนานขึ้นนั่นเองค่ะในเรื่องของวิธีการออมและการลงทุนเพื่อวัยเกษียณนะนะดังนั้นเนี่ยในเรื่องของความสำคัญเนาะของเวลาไปแล้วนะในเรื่องการออมเนี่ยเดี๋ยวจะให้หลายๆคนนะที่อยากรู้นะนะในเรื่องของการเอาเงินไปไว้ที่ไหนดีนะเดี๋ยวสรุปเนาะเครื่องมือนะ4เครื่องมือทางการเงินหลักๆเลยนะให้พอเข้าใจง่ายๆกันละกันนะอันแรกเลยท่านหลายท่านคงจะใช้เครื่องมือการเงินในเรื่องของเงินฝากประจำนะข้อดีก็คือปลอดภัยที่สุดนะความเสี่ยงต่ำเนาะ
เงินต้นอยู่ครบแน่นอนค่ะแต่ผลเสียก็คือผลตอบแทนค่อนข้างต่ำนะคะแล้วก็เยอะรายยาวเนี่ยอาจจะแพ้อัตราเงินเฟ้อก็จะทำให้เงินเท่าเดิมแต่ว่าซื้อของได้น้อยลงนั่นเองค่ะ 2. ในเรื่องของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพหรือว่า RMF นั่นเองข้อดีของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพก็คือการออกแบบเพื่อการออมเกษียณโดยเฉพาะเลยนะคะแล้วก็มีนโยบายให้เลือกหลากหลายเลยค่ะและที่สำคัญเลยนะนำไปลดหย่อนภาษีได้ด้วยนะคะส่วนข้อเสียก็คือเงื่อนไขเนี่ยเขาบอกว่าต้องลงทุนต่อเนื่องจนถึงอายุ55ปีเนาะหรือว่าอย่างน้อย5ปีเต็มนะหากถอนก่อนก็จะผิดเงื่อนไขภาษีนะคะ3ในเรื่องของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะคะหรือว่า PVD เนี่ยมนุษย์เงินเดือนหรือว่ากบข.นะของข้าราชการของเราก็จะมีกบข.เนาะดังนั้นเนี่ยข้อดีเลยนะก็คือเป็นการออมแบบหักอัตโนมัติจากเงินเดือนของเรานะแถมยังได้เงินสมทบจากนายจ้างเพิ่มขึ้นอีกด้วยนะก็ถือว่าเป็นกำไรเลยค่ะตั้งแต่เริ่มต้นนะคะข้อเสียอันนี้บอกว่าขึ้นอยู่กับนโยบายบริษัทแล้วก็ต้องสกัดใจนะคะไม่ให้เอาเงินออกมาก่อนใช้ก่อนเกษียณเนาะอ่ะ4ในเรื่องของประกันชีวิตแบบบำนาญเนี่ยหลายๆท่านก็ใช้วิธีการนี้ในการออมเงินเนาะข้อดีค่ะบอกว่าการันตีในเรื่องการเรียกว่าเงินคืนแน่นอนเป็นรายเดือนแล้วก็รายปีหลังเกษียณนะคะเช่นตั้งแต่อายุ60ปีถึง85ปีนะก็เป็นการสร้างความอุ่นใจเนาะแล้วก็ใช้ลดหย่อนภาษีได้ส่วนข้อเสียนะคะในเรื่องของสภาพคล่องนะผลตอบแทนอาจจะไม่สูงเท่าการลงทุนในหุ้นนะดังนั้นเนี่ยในเรื่องของเครื่องมือในการออมเงินนะคะก็จะบอกว่าไม่ได้มีเครื่องมือไหนดีที่สุดนะคะมีแต่เหมาะสมกับเราที่สุดค่ะแล้วก็นอกจากเลือกเครื่องมือแล้วเนี่ยการแบ่งสัดส่วนเงินเดือนก็สำคัญค่ะคุณผู้ฟังนะคะวันนี้ค่ะจะมีในเรื่องของสูตรบริหารเงินแบบง่ายๆมาฝากกันเนาะเขาเรียกว่าสูตร50ต่อ30ต่อ20ค่ะนะคะสำหรับแนวทางเนาะการจัดสรรเงินสูตร50ต่อ30แล้วก็20นะก็บอกว่า 50% จะเป็นในเรื่องของค่าใช้จ่ายประจำนะคะมีอะไรบ้างนะมีค่าน้ำนะคะค่าไฟค่าอาหารค่าเดินทางหรือว่าค่าบ้านด้วยนะคะส่วน 30% อันนี้เราบอกว่าเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อความสุขของเราเนาะก็อย่างเช่นโอ้กินอาหารอร่อยนะหรือว่าไปเที่ยวพักผ่อนไปช้อปปิ้งไปซื้อของเพื่อให้ชีวิตนั้นไม่ตึงเกินไปเนาะอีก 20% นั่นก็คือการออมและลงทุนนะคะนี่ก็คือในเรื่องการหักออกทันทีเลยนะที่เงินเดือนออกในคำว่าเงินเดือนออกปั๊บหักเลยนะคะเพื่อเป้าหมายเกษียณแล้วก็เงินสำรองฉุกเฉินนะคะนี่เป็นเรื่องราวข่าวสารในช่วงนี้ที่นำมาฝากกันค่ะเดี๋ยวจะไปพักฟังเพลงกันค่ะกลับมาพบกันในช่วงหน้าค่ะ

กลับมาพบกันอีกช่วงหนึ่งนะคะกับรายการบ้านไม่รู้โรยนะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์นะคะ FM 101.5 เมกะเฮิรตซ์นะและติดตามทาง Facebook สทบุรีรัมย์กรมประชาสัมพันธ์ค่ะช่วงเวลานี้อยู่กับดิฉันนะคะเรวดีหงสากุลรับหน้าที่ดำเนินการนะคะซึ่งรายการนี้ก็ถือว่าเป็นการให้แฟนรายการทุกช่วงวัยนะได้มาติดตามกันเพื่อให้ชีวิตของเรานั้นมีชีวิตชีวาสดใสและมั่นคงไปด้วยกันนะคะแล้วก็ในรายการบานไม่ลอยเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเน้นเนาะในส่วนของผู้สูงวัยของเราได้ติดตามกันนะคะมาติดตามในช่วงนี้นะคะหลังจากที่ช่วงแรกก็พูดในหลายๆเรื่องในเรื่องของหัวข้อนะคะการนะคะวางแผนการเงินและการออมเงินไว้ในยามเกษียณค่ะในช่วงนี้ก็มีข้อมูลที่น่าสนใจมาฝากกันในเรื่องของเคล็ดลับและแรงบันดาลใจนะคะซึ่งในเรื่องของเทคนิคการออมง่ายๆเนี่ยที่ใครๆก็ทำได้นะคะพร้อมเรื่องราวแรงบันดาลใจมาฝากนะคะดังนั้นเนี่ยในเรื่องของเทคนิคแรกเลยก็คือออมก่อนใช้นะซึ่งคนส่วนใหญ่ก็มักจะคิดว่าใช้จ่ายเหลือก่อนแล้วค่อยเอามาเก็บนะฮะสุดท้ายผ่านไปถึงปลายเดือนเนี่ยไม่เคยเหลือให้ใช้เลยใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยเปลี่ยนใหม่ค่ะพอเงินเดือนออกหรือว่ารายได้เข้ามาเนี่ยลองหักไว้ 20% เนาะนะเข้าบัญชีเงินออมหรือว่าลงทุนทันทีเลยเนาะที่เหลือค่อยนำมาบริหารการใช้จ่ายนะดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวมาดูเทคนิคที่2กันก็แล้วกันนะหลังจากที่ลองออมก่อนใช้แล้วนะเทคนิคที่2ก็คือตั้งเป้าหมายตัวเลขให้ชัดค่ะถึงเช่นสมมติว่าเราอยากจะมีเงินใช้หลังเกษียณเนาะเดือนละ 20,000 บาทนะฮะคาดว่าจะใช้ชีวิตหลังเกษียณอีก20ปีเนาะก็คือช่วงอายุก็คือ60ถึง80ปีดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องเตรียมเงินก้อนไว้อย่างน้อยเท่าไหร่คะประมาณเนาะ4ล้านกว่าบาทนะ4ล้าน8แสนบาทราวๆนี้ถึง6ล้านเลยนะฮะดังนั้นเนี่ยพอเห็นยอดเงินมันชัดเจนแล้วเนี่ยเราก็รู้ทันทีเลยว่าเราตอนนี้เราต้องออมนะแล้วออมทันไหมแล้วปรับตัวอย่างไรเนาะนั้นเนี่ยก็เลยจะต้องมีงานวางแผนตั้งแรงบันดาลใจเรื่องการออมเงินนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมอันเนี่ยในเรื่องของการออมเงินไปแล้วเนี่ยก็ยังมีอีกหลายๆเรื่องนะที่ยังน่าสนใจไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพและประกันภัยเนาะนะคะหรือว่า medical and long term care นั่นเองซึ่งความสำคัญในเรื่องนี้จะบอกว่าในวัยทำงานนะคะเราอาจจะคิดแค่ค่ากินค่าเดินทางค่าบ้านเนี่ยแต่เมื่ออายุมันเกิน60ปีขึ้นไปแล้วล่ะในเรื่องค่ารักษาพยาบาลมันก็กลายเป็นค่าใช้จ่ายก้อนใหญ่ที่สุดเลยนะคะดังนั้นเนี่ยอัตราเงินเฟ้อทางการแพทย์มันสูงถึงประมาณ 7-10% ต่อปีเลยนะคะซึ่งถือว่าโตไวกว่าเงินเฟ้อทั่วไปเลยนะคะดังนั้นเนี่ยในเรื่องการวางแผนในส่วนเนี้ยนะคะวางแผนแบ่งเงินเป็น2ส่วนค่ะก็คือเงินสำหรับใช้ชีวิตประจำวันแล้วก็เงินสำหรับดูแลสุขภาพนะคะแล้วก็มีในส่วนของการใช้ประกันสุขภาพชะลอความเสี่ยงนะคะยิ่งทำประกันตอนอายุยังน้อยเนาะเบี้ยจะถูกกว่านะคะหากทำประกันสุขภาพแบบเหมาจ่ายหรือว่าประกันโรคร้ายแรงไว้เนี่ยก็จะช่วยให้เมื่อป่วยหนักนะเงินก้อนที่เราออมไว้เพื่อการเกษียณจะไม่ถูกดึงออกมาใช้จนหมดค่ะแล้วก็อาจจะมีในเรื่องราวของการต่อยอดสิทธิ์สุดการรัฐนะคะแนะนำเลยนะผู้ฟังนะคะศึกษาและลงทะเบียนสิทธิ์ของตนเองไว้ให้พร้อมนะคะอย่างเช่นสิทธิ์บัตรทองสปสช.หรือว่าสิทธิ์ประกันสังคมนะคะการส่งต่อเป็นผู้ประกันตนมาตรา39หรือ40หลังเกษียณนะคะแล้วก็สิทธิ์ข้าราชการเนาะก็เพื่อใช้เป็นฐานรองรับขั้นแรกนะคะมาดูในส่วนของภัยคุกคามทางการเงินยุคใหม่กันบ้างนั้นนี่จะมีมิจฉาชีพเป็นสแกมเมอร์เข้ามาแล้วล่ะดังนั้นเนี่ยระวังด้วยผู้สูงวัยของเราเนี่ยก็มิจฉาชีพเขาก็จะมักจะมองแหละผู้เกษียณเนี่ยเป็นเป้าหมายชั้นดีของพวกเขาเลยนะนะเพราะว่าเป็นกลุ่มที่เขาเรียกว่ามีเงินก้อนใหญ่ในบัญชีนะไม่ว่าจะเป็นเงินก่อนจากการเกษียณนะเงินออมทั้งชีวิตนะแต่บางครั้งเนี่ยอาจจะตามไม่ทันนะเทคโนโลยีแล้วก็กลโกงยุทธ
ยุคใหม่ในคนที่ฟังคุณผู้ชมดังนั้นเนี่ยจะมาบอกในเรื่องของการเตือนภัยนะแก๊งคอลเซ็นเตอร์และลิงก์ปลอมนะเน้นย้ำเลยเรื่องไม่กดลิงก์แปลกปลอมนะไม่โหลดแอปพลิเคชันนอกจาก App Store Google Play นะหรือว่าหน่วยงานของรัฐนะธนาคารเขาไม่มีนโยบายนะโทรมาให้โอนเงินเพื่อตรวจสอบนะคะดังนั้นเนี่ยผู้สูงวัยของเราระวังด้วยนะคะโดยผู้เกษียณเนี่ยเห็นมีข่าวออกมาเยอะเหมือนกันเนาะถูกหลอกลวงจากแก๊งคอลเซ็นเตอร์นะดังนั้นเนี่ยในส่วนนอกจากเป็นในเรื่องของแก๊งคอลเซ็นเตอร์หรือว่าลิงก์ปลอมแล้วเนี่ยก็ยังมีการหลอกผู้สูงวัยของเราเนาะลงทุนค่ะผลตอบแทนสูงนะให้ใช้คาถาเตือนใจนะว่าถ้าอันไหนฟังดูกำไรดีขึ้นจริงมักจะจริงเช่นการชวนลงทุนที่มันการันตีเงินปันผล 10-20% ต่อเดือนเนี่ยนะซึ่งมันไม่ได้มีอยู่จริงนะในตลาดการเงินปกตินะคะดังนั้นเนี่ยระวังด้วยหลายท่านก็หลอกลงทุนเหมือนกันนะผู้สูงวัยของเราเนาะแล้วก็มันมีในส่วนของหลัก4ประการป้องกันเงินเก็บนะฮะไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนตรวจสอบก่อนนะอันนี้นะให้คุณผู้ฟังเนี่ยที่มีอายุที่สูงวัยแล้วเนี่ยให้ปรึกษาเนาะลูกหลานคนใกล้ชิดก่อนโอนเงินทุกครั้งนะคะเอามาติดตามกันในส่วนของการวางแผนแนวมรดกและการทำพินัยกรรมการบางท่านอู้มีสมบัติเยอะนะคะการเกษียณที่สมบูรณ์เนี่ยไม่ใช่แค่การมีเงินใช้จนวันสุดท้ายของชีวิตนะแต่มันคือการส่งต่อนะทรัพย์สินให้กับคนข้างหลังอย่างสงบเรียบร้อยแล้วก็ไม่เกิดความขัดแย้งในครอบครัวนะคะดังนั้นเนี่ยจะบอกว่าการทำบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินนะก็คือรวบรวมข้อมูลไว้ว่าเรามีสมุดบัญชีที่ไหนเนี่ยกองทุนอะไรนะคะโฉนดที่ดินมันมีกี่แปลงนะแล้วเก็บไปที่ไหนบ้างเพื่อให้ลูกหลานของเรานั้นได้สืบค้นเมื่อถึงเวลานะคะแล้วก็การระบุผู้รับผลประโยชน์ให้ชัดเจนนี่ก็สำคัญนะคะอย่างเช่นในเรื่องการเช็คชื่อผู้รับผลประโยชน์ในกรมธรรม์ประกันชีวิตนะคะบางท่านมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะก็ดูในเรื่องของผู้รับผลประโยชน์ด้วยเนาะหรือว่าประกันสังคมนะคะเพื่อให้เงินนั้นส่งต่อถึงมือคนที่เรารักทันทีโดยไม่ต้องมาผ่านกระบวนการเนาะการจัดการมรดกที่มันซับซ้อนอ่ะคุณผู้ฟังนะการทำพินัยกรรมฉบับง่ายๆนะคะก็คืออธิบายว่าพินัยกรรมไม่จำเป็นมันต้องยุ่งยากค่ะสามารถทำแบบเขียนเองทั้งฉบับก็ได้นะคะหรือว่าไปทำที่ไม่ว่าจะเป็นสำนักงานเขตอำเภอก็ได้หรือว่าทำพินัยกรรมแบบเอกสารเมืองนะคะให้เพื่อความถูกต้องทางกฎหมายเนาะแล้วก็ในส่วนของการบริหารหนี้ก่อนเข้าสู่วัยเกษียณนะคะสำคัญเลยนะคะในเรื่องของหนี้สินก็คือตัวเรียกว่ากัดกินเงินเกษียณที่มันน่ากลัวที่สุดค่ะคุณผู้ฟังนะคะถ้าเกษียณโดยที่ยังมีดอกเบี้ยนะมันวิ่งอยู่เนี่ยเงินก้อนออมที่มีก็จะหมดลงอย่างรวดเร็วนะฮะดังนั้นเนี่ยจะบอกว่ากฎเหล็กเกษียณนะคะก็คือปลอดหนี้ก่อนหยุดงานค่ะวางเป้าหมายไว้ให้ชัดเจนเลยนะคะว่าก่อนวันเกษียณของเรานะ 3-5 ปีเนี่ยต้องปลอดหนี้ก้อนใหญ่นะมันจะเป็นหนี้บ้านหนี้รถนี่ให้หมดเลยนะคะแล้วก็มีการจัดลำดับการชำระหนี้ไว้ด้วยนะคะเร่งโปะหนี้ค่ะที่มันมีดอกเบี้ยมันแพงที่สุดก่อนอย่างเช่นถ้ามีบัตรเครดิตก็หนี้บัตรเครดิตเลยนะคะหรือว่าหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลนะคะอันนี้บอกว่าดอกเบี้ยประมาณแพงเหมือนกันเนาะ 16-25% หรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะมาดูในเรื่องของการปรับปรุงโครงสร้างหนี้กันบ้างนะหากใกล้เกษียณแล้วเนี่ยรู้ว่าผ่อนต่อไม่ไหวก็ให้รีบเข้าไปคุยกับธนาคารเจ้าหนี้เลยค่ะเพื่อขอขยายเวลาเนาะหรือว่าปรับเงื่อนไขนะก่อนจะกลายเป็นหนี้เสียหรือว่า NPL นะคะในส่วนของการเกษียณแบบไม่หยุดทำงานกันบ้างนะอันนี้บอกบริบทของคำว่าเกษียณนะในวันเปลี่ยนไปนะคนส่วนใหญ่เมื่ออายุ60ปีเนี่ยก็ยังแข็งแรงนะนะก็มีศักยภาพนะคะแล้วก็ไม่อยากจะนั่งอยู่บ้านเฉยๆนะการทำงานเบาๆเนาะหลังเกษียณมันก็ตอบโจทย์ได้นะทั้งเรื่องของรายได้และสุขภาพจิตนะคะดังนั้นเนี่ยก็ลองดูนะเปลี่ยนจากงานเด็กมาเป็นรายได้เสริมอย่างเช่นบางท่านเนี่ยชอบปลูกต้นไม้ขายนะคะบางท่านมีฝีมือทำขนมก็ลองทำขนมดูนะทำขนมขายนะมีงานฝีมือนะคะหรือว่าการเปลี่ยนประสบการณ์ชีวิตนะมาเป็นที่ปรึกษา
วิทยากรก็ได้เนาะนะแล้วก็ในเรื่องของประโยชน์มากกว่าเรื่องเงินนะคะการทำงานหลังเกษียณเนี่ยมันช่วยค่ะให้สมองมันได้คิดนะไปได้เจอผู้คนเนาะมันไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองด้อยค่านะแล้วก็มันป้องกันในเรื่องของภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของการบริหารเวลานะคะแบบ semi retirement นะคะก็คือทำงานเพียงสัปดาห์ละ2-3 วันเนาะหรือว่าวันละไม่กี่ชั่วโมงนะคะเพื่ออะไรยังมีเวลาพักผ่อนและดูแลสุขภาพควบคู่กันไปนะคะดังนั้นเนี่ยในช่วงท้ายรายการก็จะมาสรุปนะคะ3หัวใจสำคัญเลยในของการวางแผนการเงินเพื่อวัยเกษียณให้ฟังอีกครั้งนะคะเอาแบบสั้นๆเลยนะคะสรุปแล้วนะคะก็คือเริ่มต้นให้เร็วที่สุดนะคะบอกว่ายิ่งเริ่มเร็วเงินยิ่งมีเวลาทำงานผ่อนดอกเบี้ยทบต้นนะคะ2ก็คือในเรื่องของเลือกเครื่องมือทางการเงินให้เหมาะสมนะคะเพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยงให้เหมาะสมกับวัยแล้วก็เป้าหมายของเรานะคะ3ก็คือมีวินัยเนาะแล้วก็เป้าหมายที่ชัดเจนนะยึดหลักค่ะออมก่อนใช้นะคะแล้วก็ตรวจสอบแผนการเงินของตัวเองเป็นประจำนะคะดังนั้นเนี่ยในเรื่องของการวางแผนการเงินในวันนี้นะคะไม่ใช่แค่เพียงเพื่อตัวเราในอนาคตเท่านั้นนะคะแต่ก็เป็นการมอบความสุขความสบายใจและอิสรภาพให้กับชีวิตเรานะคะในวันที่เราพักผ่อนนะคะซึ่งวันนี้ทางรายการบานไม่โรยนะคะก็หมดเวลาลงแล้วนะต้องขอบพระคุณแฟนรายทุกท่านที่ติดตามรับฟังนะคะในช่วงท้ายนี้ฉันเรียบดีของสากลต้องจากลาไปก่อนกับข้อใหม่ในโอกาสหน้าจำนี้สวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกระทรวงการต่างประเทศประสานติดตามเบาะแสฮารุนโซโล่หลังขาดการติดต่อในจอร์เจียนานกว่า2สัปดาห์อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: น้อมบังคมก้มเกล้าดังพระบาทในโอกาสเจริญพระชนมงคลสมัยทศมบดินเป็นพระไทยน้อมถวายพระพรชัยทรงพระเจริญได้กล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
2: วันอาสาฬหบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจนเกิดพระรัตนตรัยครบองค์เป็นครั้งแรกขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญฟังธรรมรักษาศีลและเวียนเทียนพร้อมน้อมนำหลักธรรมสายกลางสู่การดำเนินชีวิตเพราะใจที่มีสติคือจุดเริ่มต้นของทุกความดี
4: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
1: กระทรวงการต่างประเทศเร่งประสานทางการจอร์เจียติดตามเบาะแสนายบวรทัศน์เป็งสุขหรือฮารุนโซโล่ยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวชื่อดังหลังขาดการติดต่อนานกว่า2สัปดาห
5: ์นางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยความคืบหน้ากรณีนายบวรทัศน์เป็งสุขหรือฮารุนโซโล่เจ้าของช่องออนไลน์ด้านการท่องเที่ยวขาดการติดต่อกับญาติระหว่างการเดินทางไปถ่ายทำเนื้อหาที่ประเทศจอร์เจียในช่วงประมาณ2สัปดาห์ที่ผ่านมาว่ากระทรวงการต่างประเทศโดยกรมการกงสุลและสถานเอกอัครราชทูตณกรุงอังการาประเทศตุรกีซึ่งดูแลประเทศจอร์เจียด้วยได้ติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดโดยสถานเอกอัครราชทูตณกรุงอังการาได้ประสานงานกับทั้งเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นจอร์เจียว่าที่กงสุลกิตติมศักดิ์ชัยประจำจอร์เจียร่วมถึงเครือข่ายอาสาสมัครคนไทยในพื้นที่เพื่อช่วยติดตามนายบวรทัศน์นอกจากนี้ยังได้ประสานกับครอบครัวนายบวรทัศน์อย่างใกล้ชิดและเจ้าหน้าที่ฝ่ายจอร์เจียกำลังเร่งติดตามเบาะแสนายบวรทัศน์อย่างเต็มที่ปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: จังหวัดพัทลุงจัดกิจกรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชาสืบสานประเพณีแห่ผ้าพระบทห่มผ้าพระธาตุพระมเจดีที่วัดภูผาพิมุกมีประชาชนร่วมกิจกรรมจำนวนมาก
6: นางสาวสอนอนงสงสมพันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธานกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาณวัดภูผาพิมุกอำเภอเมืองพัทลุงโอกาสนี้พระศรีธรรมประสาทเจ้าคณะจังหวัดพัทลุงฝ่ายธรรมยุทธในฐานะประธานสงฆ์ได้แสดงสัมโมทนียกถาถึงความสำคัญของวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาที่ถือเป็นโอกาสที่ดีที่ให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันทำบุญรักษาศีลเจริญภาวนาและตั้งมั่นในการทำความดีจากนั้นรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงได้กล่าวคำถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝนรวมทั้งผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆร่วมถวายเทียนพรรษาผ้าอาบน้ำฝนจตุปัจจัยทายธรรมแด่คณะสงฆ์เพื่อสนับสนุนการศึกษาพระธรรมวินัยและการปฏิบัติศาสนกิจตลอดช่วงเข้าพรรษาหลังเสร็จสิ้นพิธีถวายทายธรรมได้นำผู้เข้าร่วมพิธีอัญเชิญผ้าพระบทขึ้นห่มพระธาตุธรรมเจดีและร่วมกันเวียนเทียนรอบพระธาตุธรรมเจดี ซึ่งถือเป็นพิธีสำคัญที่สะท้อนถึงความศรัทธาความสามัคคีและการร่วมกันทำนุบำรุงพระพุทธศาสนานพพรพลไม้สวท.พัทลุงรายงาน
1: จังหวัดเพชรบุรีจัดงานตลาดนัดคุณธรรมและกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
7: ที่วัดมหาธาตุวรวิหารจังหวัดเพชรบุรีสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรีร่วมกับเทศบาลเมืองเพชรบุรีและคณะสงฆ์จังหวัดเพชรบุรีจัดกิจกรรมตลาดนัดคุณธรรมเพื่อส่งเสริมการขับเคลื่อนคุณธรรมสืบสานพระพุทธศาสนาและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดเพชรบุรีโดยมีนางวันเพ็ญมังสีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีเป็นประธานฝ่ายคารวาสมีพุทธศาสนิกชนและเด็กเข้าร่วมงานจำนวนมากภายในงานมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษาภาชิการประกวดแต่งกลอนสุดการประกวดกล่าวสุนทรพจน์ธรรมะและการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรพัญญะนอกจากนี้ยังมีการออกร้านสาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนจากเครือข่ายคุณธรรมการสาธิตภูมิปัญญาท้องถิ่นอันทรงคุณค่าของจังหวัดเพชรบุรีอาทิงานปูนปั้นงานปั้นดินเผางานจักสานผลิตภัณฑ์จากใบตาลและอื่นๆอีกมากมายสุภาด้วงนุ้ยประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรีรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ
1: ์เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ
2: สิริอิเล็กทรอนิกส์จำหน่ายเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งเครื่องเสียงติดรถยนต์อุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไหล่เครื่องซักผ้ารีโมททีวีรีโมทดีวีดีกล้องวงจรปิดสายไฟสายสัญญาณต่างๆที่

0: ริอิเล็กทรอนิกส์พร้อมให้คำปรึกษาด้านเครื่องเสียงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงทุกชนิดที่ไม่ออกระบบท่านได้ที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
1: พ่อ1บวก1เท่ากับเท่าไร
2: เท่ากับ2สิลูก
1: พ่อ2บวก2เท่ากับเท่าไร
2: 4ไงลูก
1: ถ้าลืมบวกขับเท่ากับเท่าไร
2: ถูกจับเสียค่าปรับคุณประพฤติสิลูก
1: พ่อเธออีกแล้วลืมบวกขับเท่ากับถูกจับเสียค่าปรับคุณประพฤติตามด้วยยึดรถด้วยพ่อ
2: ไอ้ยะ
3: ด้วยความปรารถนาดีจากสวทบุรีรัมย์ FM 101.75 MHz
4: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 MHz ต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกค่ะ
5: สัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกสนับสนุนโดยกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

ถวายจงรักพร้อมภักดีพระเกียรติบารมีราษฎร์น้อมพรชัยพิสุทธิ์ศรีทูลเทิดทรงพระเจริญพร้อมสุขล้ำนิรันดร์ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านางนิทราปัตไทยสงฆ์ประธานพร้อมด้วยสมาชิกสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีประจำจังหวัดบุรีรัมย์

ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายทวีพัฒน์เหล่าบรรเทาสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์พร้อมด้วยคณะข้าราชการพนักงานราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ตลอดจนสมาชิกสหกรณ์กลุ่มเกษตรกรในจังหวัดบุรีรัมย์ต่างมีความปิติโสมนัสเป็นล้นพ้นที่ได้มาพร้อมกันถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคมพุทธศักราช2569ปวงข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงอุทิศพระวรกายและพระปีชาญาณในการบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานาประการเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้งยังพระราชทานแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเป็นหลักชัยในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของพระสงฆ์นิกรให้มีความมั่นคงอย่างยั่งยืนในโอกาสอันเป็นมงคลสมัยนี้ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคลด้วยความจงรักภักดีอย่างมั่นคงขออัญเชิญอานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกตลอดจนพระบารมีแห่งองค์พระสยามเทวาธิราชและพระมหาบุรพกษัตริย์เจ้าทุกพระองค์ได้โปรดอภิบาลประทานพรให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงมีพระพราดมัยสมบูรณ์แข็งแรงทรงพระเกษมสำราญปราศจากโรคาพาธและอุปัตภวันตรายทั้งปวงมีพระราชประสงค์จำนงหมายในสิ่งใดขอจงสำฤทธิ์ผลดังพระราชหฤทัยปรารถนาขอทรงพระเจริญยิ่งยืนนานมีพระชนมายุยิ่งยืนนานสถิตเป็นมิ่งขวัญร่มเกล้าแก่เหล่าพระสงฆ์นิกรชาวไทยตราบจิรัติกาลเทอญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

0: เฉลิมราชนฤบดินทร์ปิ่นปกเกตองค์ภูเบศรพระวชิรเกล้าเจ้าสยามประสบนิกรใต้ร่มฉัตรสวัสดิ์งามทุกเขตคามร่มเย็นด้วยพระกรุณาเฉลิมพระชนเมื่อวานพิสารสุขวรดิลกแซ่ซ้องฉลองวันสาอัญเชิญเทพทิพพิมานสถานฟ้าเสกฤทธาพรพันบันดาลดลทรงสำราญเกษมเปรมนัสเกียรติประพัดรังสฤทธิ์ประสิทธิผลเป็นฉัตรทองกุกล่องของผองชนสุขสกลขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านางรัชนีสารวิถีพัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมด้วยข้าราชการพนักงานราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย
1: ์บุหรี่ธรรมดาที่ว่าเลิกยากบุหรี่ไฟฟ้าแนวโน้มจะเลิกยากกว่าบุหรี่ธรรมดาอย่าปล่อยให้ลูกหลานเข้าไปสูบบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
2: ่อุ๊ยกดครั้งเดียวได้ทั้ง 10,000 บาทเลยเหรอเอ๊ะรู้ว่าจะหลอกให้เรากดนะแต่ลองกดดูดีกว่าได้ทั้ง 10,000 บาทลองกดแค่ครั้งเดียวเอง
3: อย่านะคะอย่ากดลิงก์ที่ล่อใจเด็ดขาดมิจฉาชีพกำลังรอแฮกข้อมูลคุณอยู่ไม่กดลิงก์ไม่สแกนไม่รับสายเบอร์แปลกรู้ว่าเขาหลอกอย่าเต็มใจให้หลอกนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต2กรมประชาสัมพันธ์
4: สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.มีหน้าที่ดูแลเบิ่งแย่งคนไทยที่ใส่สิทธิบัตร30บาทหรือบัตรทองรับจบครบทุกปัญหาการใส่บัตรทองหรือต้องการสอบถามสิทธิการรักษาลองเลี่ยนลองทุกโทรสายด่วนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ1330ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือผ่านทางเว็บไซต์ www.nhso.go.thแอปพลิเคชันสปสช.และ LINE OA สปสช.เพราะสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติคือสิทธิเพื่อคนไทยตั้งแต่แรกเกิดและตลอดช่วงชีวิตให้มีคุณภาพ

ลี่ยนผู้เสพเป็นผู้ป่วยรัฐสนับสนุนการรักษาดูแลพร้อมส่งคืนกลับสู่อ้อมกอดครอบครัวให้มีอาชีพที่เหมาะสมเพียงคุณสมัครใจเข้ารับการบำบัดไม่เสียประวัติไม่มีความผิดปรึกษาสายด่วนบำบัดยาเสพติด1165ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงระบบ FM 101.75 MHz ต่อไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการบุรีรัมย์สระแอร์

0: FM
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงของรายการบุรีรัมย์สระแอง ค่ะนำเรื่องราวดีๆในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์มาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันอีกเช่นเคยทางสวทบุรีรัมย์ FM 101.75 MHz ค่ะและช่องทาง Facebook Fanpage สวทบุรีรัมย์ค่ะช่วงเวลานี้อยู่กับดิฉันพิมพกาอุ้ยรัมย์ทำหน้าที่ดำเนินรายการพบเจอกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะช่วงเวลา 3:30 ถึง 4:00 นเนาะจริงๆรายการเนี่ยเป็นประจำแหละแต่กว่าจะได้เจอกันแต่ละทีนี่ก็หลายวันเลยทีเดียวนะคะมาบ้างหายบ้างต้องขออภัยจริงๆคุณผู้ฟังเพราะว่าบางทีก็ติดภารกิจอื่นๆนะคะที่ต้องออกนอกพื้นที่บ้างหรือบางทีก็อยู่ในสถานที่นี่แหละคุณผู้ฟังแต่ว่ามันติดภารกิจอื่นอยู่นะคะก็ต้องขออภัยด้วยวันหยุดนะคะคุณผู้ฟังเจอกันเนาะวันนี้วันหยุดนะคะวันอาสาฬหบูชานะคะซึ่งก็วันนี้เนี่ยก็มีเรื่องราวดีๆนะคะเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์มาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันเช่นเคยนะคะเนื่องจากช่วงนี้เนาะก็เป็นช่วงวันหยุดยาวนะคะก็หยุดตั้งแต่วันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะ28นะคะก็วันที่29นี่ก็เป็นวันอาสาฬหบูชานะคะแล้วก็ต่อกันพรุ่งนี้ก็เป็นวันเข้าพรรษาหลายท่านก็ได้เดินทางไปทําบุญตักบาตรกันนะคะไปถวายเทียนกันนะคะในช่วงวันเข้าพรรษาเนาะแต่หลายท่านก็ใช้เวลาในช่วงวันหยุดยาวนี้ไปเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจบางท่านก็นี่แหละกลับมาบ้านมาพักผ่อนกันที่บ้านกับครอบครัวนะคะก็หยุดยาวกันเลยนะรวมไปถึงน้องๆหนูๆ นักเรียนนักศึกษานี่ก็ปิดยาวกันเลยเช่นเดียวกันนะคะผู้ปกครองบอกว่าปิดนานมากเลยนะนะคะก็ได้หยุดพักผ่อนกันนะคะแต่ว่ารายการของเราไม่ได้หยุดค่ะยังคงทำหน้าที่นำเรื่องราวข่าวสารดีๆมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันแต่ว่าเวลาค่อนข้างน้อยนะแป๊บๆเดียวจะหมดละคุณผู้ฟังวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปเที่ยวงานแห่เทียนกันสักหน่อยนะคะแต่ทักทายทาง Facebook Live ก่อนแล้วกันนะวันนี้ป้าวันทาวสำรันใจนะคะบอกว่าไอ้นะสวัสดีวันอาสาฬหบูชานะคะน้องต่ายเนาะน่าสงสารจังเลยนะเขาได้หยุดกันแต่น้องต่ายไม่ได้หยุดป้าดีใจนะที่น้องต่ายมาจัดรายการให้ฟังเนาะอ่ะก็ฟังเพลงแบ่งบุญพี่บ้างของเอกราชสุวรรณภูมินะจ๊ะเดี๋ยวดูให้เนาะทักทายพี่บุญจันทร์ทองสุดด้วยนะคะสวัสดียามบ่ายนะคะจากทางตำบลสองห้องนะคะขอฟังเพลงสายยันสัญญาออกพรรษาออกพรรษาสัญญารักนะคะเดี๋ยวด้วยเนาะเวลาจะทันไหมเนี่ยเวลาค่อนข้างน้อยเลยนะคะเดี๋ยวฟังร่วมกันแล้วกันเนาะสวัสดีคุณแม่บุญเรียนที่รักนะคะสวัสดียามบ่ายคล้อยๆนะคะวันนี้ครึ้มนะเพิ่งจะมีแดดออกนะคะที่ทางเมืองแฝกลำปลายมาศใช่ไหมคะแต่ว่าออกไม่แรงมากนะคะก็ขอบพระคุณมากๆเลยเนาะอยู่เป็นเพื่อนนะคะอยู่เป็นเพื่อนกันช่วงวันหยุดนี้นะคะขอบพระคุณมากๆเลยเพลงนี้เพราะดีนะแม่ชอบเพลงไหนเนาะแม่นะคะเพลงที่เขาขอมาใช่ไหมคะทักทายแม่พูนคงสืบชาติด้วยนะคะจากทางหมู่สองหนองเสม็ดด้วยนะคะทักทายคุณลุงอเนกพริกไทยจากทางสุราษฎร์ธานีทักทายพี่ส่งพาพันธ์ด้วยนะจ๊ะกับรายการบุรีรัมย์สระแองของเราวันนี้นะคะอ๋อแม่บุญเหลียวดีแล้วลูกต่ายไม่ได้หยุดนะจะได้ฟังรายการ นะคะอ่ะโอเคมาวันนี้พาไปเที่ยวกันสักหน่อยคุณผู้ฟังช่วงนี้วันหยุดยาวนะคะก็ช่วงนี้อย่างที่ทราบกันก็คือวันสำคัญของทางวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาก็คือวันอาสาฬหบูชาแล้วก็วันเข้าพรรษานั่นเองคุณผู้ฟังคะวันนี้ก็เดี๋ยวมาเชิญชวนเนาะสำหรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่อยากจะไปเที่ยวงานแห่เทียนนะคะเริ่มแล้วนะเริ่มแล้ววันนี้นี่แหละนะคะที่ทางเทศบาลนครบุรีรัมย์ของเราเนี่ยค่ะคุณผู้ฟังคะกับงานแสงเทียนเด่นตระการสืบตำนานวิถีไทยบุรีรัมย์ร่วมใจสารบุญใหญ่เข้าพรรษานะคะวันนี้จะมาเชิญชวนทุกท่านนะคะมาเที่ยวงานแห่เทียนนะคะที่จังหวัดบุรีรัมย์ของเรานะคะมาร่วมสัมผัสความยิ่งใหญ่อลังการและมนต์เสน่ห์แห่งศรัทธาในงานประเพณีแห่เทียนพรรษาประจำปี2569จะเต็มความวิจิตรการตาโดยเทศบาลนครบุรีรัมย์ค่ะปักหมุดไว้เลยนะคะวันนี้นะคะวันแรก29และ30กรกฎาคมนะคะพิกัดอยู่ที่บริเวณลานทรายเวทีเซาะกราวและหน้าสำนักงานเทศบาลนครบุรีรัมย์ค่ะไฮไลท์ห้ามพลาดตลอด2วันเต็มนี้นะคะคุณผู้ฟังสำหรับวันนี้ค่ะวันพุธที่29กรกฎาคมวันอาสาฬหบูชานะคะเวลา 18:30 นเป็นต้นไปนะคะไปเดินชิลชมความงามของ ต้นเทียนแกะสลักสุดประณีตแวะถ่ายรูปเช็คอินที่ถนนสายเทียนสายธรรมร่วมหล่อเทียนทำดอกเทียนด้วยมือคุณเองและช็อปของอร่อยในโซนของดีบ้านฉันค่ะเวลา 20 นาฬิกานะคะมาร่วมชมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านสุดคลาสสิกนะคะกับลิเกคณะกล้วยหอมบรรจงศิลป์ค่ะอยู่ที่บริเวณโดมสวนรมบุรี200ปีนะคะใครที่เป็นแฟนลิเกเป็นแม่ยงแม่ยกนะไปให้กำลังใจกันได้ส่วนวันพรุ่งนี้ค่ะวันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคมวันเข้าพรรษา 8:30 นนะคะ 8:30 นตื่นตาตื่นใจกับขบวนแห่เทียนพรรษาอันวิจิตรการตาทั้ง4ขบวนใหญ่จากชุมชนและสถานศึกษาที่มาพร้อมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมแบบจัดเต็มค่ะชมขบวนได้ตลอดเส้นทางถนนรมบุรีหอนาฬิกาถึงไปยังทางถนนนิเวศขออภัยถนนนิวาสนะคะถนนสุนทรเทพตลาดสดวัดกลางและสิ้นสุดที่บริเวณหน้าเทศบาลนครบุรีรัมย์พร้อมกับจุดแสดงไฮไลท์หน้าธนาคารกสิกรไทยค่ะ1แสงเทียนคือ1แรงศรัทธามาร่วมสร้างประวัติศาสตร์และแต่งแต้มสีสันในวันเข้าพรรษาให้สว่างไสวไปทั่วเมืองบุรีรัมย์ไปด้วยกันนะคะเชิญชวนทุกท่านเลยค่ะไปร่วมกิจกรรมดีๆกับเทศบาลนครบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์ของเรานะคะคุณผู้ฟังกับงานแสงเทียนเด่นตระการสืบตำนานวิถีไทยบุรีรัมย์ร่วมใจสารบุญใหญ่เข้าพรรษาค่ะอ่ะทีนี้ยังมีอีกหนึ่งสถานที่ที่อยากจะเชิญชวนคุณผู้ชมคุณผู้ฟังแฟนรายการบุรีรัมย์สระแองของเราไปเที่ยวนะคะนั่นก็คือที่งานประเพณีแห่เทียนพรรษาอำเภอประโคนชัยค่ะต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งพื้นที่นะคะที่มีการจัดงานแห่เทียนที่สุดยิ่งใหญ่ตระการตายิ่งใหญ่อลังการงานสร้างเลยแหละคุณผู้ฟังคะมนต์เสน่ห์อีสานใต้ที่ต้องมาสัมผัสด้วยตาตัวเองค่ะคุณผู้ฟังซึ่งที่อำเภอประโคนชัยนะคะเชิญชวนเที่ยวงานประเพณีแห่เทียนพรรษาอำเภอประโคนชัยประจำปี2569อลังการขบวนต้นเทียนพรรษาและศิลปะวัฒนธรรมที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งของบุรีรัมย์ค่ะซึ่งปีนี้จัดขึ้นในช่วงวันที่30และ31กรกฎาคมที่บริเวณด้านหน้าเทศบาลเมืองประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งวันหยุดนี้นะคะอยากจะมาอิ่มบุญอิ่มใจมาที่บุรีรัมย์บ้านเราพาไปดูงานแห่เทียนสุดยิ่งใหญ่ตระการตานะคะที่ทางเทศบาลเมืองประโคนชัยค่ะคุณผู้ฟังวันพรุ่งนี้นะคะวันแรกของการจัดงาน30กรกฎาคม9นาฬิกาค่ะขบวนเทียนพรรษาขบวนรูปสัตว์ขบวนแห่ทั้ง6วัดจะมาประจำอยู่ที่จุดนัดหมายค่ะหลังจากนั้นนะคะผู้เข้าร่วมพิธีหัวหน้าส่วนราชการแขกผู้มีเกียรติตัวแทนขบวนเทียนพร้อมกันที่บริเวณเวทีกลางหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองประโคนชัยนะคะช่วงเวลา9นาฬิกา30นาทีจะเป็นพิธีเปิดงานเดินทางซึ่งประธานเดินทางมาถึงแล้วก็จะมีการแสดงพิธีเปิดโดยนักเรียนโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมพิธีเปิดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาอำเภอประโคนชัยนะคะ10นาฬิกาเริ่มเคลื่อนขบวนเทียนพรรษารูปสัตว์ประจำปีขบวนแห่ทั้ง6วัดตามแผนผังนะคะซึ่งเส้นทางขบวนแห่เทียนพรรษาก็จะไปตามลำดับนะคะขบวนที่1เป็นของวัดโพขบวนที่2วัดชัยมงคลขบวนที่3วัดโคนขบวนที่4วัดแจ้งขบวนที่5วัดจำปาและขบวนที่6วัดกลางค่ะวัดกลางประโคนชัยนะคะช่วงเวลา16นาฬิกาค่ะมอบของที่ระลึกให้แก่ธิดาประจำรถขบวนรูปสัตว์ประจำปีทั้ง6วัดอยู่ที่บริเวณเวทีกลางหลังจากนั้นนะคะช่วงเวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปชมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมจากนักเรียนโรงเรียนสอนทิพย์วิจิตรปัญญาค่ะ20นาฬิกาเป็นต้นไปประกาศผลและมอบรางวัลการประกวดเทียนพรรษารูปสัตว์ประจำปีขบวนแห่ประจำปี2569และ20นาฬิกา30นาทีรับชมคอนเสิร์ตเวียงนฤมลศิลปินสังกัดแกรมมี่โกแบบเต็มวงเลยค่ะ ต่อกันในวันที่31กรกฎาคมคุณผู้ฟังคะกับงานประเพณีแห่เทียนพรรษาอำเภอประโคนชัยนะคะที่บริเวณหน้าเทศบาลเมืองประโคนชัยอำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์วันที่31เนี่ยจะเริ่มในช่วงเวลา18นาฬิกาชมการแสดงศิลปะวัฒนธรรม20นาฬิกาชมมินิคอนเสิร์ตกีตาร์นิภาพรศิลปินจากสังกัดแกรมมี่โกลค่ะหลังจากนั้นค่ะช่วงเวลา21นาฬิกาชมมินิคอนเสิร์ตอ้นพานุวัฒน์นะคะจากรายการชิงช้าสวรรค์ค่ะแล้วก็มีลิเกคณะกล้วยหอมบรรจงศิลป์นะคะซึ่งก็สำหรับผู้ที่เป็นแฟนคลับเนาะก็ตามไปดูนะดูวันนี้เนี่ยดูในเมืองบุรีรัมย์เดี๋ยวพรุ่งนี้ไปดูกันต่อที่ไม่ใช่สิเป็นวันที่31เนาะไปดูกันต่อที่ประโคนชัยนะคะนี่ก็เป็นงานประเพณีแห่เทียนพรรษาประจำปี2569ที่อยากจะมาเชิญชวนทุกท่านนะคะไปร่วมชมบรรยากาศความยิ่งใหญ่อลังการของงานแห่เทียนในเมืองบุรีรัมย์ของเรานะคะหรือว่าใน อำเภอต่างๆในจังหวัดบุรีรัมย์ของเราซึ่งก็ไม่ได้มีแค่นี้นะคะคุณผู้ฟังอย่างทางนางรองทางอะไรเขาก็มีเช่นเดียวกันนะคะวันนี้นำรายละเอียดมาเล่าไม่หมดนะคุณผู้ฟังเวลาหมดก่อนต้องขออภัยสำหรับพื้นที่ไหนมีการจัดกิจกรรมอย่างไรบ้างนะคะก็สำหรับท่านใดที่อยู่พื้นที่ไหนอยากจะแจ้งก็สามารถแจ้งเข้ามาได้นะที่เพจของสวทบุรีรัมย์เราเนาะจะได้ทราบโดยทั่วกันนะคะว่ามีการจัดกิจกรรมอะไรที่ไหนอย่างไรบ้างนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังซึ่งต้องบอกว่ามันเป็นงานประเพณีอีกประเพณีหนึ่งนะที่ในส่วนของจังหวัดบุรีรัมย์ของเราก็ค่อนข้างที่จะมีชื่อเสียงเลยทีเดียวนะคะก็อยากจะให้ทุกคนได้ไปเที่ยวบ้านเรากันก่อนนะก่อนที่เราจะไปเที่ยวจังหวัดอื่นๆไปเที่ยวที่อื่นเนี่ยอยากจะเชิญชวนมาเที่ยวบุรีรัมย์บ้านเราก่อนมาดูซิว่าบ้านเราเนี่ยมันมีอะไรดีบ้างนะคะมีอะไรที่ต้องบอกว่าไม่แพ้ที่อื่นเลยนะคุณผู้ฟังแต่ว่าพวกเราเนี่ยก็ต้องมาเที่ยวบ้านเรากันก่อนนะจะได้เห็นความยิ่งใหญ่อลังการของบ้านเรานะเที่ยวบ้านเราแล้วไปเที่ยวอื่นๆที่อื่นๆดูซิว่าดีกว่าบ้านเราไหมนะคะมีอะไรที่เราจะต้องปรับปรุงเป็นแบบอย่างของจังหวัดอื่นๆเขาได้บ้างนะคะเราจะได้มาพูดคุยกันได้นะคุณผู้ฟังเนาะหรือโอ้โหเที่ยวบ้านเราเป็นแบบนี้นะพอไปเที่ยวที่อื่นอาจจะไม่ดีเท่าบ้านเราก็มีนะคะฉะนั้นเนี่ยก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านมาเที่ยวในบุรีรัมย์บ้านเรากันก่อนนะคะคุณผู้ฟังกับงานประเพณีสำคัญในปีนี้นะคะแล้วก็ช่วงเวลานี้ก็คืองานแห่เทียนพรรษานั่นเองค่ะมองดูเวลาเดินทางมาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วนะคะแม่บุญเรียนบอกว่าชอบเพลงเข้ารายการนะคะขอบคุณมากเลยป้าบรรเทาบอกว่าเวลา19นาฬิกานะจะไปดูลิเกกล้วยหอมนะจ๊ะแม่ยกเดี๋ยวนี้ป้าบรรเทานี่เตรียมมาลงมาลัยแล้วยังนี่เตรียมเงินมาลัยไว้หรือยังนะป้าบรรเทานะนะคะเมื่อกี้ดูในเพจมีคนไปจองปูเสือไว้แล้วด้วยนะป้าบรรเทารีบไปนะแม่พ่อแฟนลิเกรีบไปกันนะเพราะว่าเดี๋ยวมีคนไปจองที่ก่อนแล้วไปช้าเดี๋ยวไม่ได้เห็นหน้าพระเอกลิเกหน้าเวทีนะคะก็สนุกกันไปเนาะเที่ยวกันในช่วงของวันหยุดยาวนะคะอ๋อป้าบรรเทาว่าอะไรนะแบงค์20เนาะใช่ไหมคะแบงค์20เตรียมไว้แล้วนะนะถ้าร้องเพลงถูกใจได้รางวัลจากป้าบรรเทาแน่นอนเลยนะคะเดี๋ยวถ้าว่างเดี๋ยวจะแวะไปดูเหมือนกันนะคะน่าจะเน้นไปหาของกินแหละหนูเนี่ยสไตล์หนูเนี่ยนะเว้นไปหาของกินไปดูลิเกเนาะหาของกินไปนั่งดูลิเกแล้วกันนะคะขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังค่ะวันนี้เวลาของเราเดินทางมาถึงช่วงท้ายของรายการและไหนคุณผู้ชมแนะนำผลงานเพลงอะไรกันไว้บ้างลำดับใครขอก่อนนี่ดูก่อนนะใครขอก่อนใครขอหลังเนาะนี่เนาะป้าบรรเทามั้งนี่น่าจะก่อนเขาเนาะป้าบรรเทาขอเพลงอะไรนะจ๊ะแบ่งบุญพี่บ้างของเอกราชสุวรรณภูมิใช่ไหมคะเดี๋ยวหาดูให้ก่อนนะแบ่งบุญพี่บ้างนะในช่วงนี้นะคะวันพระนะคะคุณผู้ฟังหลายท่านก็ไปเที่ยวกันเนาะไปเที่ยวกันไปทำบุญกันเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวในช่วงของวันสำคัญทางพระพุทธศาสนานะคะเดี๋ยวหาเพลงให้ก่อนนะแบ่งบุญพี่บ้างนะคะของเอกราชสุวรรณภูมิจัดให้ในช่วงท้ายของรายการวันนี้นะคะวันนี้ดิฉันพิมพ์ปากาวิรามพร้อมกับทีมงานสวทบุรีรัมย์ลาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ค่ะพบเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 นกับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ EOD เหยียบกับระเบิดบาดเจ็บสาหัสระหว่างปฏิบัติภารกิจเก็บกู้ในพื้นที่ชายแดนสระแก้วอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: วันอาสาฬหบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรจนเกิดพระรัตนตรัยครบองค์เป็นครั้งแรกขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญฟังธรรมรักษาศีลและเวียนเทียนพร้อมน้อมนำหลักทางสายกลางสู่การดำเนินชีวิตเพราะใจที่มีสติคือจุดเริ่มต้น

0: แห่งการเริ่มต้นทำสิ่งดีๆในชีวิตเพื่อตัวเราครอบครัวและสังคมที่สงบสุขร่มเย็นขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์พร้อมทั้งถวายผ้าอาบน้ำฝนและแห่เทียนพรรษาเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทย
1: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
2: คนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์ครับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
3: เกิดเหตุเจ้าหน้าที่ EOD เหยียบกับระเบิดบาดเจ็บสาหัสระหว่างปฏิบัติภารกิจเก็บกู้ในพื้นที่ชายแดนสะแก้ว
4: หน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมที่1ยังคงเดินหน้าปฏิบัติภารกิจเก็บกู้ทุ่นระเบิดในพื้นที่อันตรายบริเวณบ้านหนองจานตำบลโนนหมักมุ่นอำเภอคกสูงจังหวัดสะแก้วแต่ระหว่างปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ได้เหยียบกับระเบิดจนได้รับบาดเจ็บสาหัสคือจ่าสิบเอกอุดมศักดิ์นึกมั่นเจ้าหน้าที่สำรวจทางเทคนิคสังกัดกองพันทหารมาที่30ซึ่งขณะเกิดเหตุอยู่ระหว่างการสำรวจและกำหนดแนวทุ่นระเบิดชนิด PMN ที่ตรวจพบในพื้นที่เพื่อวางแผนเก็บกู้อย่างปลอดภัยส่งผลให้ข้อเท้าซ้ายขาดและแขนซ้ายได้รับบาดเจ็บจากสะเก็ดระเบิดแต่ยังคงมีสติรู้สึกตัวดีหลังเกิดเหตุชุดปฏิบัติการได้เร่งให้การปฐมพยาบาลก่อนลำเลียงผู้ได้รับบาดเจ็บส่งโรงพยาบาลอรัญญประเทศเพื่อเข้ารับการรักษาอย่างเร่งด่วนพร้อมยุติการปฏิบัติการในพื้นที่ชั่วคราวสำหรับพื้นที่ปฏิบัติการแห่งนี้เป็นพื้นที่อันตรายที่มีทุ่นระเบิดตกค้างจากสถานการณ์ในอดีตมีพื้นที่รวมกว่า 80,000 ตารางเมตรโดยเจ้าหน้าที่สามารถเก็บกู้ได้แล้วกว่า 62,000 ตารางเมตรเหลือพื้นที่ที่ต้องดำเนินการอีก 18,800 ตารางเมตรเหตุการณ์ครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความเสี่ยงของภารกิจเก็บกู้ทุ่นระเบิดแม้จะดำเนินงานภายใต้มาตรการความปลอดภัยอย่างเข้มงวดแต่ยังคงมีวัตถุระเบิดตกค้างที่อาจเป็นอันตรายได้จึงจำเป็นต้องใช้ความระมัดระวังสูงสุดเพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่และประชาชนในพื้นที่ชายแดนสรัญชนารถชุ่มสวทสะแก้วรายงาน
3: กรมบัญชีกลางอัปเดตการจ่ายเงินตามโครงการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนสิงหาคม2569โดยขยายเวลาการรับสิทธิ์ให้ผู้ถือบัตรอย่างต่อเนื่องและเงินเพิ่มเบี้ยความพิการอีก200บาทต่อเดือน
5: นายธนาโชครุ่งถิปานนท์รองอธิบดีกรมบัญชีกลางในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลางเปิดเผยว่าโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2565ได้ประกาศขยายเวลาการรับสิทธิ์สำหรับผู้มีสิทธิ์ตามโครงการเดิมออกไปจนถึงวันที่30กันยายน2569จากเดิมที่จะสิ้นสุดในวันที่31กรกฎาคมนี้โดยผู้มีสิทธิ์ในปัจจุบันไม่ต้องดำเนินการใดๆเพิ่มเติมและสามารถใช้สิทธิ์ผ่านบัตรประจำตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดได้ตามปกติสำหรับรายการโอนเงินสวัสดิการแห่งรัฐในเดือนสิงหาคมนี้ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับวงเงินซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม80บาทต่อคนต่อ3เดือนไปจนถึงเดือนกันยายนนี้และวงเงินค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะ750บาทต่อคนต่อเดือนครอบคลุมบริษัทขนส่งจำกัดหรือบขส.องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมก.รถไฟรถไฟฟ้าและรถโดยสารเอกชนที่เข้าร่วมโครงการโดยวงเงินดังกล่าวไม่สามารถถอนเป็นเงินสดหรือสะสมไปใช้ในเดือนถัดไปได้นอกจากนี้วันที่20สิงหาคม2569ผู้มีสิทธิ์ที่เป็นคนพิการซึ่งมีบัตรประจำตัวคนพิการและได้รับเบี้ยความพิการ800บาทต่อเดือนจะได้รับเงินเพิ่มเบี้ยความพิการอีก200บาทต่อเดือนโดยโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่ผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขประจำตัวประชาชน13หลักหรือบัญชีที่แชร์รับเบี้ยความพิการปริมปราศโสภาภาครายงาน
3: จังหวัดภูเก็ตคุมเข้มมาตรการรักษาความสงบเรียบร้อยและการงดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดเป็นเวลา48ชั่วโมงในช่วงวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาหากพบฝ่าฝืนดำเนินคดีตามกฎหมาย
6: นายชนเรนเกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตสั่งการให้นายอำเภอทุกอำเภอและตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตบูรณาการความร่วมมือตรวจตราและบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดตามมาตราการรักษาความสงบเรียบร้อยในช่วงวันอาสาหบูชาและวันเข้าพรรษาโดยจัดชุดลงพื้นที่ตรวจสถานบริการและสถานประกอบการทั่วทั้งจังหวัดภูเก็ตเน้นย้ำมาตรการงดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดเป็นเวลา48ชั่วโมงตั้งแต่วันที่29ถึง30กรกฎาคมนี้โดยยกเว้นการจำหน่ายในสถานที่ตามที่กฎหมายกำหนดเช่นอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศภายในสนามบินโรงแรมสถานบริการที่ได้รับอนุญาตและสถานประกอบการในพื้นที่ท่องเที่ยวที่ได้รับการประกาศตามกฎหมายเท่านั้นอย่างไรก็ตามหากพบการฝ่าฝืนให้ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดโดยผู้กระทำผิดมีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนวพันธ์พรายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
3: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19 นาฬิกาครับ
7: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: านกำลังติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอำนาจเจริญ FM 103.25 MHz
1: ในโลกนี้ถูกเขาสรรเสริญกับตัวลอยฟุ้งเฟ้อไปถูกเขานินทาด่าว่าก็มาขัดใจโกรธแค้นอยู่เหมือนกับคนบ้าได้รับสรรเสริญก็บ้าไปอย่างได้รับนินทาก็บ้าไปอย่างนี่เพราะมันไม่รู้ว่ามันเป็นเช่นนั่นเองคือว่าในโลกต้องเป็นเช่นนี้เอง
2: สารธรรมเพื่อมวลชนโดยพระธรรมโกษาจารย์พุทธทาสภิกขุ
0: ผู้ที่ทำ

0: รั่นไทยผองกรองความเศร้าสูกาดูนอัดสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: วันนี้ให้เลือดออกจะกลับมาหากคุณยังนิ่งเฉยคนที่คุณรักจะไม่ปลอดภัยร่วมกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเสียตั้งแต่วันนี้เปลี่ยนน้ำทุก7วันปิดฝาภาชนะให้มิดชิดป้องกันแหล่งน้ำขังถ้าเด็กมีไข้สูงอย่านิ่งนอนใจอาจเป็นไข้เลือดออกได้พาพบแพทย์ด่วนกำจัดลูกน้ำยุงลายเพื่อไม่ให้มีฆาตกรตัวร้ายในบ้านคุณ
2: สร้างขันซีวิตของเจ้าคือหนังเรื่องหนึ่งข้อประพ่อเขาคือซิบเบอร์แมนผู้กำกับแต่เขาคือผู้สนับสนุนที่เฮ็ดให้โตเอกตั้งเจ้า

0: 086 LINE Official @OIC Connect ครอบครอบครอคุ้มครองผู้เฮ็ดประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเจ้า
1: เฮ้ยเป็นไหนบ่าวคือล่างรถแต่เซาแท้สิไปไสเนาะนี
2: ่ว่าสิไปตลาดครับเอาโทรศัพท์ไปซ
1: ่
2: อม
1: เอาๆๆคั่นไปตลาดซั่นน่ะขากลับไว้หั่นในซอยน้ำเด้อซื้อน้ำมันมาถอดไข
2: ่ได้เลยครับ
1: เดี๋ยวๆๆอย่าเฝ้าไปใส่หมวกกันน็อกไปน้ำเนี่ย
2: บ่ๆๆบ่ใส่ดอกไปตลาดใกล้ซ้ำนี่ว่ามันสิเอาเงินให้บ่ๆๆบ่ใส่บ่ใส
1: ่บ่ได้บ่ได้สิไปใกล้ไปไกลก็ต้องใส่หมวกกันน็อกเพื่อความปลอดภัยเพราะว่าอุบัติเหตุมันบ่ได้บอกล่วงหน้าดิบ่เห็นบอกในข่าวบ่อึดบ่อยาก
2: โอ้เนาะลูกพี่เอามาเอามาเอาหมวกกันน็อกมาเอาเงินมาพร้อมสิใส่ดอก
3: สวมหมวกกันน็อกทุกครั้งที่ขับขี่และโดยสารลดความสูญเสียเพื่อความปลอดภัยบนท้องถนนด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
4: สวท.อำนาจเจริญสถานีข้อมูลข่าวสารเพื่อบริการหน่วยงานภาครัฐภาคธุรกิจและภาคประชาชนสนใจเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารติดต่อเราได้ที่045-523-070 045-523-129 หรือ092-246-8550 สวท.อำนาจเจริญเติมปัญญาให้รู้เท่าทันสร้างสรรค์พัฒนาถิ่นไทย

0: สาระข่าวสารทุกเรื่องราวที่คุณอยากรู้ทุกความเคลื่อนไหวในภาคอีสานตอนล่าง
1: นำความมวลความบันเทิงข้อมูลเรื่องเล่าดีๆมาฝากพี่ฝากน้องพร้อมปักบุตรน้ำกันมองนี่
0: ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาดี 4:00 น.
1: ในรายการ

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเช็คอินถิ่นอีสานใต้พบกันเวลาดี4โมงเย็นเช่นเดิมนะคะวันนี้เราพบกันนะคะวันพุธที่29กรกฎาคม2569อยู่กับสวท.อำนาจเจริญเป็นแม่ข่ายผลิตรายการนะคะดิฉันจุตินัทจันทร์ลุทินค่ะวันนี้มาคนเดียวนะคะวันนี้พี่อนุชาบรมติดภารกิจนะคะซึ่งวันนี้เป็นวันหยุดนะคะเป็นวันหยุดนะคะเริ่มเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันอาสาฬหบูชาเชื่อว่าหลายคนนะคะตั้งแต่ช่วงเช้าคงจะลุกขึ้นมานะคะทำบุญตักบาตรตื่นมาแต่เช้านะคะทำบุญตักบาตรแล้วก็ช่วงเย็นก็จะมีการเวียนเทียนด้วยนะคะเป็นวันขึ้น15ค่ำเดือน8นะคะวันอาสาฬหบูชาค่ะแล้วก็หลายๆภาคส่วนนะคะได้จัดกิจกรรมกันค่ะวันนี้ก็ทักทายนะคะทั้งคุณผู้ฟังแล้วก็คุณผู้ชมค่ะคุณผู้ฟังที่รับฟังผ่านทางสวททั้ง9จังหวัดในสังกัดของสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2อุบลราชธานีแล้วก็ที่รับชมผ่านทางเพจเช็คอินถิ่นอีสานใต้ของเรานะคะขอบคุณกำลังใจนะคะการกดไลค์กดแชร์แล้วก็การคอมเมนต์เข้ามาด้วยนะคะบางทีเนื่องจากเวลานะคะที่มีจำกัดอาจจะไม่ได้อ่านคอมเมนต์อาจจะไม่ได้อ่านออกอากาศนะคะต้องขออภัยด้วยจริงๆแต่ว่าทีมงานผู้จัดนะคะก็ได้ดูนะคะแล้วก็ได้ขอบคุณนะคะในกำลังใจที่ส่งมาให้นะคะวันอาสาฬหบูชาค่ะวันนี้เช็คอินถิ่นอีสานใต้ของเรานะคะมีหลากหลายเรื่องราวเช่นเดิมที่จะนำมาฝากคุณผู้ฟังคุณผู้ชมกันค่ะแน่นอนว่าวันนี้นะคะเป็นวันอาสาฬหบูชาตรงกับ15ค่ำเดือน8ของทุกๆปีซึ่งก็เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศเป็นทรงประกาศพระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรกนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูความสำคัญความเป็นมากันแล้วก็รวมไปถึงนะคะที่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชนะคะท่านประธานคติธรรมให้นะคะแล้วก็ตามกันต่อนะคะเรื่องนี้เชื่อว่าเป็นเรื่องที่หลายคนให้ความสนใจนั่นก็คือเรื่องที่มีการทุจริตการสอบท้องถิ่นนะคะนายกท่านก็บอกว่าทางด้านของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะคะทุกภาคส่วนนะคะต้องเร่งปราบปรามการทุจริตการสอบท้องถิ่นเรียกศรัทธากับคืนมาให้ได้นะคะแล้วก็ไปอีกเรื่องนึงค่ะหลายคนคงจะได้ติดตามข่าวในเรื่องของภัยพิบัติธรรมชาติก็คือแผ่นดินไหวที่ญี่ปุ่นเนี่ยนะคะทางกระทรวงการต่างประเทศก็ออกมายืนยันว่าคนไทยที่อาศัยอยู่ที่ญี่ปุ่นนะคะที่จังหวัดคุมาโมโตะนั้นนะคะยังปลอดภัยดีแล้วก็รวมไปถึงเรื่องที่เราจะเช็คอินนะคะในช่วงของข่าวสารเดี๋ยววันนี้เรามาเช็คอินที่อุบลราชธานีค่ะเริ่มกันแล้วนะคะกับงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาประจำปี2569เดี๋ยวติดตามกันนะคะส่วนช่วงเตือนภัยไซเบอร์นะคะเรามาดูกันว่าทุกวันเนี้ย AI นะคะเขาทำอะไรได้มากนะคะเขาเป็นมิจฉาชีพไหมหรือว่าเขาเป็นคนจริงๆอ่ะหรือว่าเขามีความบริสุทธิ์ใจกับเราหรือไม่นะคะวันนี้ในช่วงเตือนภัยไซเบอร์ก็จะเอาเรื่องของมิจฉาชีพที่ใช้ AI นะคะในการหลอกลวงอ่ะนะคะเราต้องระวังกันอะไรบ้าง1 2 3เดี๋ยวมาติดตามกันในช่วงเตือนภัยไซเบอร์ส่วนช่วงรัดเข็มขัดประหยัดพลังงานพลัดนะคะเราก็ยังต้องรัดเข็มขัดกันอยู่เนาะมาดูว่าเชื่อว่าทุกบ้านหรือว่าทุกสำนักงานย่อมมีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้กันอยู่แล้วนะคะบางท่านอาจจะใช้ทั้งคอมตั้งโต๊ะใช้ทั้งโน้ตบุ๊กเรามาดูกันว่าวิธีที่เราจะประหยัดพลังงานให้กับหน้าจอคอมพิวเตอร์มีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวมาเล่าสู่กันฟังแล้วก็ช่วงอีกช่วงหนึ่งนะคะช่วงครึ่งหลังนะคะจะเป็นรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงวันนี้ติดตามรับชมรับฟังได้กับทางสวท.ชัยภูมินะคะอ่ะเดี๋ยวไปที่เรื่องแรกกันนะคะวันนี้วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันอาสาฬหบูชาค่ะตรงกับขึ้น15ค่ำเดือน8ของทุกปีเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรกหลังจากตรัสรู้ได้2เดือนเต็มนะคะถือเป็นวันที่มีพระรัตนตรัยครบองค์3บริบูรณ์ก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีเหตุการณ์สำคัญนะคะเกิดขึ้น4ประการก็คือ1เป็นวันแรกที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประกาศพระพุทธศาสนา2เป็นวันแรกที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมนะคะชื่อธรรมก็คือธรรมจักรกับปวัตนสูตรค่ะ3เป็นวันแรกที่พระสงฆ์สาวกเกิดขึ้นครั้งแรกในโลกก็คือพระฤาษี ฤาษีโกณฑัญญะนะคะหรือว่าพระอัญญาโกณฑัญญะได้บวชเป็นภิกษุด้วยวิธีเอหิภิกขุอุปสัมปทาด้วยวาจาของพระพุทธเจ้า4เป็นวันแรกที่มีพระรัตนตรัยครบ3องค์บริบูรณ์นะคะก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ค่ะและสมเด็จพระอริยสาขออภัยค่ะและสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกนะคะประธานพระกติธรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชาหากท่านประสงค์ให้โลกสงบสุขขอจงเร่งเจริญรอยตามพระยุคลบาทของพระพุทธองค์ผู้ทรงพระมหากรุณาประธานอริยอัตทางคิกมักกรรมนะคะเป็นหนทางพร้อมเพรียงกันในเรื่องของการบำเพ็ญคุณประโยชน์นั่นก็คือการเริ่มจากการมีสัมมากัมมันตะอยู่ทุกขณะนะคะสัมมากัมมันตะก็คือการคิดดีพูดดีทำดีนะคะหรือว่าจะเป็นมรรคมีองค์แปดนะคะสมเด็จพระสังฆราชท่านก็ได้ประทานนะคะเป็นคติธรรมในวันอาสาฬหบูชาก็คือให้มีสัมมากัมมันตะอยู่ทุกขณะนะคะการประพฤติชอบประพฤติดีนะคะมาดูอีกเรื่องหนึ่งกันต่อเลยนะคะไปที่เรื่องที่ท่านนายกรัฐมนตรีนะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในการประชุมผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยนะคะโดยเน้นย้ำว่าแม้จะมีภารกิจทั้งในและก็ต่างประเทศแต่ก็ยังติดตามงานของกระทรวงอย่างใกล้ชิดพร้อมระบุว่าหลายประเทศนะคะยังเชื่อมั่นในศักยภาพและความมั่นคงของประเทศไทยทั้งด้านเศรษฐกิจการลงทุนและความมั่นคงด้านพลังงานซึ่งสิ่งที่ต้องเร่งฟื้นฟูก็คือความเชื่อมั่นของประชาชนภายหลังพบการทุจริตการสอบบรรจุข้าราชการของท้องถิ่นนะคะท่านนายกก็ได้เข้าไปที่กระทรวงนะคะแล้วก็ยืนยันว่าจะดำเนินการให้ถึงที่สุดตามพยานหลักฐานและไม่มีการปกป้องผู้กระทำความผิดเพื่อเรียกศรัทธาของประชาชนให้กลับคืนมาพร้อมนะคะได้มีการท่านได้สั่งให้วางระบบนะคะป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำและก็ย้ำให้ทุกคนที่เป็นข้าราชการต้องไม่เริ่มต้นด้วยการโกงนะคะนอกจากนี้ยังมอบหมายให้ผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยประสานผู้ว่าราชการจังหวัดชายแดนไทยเมียนมาจัดเตรียมข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติภัยพิบัติและยาเสพติดเพื่อประกอบการหารือกับผู้นำเมียนมาระหว่างการเยือนประเทศไทยในช่วงต้นเดือนสิงหาคมนี้นะคะในช่วงต้นเดือนหน้าผู้นำเมียนมาก็จะเยือนประเทศไทยนะคะจากเรื่องของการที่ท่านนายกได้มีการสั่งการนะคะว่าให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เร่งเรียกคืนศรัทธากลับมาให้พี่น้องประชาชนในการทุจริตนะคะการสอบข้าราชการท้องถิ่นคราวนี้เราไปดูเรื่องของภัยพิบัติกันบ้างนะคะเชื่อว่าคนไทยก็มีอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะซึ่งได้เกิดเหตุนะคะแผ่นดินไหวที่จังหวัดคุมาโมโตะนะคะที่ญี่ปุ่นทางด้านของกระทรวงการต่างประเทศได้ออกมาแถลงการนะคะออกมาประกาศโดยนางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกของกระทรวงการต่างประเทศนะคะออกมาเปิดเผยว่าได้รับแจ้งจากสถานกงสุลใหญ่หน้าเมืองฟูกูโอกะหลังจากเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาดแมกนิจูด 7.1 เมื่อบ่ายวานนี้นะคะวันที่28กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยมีจุดศูนย์กลางที่เมืองฮิกาวะจังหวัดคุมาโมโตะประเทศญี่ปุ่นว่าในบริเวณดังกล่าวเกิดความเสียหายเป็นวงกว้างกระทบต่อการให้บริการและโครงสร้างพื้นฐานเช่นระบบขนส่งสาธารณะรถไฟและรถไฟความเร็วสูงหยุดให้บริการในหลายเส้นทางนะคะรวมถึงสนามบินของจังหวัดคุมาโมโตะที่หยุดให้บริการในขณะนี้นะคะตลอดจนการให้บริการไฟฟ้าประปาในหลายพื้นที่ทั้งนี้มีคนไทยพำนักอยู่ในจังหวัดคุมาโมโตะจำนวนประมาณ455คนนะคะ455คนซึ่งสถานกงสุลใหญ่ได้ติดต่อชุมชนไทยแล้วทราบว่าปลอดภัยดีนะคะแต่อาจได้รับผลกระทบจากการหยุดจ่ายไฟฟ้าน้ำประปาแก๊สเป็นการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยรวมถึงบางรายได้อพยพไปอยู่ในศูนย์พักพิงตามคำแนะนำรายงานนะคะโดยไม่มีรายงานว่าคนไทยอยู่ในจังหวัดอื่นๆนะคะซึ่งเรื่องนี้นะคะทางด้านของกระทรวงการต่างประเทศนะคะก็แจ้งว่าหากคนไทยที่ต้องการให้ความช่วยเหลือสามารถติดต่อสถานกงสุลใหญ่ณเมืองฟูกูโอกะได้นะคะที่หมายเลข0902585 3027นะคะสำหรับพี่น้อง คนไทยที่มีญาติอยู่ที่ญี่ปุ่นนะคะจังหวัดคูมาโมโตะหรือว่าจังหวัดใกล้เคียงก็สามารถสอบถามได้ที่กระทรวงการต่างประเทศหรือว่ากรมศูนย์ใหญ่นะคะที่อยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะแต่เบื้องต้นนะคะทางกระทรวงการต่างประเทศรายงานแล้วนะคะว่าคนไทยปลอดภัยดีนะคะอาจจะมีได้รับผลกระทบบ้างในเรื่องของไฟฟ้าน้ำประปานะคะเป็นการชั่วคราวนะคะอีกคราวนึงค่ะเรามาเช็คอินกันที่อุบลราชธานีนะคะในช่วงของเทศกาลเข้าพรรษาทุกปีแน่นอนว่าก็จะมีงานประเพณีที่ยิ่งใหญ่หนึ่งเดียวในโลกนั่นก็คืองานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษานะคะมากันที่อุบลราชธานีค่ะช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะในช่วงเวลาประมาณ 8:30 นาทีนายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานในพิธีอัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทานและผ้าอาบน้ำฝนพระราชทานเพื่อประดิษฐานเป็นเทียนชัยอยู่ที่เป็นเทียนชัยมิ่งมงคลนะคะณปรัมพิธีหน้าวัดศรีอุบลรัตนารามที่อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาประจำปี2569โดยมีประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินะคะร่วมพิธีและชื่นชมความงามความงดงามตระการตาจำนวนมากนะคะยิ่งใหญ่นะคะแล้วก็เริ่มแล้วสำหรับวันแห่เทียนงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี29ถึง30กรกฎาคมนี้นะคะ125ปีแล้วนะคะสำหรับงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาที่จังหวัดอุบลราชธานีค่ะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะท่านผู้ราชการจังหวัดอุบลราชธานีก็ได้เป็นประธานในพิธีอัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทานและผ้าอาบน้ำฝนพระราชทานมาประดิษฐานเป็นเทียนชัยมิ่งมงคลอยู่ที่หน้าวัดศรีอุบลแล้วนะคะใครที่อยากจะไปเที่ยวชมความงดงามนะคะของขบวนแห่เทียนเข้าพรรษาไปชมไปดูกันได้ที่บริเวณทุ่งสีเมืองนะคะงาน2วันนะคะ 29-30 กรกฎาคมนี้ค่ะอะเดี๋ยวไปที่ช่วงเตือนภัยไซเบอร์ค่ะ
1: รู้ทันทุกกลโกงออนไลน์รู้ทันภัยที่ปลายนิ้วช่วงเตือนภัยไซเบอร์
2: ระวังคนที่คุณคุยอยู่อาจจะเป็น AI ไม่ใช่คนจริงๆฟังทางนี้ครับยุคนี้นะครับใครๆครับก็ใช้ AI ครับไม่ว่าจะเป็นการหาข้อมูลหรือแม้แต่การคุยกับคนอื่นหรือแม้แต่การออกแบบคำพูดครับซึ่งตัวคนร้ายเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะใช้ AI นะครับหรือ artificial intelligence เอามาประกอบกับการหลอกลวงตัวเหยื่อได้นะครับซึ่งนะครับอาจจะนำเราไปสู่การตกเป็นเหยื่อของการหลอกลงทุนนะครับหรือแม้แต่การหลอกตัวแมนสแกมต่างๆนะครับซึ่งจริงเราไม่รู้นะครับว่าคนที่เราคุยอยู่เนี่ยนะครับมันคือตัวจริงหรือไม่นะฮะสังเกตนะครับสัญญาณเตือน3ข้อนี้นะครับ1รูปหล่อสวยนะครับเพอร์เฟคมากเลยครับหน้าตาอย่างกับเทพธิดานางฟ้ามาจุติเกิดมาไม่เคยเจอใครสวยขนาดนี้นะครับนั่นก็อาจจะเป็น AI ก็ได้นะครับ2นะครับตอบไวมากครับเหมือนสแตนด์บาย24ชั่วโมงเลยครับทักไปปุ๊บตอบมาเลยครับเหมือนว่าวันๆเค้านี่นะครับไม่ทำอะไรครับนอกจากจะรอคุยกับเราครับข้อ3นะครับบางครั้งอาจจะมาในคราบของคนรู้จักเราก็ได้นะครับปัจจุบันครับมีเทคโนโลยีที่เราเรียกว่า Deep Fake นะครับหรือ Voice Cloning นะครับคือการเอาหน้าของคนที่เรารู้จักเนี่ยนะครับมาสวมลอยแล้วมาขยับปากนะครับหรือบางทีการที่เราคุยกับเขาผ่านทางโทรศัพท์หรือเปิดกล้องคุยนะครับเสียงเนี่ยมันเหมือนคนที่เรารู้จักจริงๆครับเวลาเราเจอแบบนี้นะครับเราต้องระวังเอาไว้ให้มากๆครับวิธีแก้การลักทิปนะครับของพวกมิจฉาชีพที่ใช้ AI นะครับข้อแรกนะครับให้เราแคปรูปของเขาเอาไว้นะครับหรือเซฟรูปของเขาเอาไว้แล้วก็ลองไปค้นหาในเปิดเอนจินต่างๆว่าคนนี้นะครับมันมีตัวตนจริงหรือเปล่าหรือหน้าลักษณะนี้นะครับมันใช่มนุษย์หรือเปล่านะฮะเพราะบางครั้งเขาอาจจะไม่ใช่มนุษย์ครับแต่เขาก็คือ AI นั่นเองข้อที่2นะครับเราลองเช็คดูนะครับว่ามันจะมีเรื่องของหน้าเนี่ยมันหลุดออกมาหรือเปล่าหน้าหลุดหมายถึงอะไรหมายถึงหน้าหลุดอย่างนี้หรอไม่ใช่นะครับหมายถึงให้เราบอกเขาครับว่าลองทำท่าอื่นดูครับขยับนิ้วมือปิดหน้าปิดอย่างนี้อย่างนี้นะครับอย่างนี้นะครับว่ามันจะหลุดหรือเปล่านะครับข้อ3นะครับข้อนี้คือสำคัญที่สุดสำคัญมากๆเลยนะครับถ้าเกิดเขาชวนคุยเรื่องเงินหรือเป็นการชวนลงทุนต่างๆเนี่ยนะครับเราต้องคุยกับเขาครับเพราะนั่นเป็นจุดที่คนร้ายเนี่ยมักที่จะใช้แต่ได้เงินจากเราอยากได้ข้อมูลจากเรานะครับดังนั้นเนี่ยนะครับถ้าเกิดเขาคุยกันเรื่องแบบนี้เนี่ยนะครับให้เราเนี่ยบล็อกไปเลยไม่ต้องคุยต่อแต่ผมขอระวังไว้ข้อนึงถ้ามีการเปิดกล้องเสียวแลกห้องกันเมื่อไหร่เนี่ยนะครับอันนี้ก็ต้องระวังไว้ด้วยนะฮะสมัยนี้ ี้นะครับเทคโนโลยีมันไปไกลมากเลยนะครับถึงขนาดที่ว่าจะพาเราไปขึ้นอวกาศได้นะครับเทคโนโลยีเนี่ยเราไม่สามารถห้ามได้ครับเราไม่สามารถที่จะไม่ใช้ได้ครับเพราะว่าถึงเราจะหยุดนะครับแต่เทคโนโลยีเนี่ยมันยังล้อมรอบตัวเราก้าวกระโดดไปรอบตัวเราตลอดนะครับดังนั้นนะครับให้ใช้อย่างมีสตินะครับแล้วก็ระวังในเรื่องของโลกออนไลน์เพราะว่าในโลกออนไลน์ปัจจุบันคนร้ายก็อาศัยเทคโนโลยีพวกนี้ไม่ว่าจะเป็น AI ก็ตามแต่หรือระบบต่างๆก็ตามแต่เขาจะอาศัยจังหวะในการที่จะสร้างโอกาสในการหลอกลวงเราดังนั้นนะครับเพียงแค่เรามีสติครับไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนนะครับเราก็จะไม่ตกเป็นเหยื่อครับด้วยความปรารถนาดีจากตำรวจไซเบอร์ครับ
0: ขอบคุณตำรวจไซเบอร์นะคะคลิปดีๆไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนนะคะเช็คดูก่อนว่าไอ้นี่คนจริงๆหรือว่า AI นะคะถ้ามีข้อสงสัยหรือว่าตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพแล้วนะคะก็สามารถที่จะโทรไปแจ้งความออนไลน์ได้ที่สายด่วน1441ตลอด24ชั่วโมง1441จริงๆไม่อยากให้โทรหรอกนะคะอ่ะไปที่อีกช่วงนึงของรายการของเราค่ะในช่วงรัดเข็มขัดประหยัดพลังงานพลัสค่ะ
3: รวมมือประหยัดแอมน้ำมันที่มีก็จะพอใช้
0: รัดเข็มขัดประหยัดพลังงาน plus ในช่วงรัดเข็มขัดประหยัดพลังงาน plus นะคะเชื่อว่าทุกสำนักงานทุกที่ทำงานทุกบริษัททุกบ้านเนี่ยนะคะหรือว่าจะแทบทุกบ้านเลยนะก็จะมีเครื่องคอมพิวเตอร์กันนะคะทุกวันนี้แล้วเครื่องคอมพิวเตอร์ก็จะเป็นอีกหนึ่งเครื่องใช้ไฟฟ้าที่หลายคนมองว่าเอ๊ะเขากินไฟด้วยหรอนะคะแต่วันนี้นะคะในช่วงนี้ในช่วงรัดเข็มขัดประหยัดพลังงาน plus นะคะเราจะมีเทคนิควิธีง่ายๆมี6วิธีที่จะช่วยประหยัดพลังงานหน้าจอคอมพิวเตอร์นะคะอย่างแรกเลยก็คือลดความสว่างของหน้าจอก็จะลดอัตราการกินไฟได้ทันทีเลยนะคะลองลดดูลุงเนาะนะคะแล้วก็2โหมดสลีปจะกินไฟมากถึง 60% นะคะของการใช้คอมพิวเตอร์ปกติเลยทีเดียวใครใช้ชอบโหมดสลีปนะคะใครชอบใช้โหมดสลีปอยู่นะคะก็ลองปรับเปลี่ยนดูเนาะนะคะอย่างเช่นนะคะพักหน้าจอชั่วคราวไม่ถึง1ชั่วโมงให้กดชัตดาวน์หรือว่าโหมดสลีปได้นะคะแต่ว่าถ้าไม่ใช้คอมถึง2-3 ชั่วโมงเนี่ยควรใช้โหมดไฮเปอร์เน็ตแทนโหมดสลีปเพราะว่ามันจะช่วยประหยัดพลังงานประหยัดไฟมากกว่าแล้วก็5นะคะถอดปลั๊กทันทีหลังไม่ใช้งานแล้วลดการใช้พลังงานได้แน่นอนนะคะบางทีเราก็เสียบปลั๊กแช่ไว้ทั้งวันทั้งคืนหรือว่าเป็นเดือนก็มีนะคะลองสังเกตดูนะคะปลั๊กที่ทำงานคอมพิวเตอร์ของเราอ่ะมาที่ช่วงท้ายของรายการกันแล้วค่ะวันนี้ในช่วงเวลา 16:55 จะมีการถ่ายทอดเสียงพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสานินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานะคะประมาณ 16:55 ช่วงต่อไปค่ะติดตามรับฟังรับชมรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงนะคะกับสวทชัยภูมิค่ะและก็รายการเช็คอินถิ่นอีสานใต้พรุ่งนี้ติดตามได้กับทางสวท101นะคะวันนี้ดิฉันจุตินันท์จรุถิ่นและก็ทีมงานสวทอำนาจเจริญลาคุณผู้ฟังคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีครับพบกับรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงรายการที่แสดงความอาลัยและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างหาที่สุดมิได้ออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์70สถานีทั่วประเทศวันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชัยภูมิสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1ผลิตรายการโดยมีผมศาสตร์ว่องการดีรับหน้าที่ดำเนินรายการครับคุณผู้ฟังครับช่วงแรกของรายการจะพาทุกท่านย้อนกลับไปเมื่อปีพุทธศักราช2525ที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จโดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งผ่านเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียวจังหวัดชัยภูมิซึ่งเป็นผืนป่าที่ใหญ่ที่ยังคงเหลืออยู่ไม่กี่แห่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทรงมีพระราชดำรัสว่าพื้นที่บนภูเขาเป็นพื้นที่ราบสูงกว้างขวางมีป่าอุดมสมบูรณ์และยังมีสัตว์อยู่อีกมากมายหลายชนิดเหมาะสมที่จะอนุรักษ์ให้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าเพื่อพัฒนาให้เป็นสวนสัตว์เปิดจากพระราชดำรัสดังกล่าวก่อให้เกิดโครงการสวนสัตว์ธรรมชาติภูเขียวอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งนับเป็นจุดเริ่มต้นของการปล่อยสัตว์ป่าคืนสู่ธรรมชาติเป็นครั้งแรกไปติดตามเรื่องนี้กันในช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องครับ
0: ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง
2: จังหวัดชัยภูมิถูกกล่าวขานถึงความมหัศจรรย์ของผืนป่าที่มีความเป็นธรรมชาติมากที่สุดนั่นคือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียวสถานที่ที่เป็นแหล่งศึกษาธรรมชาติแหล่งอาหารของสัตว์ป่าที่สมบูรณ์ที่สุดมีเนื้อที่กว่า 975,000 ไร่ในเขตพื้นที่อำเภอคอนสารเกษตรสมบูรณ์และอำเภอหนองบัวแดงเป็นผืนป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์ติด1ใน5ของประเทศเมื่อปีพุทธศักราช2525พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินโดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเพื่อส่งเยี่ยมประสบนิกรในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและได้ผ่านเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียวส่งทอดพระเนตรเห็นผืนป่าที่มีความเขียวขจีมีความอุดมสมบูรณ์ส่งมีพระราชดำริอยากให้รักษาผืนป่าแห่งนี้ให้เป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์อนุรักษ์ให้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าและพัฒนาให้เป็นสวนสัตว์ป่าเปิดซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการอนุรักษ์ธรรมชาติและส่งเสริมการท่องเที่ยวรวมทั้งไม่ให้ประชาชนเข้าไปบุกรุกป่าและล่าสัตว์โดยพัฒนาหมู่บ้านบริเวณใกล้เคียงภูเขียวทั้งหมดให้มีความเจริญพร้อมทั้งส่งเสริมอาชีพให้สามารถดำรงชีพอยู่ได้มีความอยู่ดีกินดีมีความรับผิดชอบรักป่าและสัตว์ป่าด้วยพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงสนองพระราชดำริโดยให้ราชเลขาของพระองค์ทำแผนงานโครงการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าภูเขียวขึ้นโดยการวางแผนพัฒนาหมู่บ้านรอบป่าภูเขียวให้มีความอยู่ดีกินดีปลูกฝังให้รักป่าและสัตว์ป่าซึ่งได้จะตั้งโครงการบริเวณรอยต่ออำเภอหนองบัวแดงอำเภอคอนสารอำเภอเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชัยภูมิรวมทั้งวางแผนในการปล่อยสัตว์ป่าด้วยการจัดงานวันอิสรภาพของสัตว์ป่าไทยขึ้นในวันที่23ธันวาคมพุทธศักราช2530ณบริเวณทุ่งกระมังภายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียวโดยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์สยามกุฎราชกุมารเสด็จเป็นองค์ประธานในการปล่อยสัตว์ป่าอาทิเช่นกวางกระจงและนกนานาพันธุ์ให้คืนสู่ป่าภูเขียว และในโอกาสนี้ราษฎรที่มาเข้าเฝ้าได้ถวายสัตย์ปฏิญาณว่าจะไม่เข้าป่าล่าสัตว์ในป่าภูเขียวอีกพร้อมกับน้อมกล้าน้อมกระหม่อมถวายปืนที่ใช้ในการล่าสัตว์จำนวนกว่า 1,200 กระบอกด้วยและเมื่อวันที่21ธันวาคมพุทธศักราช2535สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปประกอบพิธีปล่อยสัตว์ป่า7ชนิดจำนวน98ตัวที่บริเวณทุ่งกระมังในพิธีดังกล่าวมีประชาชนรอบหมู่บ้านภูเขียวจำนวนมากมอบอาวุธล่าสัตว์ป่าและกล่าวคำปฏิญาณตนว่าจะไม่เข้าไปล่าสัตว์ป่าและบุกรุกทำลายป่าอีกต่อไปด้วยสายพระเนตรที่ยาวไกลและพระเมตตาที่มีต่อสัตว์ป่าทำให้ปัจจุบันเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียวเป็นแหล่งอาหารสำคัญของสัตว์ป่าโดยเฉพาะสัตว์กินพืชรวมทั้งจำนวนสัตว์ป่าได้มีการขยายพันธุ์จำนวนมากขึ้นอย่างต่อเนื่องกลายเป็นแหล่งศึกษาชีวิตสัตว์ป่าศึกษาธรรมชาติซึ่งที่นี่เป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ประทับใจในความงดงามและระบบนิเวศเป็นอย่างมากนอกจากนี้ยังได้จัดตั้งสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าภูเขียวเพื่อเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์สัตว์ป่าหายากสัตว์ใกล้สูญพันธุ์และสัตว์ป่าที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจเช่นเป็ดกาบไก่ฟ้าพญาลอกวางป่าเนื้อสายปัจจุบันสัตว์ป่าดังกล่าวมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นและกลับคืนสู่ธรรมชาติด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุกคนได้น้อมนำแนวพระราชดำริเป็นแนวทางในการดำเนินงานตลอดมา
1: คุณผู้ฟังครับกว่าจะเป็นผ้าไหมผืนหนึ่งเกิดจากกระบวนการสร้างสรรค์ผ่านทั้งการเวลาความอดทนประสานจิตวิญญาณของครูช่างหัตถศิลป์อย่างเช่นเรื่องราวของครูสมใจคงชัยภูมิผู้เติบโตมากับภูมิปัญญาการทอผ้าไหมมัดหมี่ตั้งแต่วัยเยาว์ก่อนที่จะสั่งสมประสบการณ์จนกลายเป็นหนึ่งในกำลังสำคัญของกลุ่มทอผ้าไหมศูนย์ศิลปาชีพทุ่งกระมังจังหวัดชัยภูมิหนึ่งในจุดเปลี่ยนที่สำคัญของครูสมใจคือพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ส่งมอบโอกาสให้เข้าร่วมโครงการเรียนรู้วิธีการทอผ้าไหมมัดหมี่ทำให้สามารถพัฒนาต่อยอดผลงานได้อย่างโดดเด่นและคว้ารางวัลการประกวดผ้าไหมมัดหมี่จากพระองค์ท่านถึง2รางวัลรวมถึงรางวัลอื่นๆอีกมากมายไปติดตามเรื่องนี้กันได้ในช่วงตามรอยพระเมตตาครับ
0: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงตามรอยพระเมตตา
3: ท่านจะเริ่มแรกกะพ่อแม่พระเบี่ยงม่อนเนาะเบี่ยงม่อนทอทําเองนุ่งเองนะคะบ่ได้ขายที่ตะเกียกอ่ะสมัยตะกี้บ่ได้ขายทอเองทําเองนุ่งเองแต่เป็นสาวอยู่พุ่นค่ะหัดเฮ็ดแต่หัด15ปีเพราะว่าอาเพิ่นเป็นช่างใหม่เพิ่นก็บอกพ่อใหญ่มาอยู่พี่ก็มีหมู่มีพวกก็เฮ็ดไปธรรมดาเฮ็ดได้ขายมาอยู่เพียขายเพิ่นละ1,000บาทก่อนเฮ็ดขายไปเรื่อยๆค่ะรับจ้างมัดมีน้ำเฮ็ดสุอันสุยางพอปี34เพิ่นมาตั้งสวนม้อนไห่ท่านพวกเกษตรอำเภอเพิ่นก็เลยว่าจะอยากไปรับเสด็จบ่เพิ่นเลยถามว่างสิมารับไสล่ะทุ่งกำมังเพิ่นก็ว่าทุ่งกำมังหนทางขึ้นยากแม่ก็ว่าอยากไปเนาะเพิ่นก็เขียนซื้อไปเบิดนั่นล่ะ40กว่าคนไปนะก่อนสิไปก็เลยเว้ากับเพื่อนคนนึงว่าเฮ้เฮาๆๆเอาผ้าไปถวายบ่ยายเจ้ามีบ่ซั่นแล้วว่ามีก่อยก็มีตรงนึงก่อยก็มีตรงนึงคือกันซั่นก็เอาไปผู้ละชิ้นนะคะพอดีขึ้นผู้พานกับเมารถ2แถวเนาะโอ้ยทั้งย่านหาม้งเพิ่นก็ให้ไปนั่งเลี้ยงแถวบ่ป้าเพกป้าหยังเพิ่นไถพวกกระตึงกระตั้งนะพอนั่งเก็บดอกดีๆนะจ้ามานี่ค่ะ แม่กับบ่ทันหมู่แม่กับบ่ได้นั่งแล้วทั้งหน้าเจ้าหน้าที่เพิ่นมาจัดรายการจัดที่นะผู้ใดมีของถวายมานั่งทั้งหน้าเพิ่นก็ว่างสินะแม่ก็ไปบ่ได้หมู่คือเพิ่นได้นั่งทั้งหน้าแต่เพิ่นบ่ใหญ่นะ
4: ใครๆก็อยากเข้าฟัง
3: จ้าเพิ่นบ่ให้สิเฮาเฮากันแม่ก็ได้นั่งอยู่แถวที่3แถวที่3แถวที่2พอดีท่านเสด็จย่างมาเสด็จมาว่าเจ้าหน้าที่นายทหารเลยว่าถ้าแม่มาบ่ได้แม่ก็เอาของแม่มาวางทั้งหน้าเพิ่นวางสินะเพิ่นเสด็จมาเพิ่นย่างมาเพิ่นก็มาเห็นผ้าแม่วางอยู่บ่มีเจ้าของแม่นบ่
4: ค่ะ
3: เพิ่นก็เลยจับคนมาเบิ่งว่านางสมใจอยู่ที่ไหนคะเพิ่นก็เลยเอิ้นวางสินะแม่ก็เลยยกมือไหว้ทำไมมานั่งข้างหน้าล่ะแม่วางสิเพิ่นก็เลยท่านผู้หญิงเจริญจิตกับป้อนซองให้เพิ่นก็ป้อนซองให้แม่นะเพิ่นแม่เพิ่นพอให้เงินให้หยังให้ซองให้หยังแล้วเพิ่นก็เลยถามว่าอยากจะเป็นสมาชิกของแม่ไหมถ้าอยากเป็นสมาชิกของแม่ก็เขียนชื่อมาเลยนะท่านส่งให้ท่านผู้หญิงเจริญจิตเลยเพิ่นระวังสินะ
4: ค่ะ
3: ก็เขียนซื้อ4หมู่บ้านน่ะได้ไปหลายคนเติบอยู่ต่อเป็นประมาณ100คนละ
4: ค่ะ
3: เพิ่นก็ว่าแล้วเพิ่นก็เลยตกลงโอเคให้ก็ได้ปลูกหมอนปลูกมาแต่ปีพุ่นละเลี้ยงม่อนมาตลอดแต่ที่แรกเพิ่นให้ไม้มาเทียละ2โล3โลพูละโลก็มีนะได้ทำผ้าทรงให้เพิ่นน่ะ
4: ค่ะ
3: โหยเดี๋ยวนี้เอาก็บ่ไหวเฮ็ดบ่ไหว
4: ค่ะ
3: เพิ่นให้พูละ10โล20โลก็ได้แต่ว่าแม่เฮ็ดบ่ไหวเนาะแม่ก็เฮ็ดมาปีละ10โลนี่ละเป็น10ปีแล้วล่ะว่า
4: ค่ะ
3: ก็ได้เงินด้วยล่ะคือภูมิใจที่สุดก็คือมีเงินส่งลูกส่งหลานเรียนมีเงินทุนให้ลูกให้หลานไปอีกภูมิใจที่สุดตอนเนี้ยคือได้รับจากผู้พันปีหลวงมานี่รับรางวัลอยู่ที่ผู้พันน่ะ 40,000 บาท
4: ค่ะ
3: รางวัลชมเชยน่ะนี่แม่ก็ได้ใส่จักบาทให้ลูกลงทุนมา
4: ค
3: ่
4: ะ
3: แล้วมันไม่ลูกลงทุนมาก็บ่เคยขาดทุนอาจารย์ได้ไปฝึกให้เขาอยู่ที่บ้านเรานี่แหละอำเภอเรานี่แหละข้างในไปฝึก2เที่ยวทำก็จะทำทุกอย่างล่ะค่ะที่ถ้าผู้สิมาสืบสานเพิ่นให้เฮ็ดอะไรก็คือเฮ็ดอันนั้นล่ะค่ะจังองค์หญิงให้เฮ็ดผ้าหลายประยุกต์หลายไม้จ้ะก็เฮ็ดให้เพิ่นทุกปีซั่นล่ะแม่ก็เฮ็ดทั้งซั่นแล้วเฮ็ดไปเรื่อยๆจนสิเฮ็ดบ่ได้พุ่นล่ะ

0: คุณผู้ฟังครับปรมาจารย์สีน้ำมันชาวชัยภูมิอย่างอาจารย์สมานคลังจตุรัสวัย72ปีได้บอกเล่าความรู้สึกที่มีต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างท่วมท้นเต็มหัวใจผ่านภาพวาดเมื่อครั้งที่มีโอกาสถวายงานวาดภาพสีน้ำมันพระบรมศาสติสลักษณ์เนื่องในวาระโอกาสเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดธนบัตรจากประเทศเยอรมนีด้วยรวมไปถึงตลอดชีวิตการเป็นศิลปินวาดภาพสีน้ำมันได้ใช้ความสามารถในการวาดภาพพระบรมสาธิสลักษณ์ของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงหลายร้อยรูปซึ่งวันนี้เราจะพามาฟังมุมมองของคุณกุสุมาคลังจตุรัสลูกสาวของอาจารย์สมานคลังจตุรัสที่จะมาถ่ายทอดเรื่องราวภาพวาดอันทรงคุณค่าในช่วงสานต่อพระราชปณิธานครับ
1: สวัสดีค่ะกุสุมาคลังจตุรัสลูกสาวของอาจารย์สมานคลังจตุรัสค่ะหนูจำได้แม่นเลยค่ะคุณพ่อได้มีโอกาสได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้วาดภาพสีน้ำมันพระบรมสาธิสลักษณ์ของสมเด็จพระพันปีหลวงหลายครั้งหลายโอกาสค่ะและก็แต่ละภาพเนี่ยค่อนข้างจะมีขนาดใหญ่ทำให้ใช้ระยะเวลานานในการรังสรรค์ผลงานหนูจำได้ว่าคุณพ่อจะเล่าให้ฟังเสมอว่าเวลาที่ท่านวาดภาพพระบรมสาธิสลักษณ์ของพระพันปีหลวงนอกจากจะต้องวาดให้สวยให้เหมือนแล้วยังจะต้องวาดให้ถึงด้วยถึงในที่นี้หมายถึงว่าเราจะต้องถ่ายทอดผลงานภาพวาดผ่านปลายพุกันของเราให้แสดงถึงพระเมตตาของพระองค์ท่านที่มีต่อเราหนูเห็นคุณพ่อเวลาวาดภาพอะค่ะจะเก็บทุกรายละเอียดมีความประณีตบรรจงในการสร้างสรรค์ชิ้นงานไม่ว่าจะเป็นลายผ้าไทยของฉลองพระองค์หรือว่าจะวาดภาพให้สื่อถึงจิตวิญญาณของภาพให้เห็นถึงสายพระเนตรของพระองค์ที่ทรงมองเราขณะที่เราวาดภาพหนูได้โตมากับความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณผ่านภาพวาดของคุณพ่อค่ะสำหรับนุชแล้วภาพพระบรมสาธิสลักษณ์สมเด็จพระพันปีหลวงที่คุณพ่อวาดแสดงให้เห็นถึงหัวใจของความเป็นแม่แห่งแผ่นดินค่ะทุกครั้งที่นุชมองภาพเหล่านั้นนุชจะนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่มีต่อเราค่ะเนื่องด้วยการที่คุณพ่อได้รับคัดเลือกให้วาดรูปพระองค์ท่านทำให้เรามีเงินมาสร้างหอศิลป์คลังจตุรัสจังหวัดชัยภูมิแห่งนี้และนอกจากนั้นคุณพ่อหรืออาจารย์สมานยังเป็นศิลปินเอกครูช่างผู้สอนแผนกภาพวาดสีน้ำมันในศูนย์ศิลปาชีพบางไทรที่เป็นโครงการศิลปาชีพในสมเด็จพระพันปีหลวงที่ทรงทำเพื่อประสงค์นิกรโดยเฉพาะเรื่องศิลปาชีพคุณพ่อจะเล่าให้ฟังเสมอว่าพระองค์ท่านทรงเหนื่อยยากแค่ไหนที่ต้องการอยากให้ชาวบ้านมีอาชีพมีชีวิตที่ดีขึ้นภาพวาดจึงกลายเป็นแรงบันดาลใจทำให้เราอยากทำอะไรเพื่อส่วนรวมบ้างนุชในฐานะลูกสาวศิลปินอาจารย์สมานคลังจตุรัสผู้สร้างสรรค์ภาพวาดพระบรมสาธิสลักษณ์สมเด็จพระพันปีหลวงนุชมองว่าการสืบสานต่อพระราชปณิธานไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องทำสิ่งที่ใหญ่เกินตัวเสมอไปค่ะแต่เป็นการส่งต่อคุณค่านุชมีความตั้งใจที่จะสืบสานและอนุรักษ์ความเป็นไทยที่คุณพ่อได้ถ่ายทอดไว้ไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนงานหัตถศิลป์ไทยหรือการใช้ชีวิตอย่างมีเมตตาแบ่งปันเหมือนที่พระองค์ท่านทรงทำให้ดูเป็นแบบอย่างค่ะคุณพ่อถ่ายทอดความรักของพระองค์ท่านผ่านปลายพุกันส่วนนุชขอสืบสานต่อความรักนั้นด้วยการลงมือทำค่ะเพื่อรักษาเอกลักษณ์และความงดงามของไทยให้คงอยู่สืบไปภาพพระบรมสาธิสลักษณ์สมเด็จพระพันปีหลวงของคุณพ่อคือบันทึกของความจงรักภักดีและหน้าที่ของนุชก็คือการทำให้บันทึกเล่มนั้นมีชีวิตด้วยการก้าวเดินตามรอยพระบาทของพระองค์ในแบบที่นุชสามารถทำได้ค่ะสวัสดีค่ะ
2: อำเภอโนนไทยจังหวัดนครราชสีมาก็หยุดประทับณที่สี่แยกหนองบัวโคกท้องที่อำเภอจตุรัสจังหวัดชัยภูมิ

0: ลา 16:30 น.เสด็จพระราชดำเนินจากที่ประทับแรมไปประทับหน้ามุกสระกลางจังหวัดนายสวัสดิ์วงศ์ปฏิพัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิรามังคมทูลในนามของข้าราชการพ่อค้าและประชาชนว่าต่างก็มีความปิติยินดีเมื่อทราบข่าวว่าจะเสด็จพระราชดำเนินมาเยี่ยมเพราะนับเป็นครั้งแรกที่พระมหากษัตริย์และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินมาและว่าเป็นมหาสุภฤกษ์มิ่งมงคลอันประเสริฐที่จะดลบันดาลให้ปวงประชาราษฎร์มีความร่มเย็นตลอดไปชั่วกาลนานพระราชทานพระราชกระแสดังนี
1: ้ขอให้ทุกคนตั้งใจสวดมนต์และอธิษฐานให้ฝนตกเพื่อความอุดมสมบูรณ์ของจังหวัดนี้ข้าพเจ้าขอขอบใจผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้อำนวยพรแก่เราทั้งสองและทั้งลูกของเราด้วย
0: วันที่5พฤศจิกายนพุทธศักราช2498เวลา 10:30 น.เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งออกจากที่ประทับแรมจังหวัดชัยภูมิระหว่างทางได้มีราษฎรทำซุ้มรับเสด็จและมีผู้จงรักภักดีหาของมาทูลเกล้าถวายมากมายนี่คือต้นบูชาที่ราษฎรจัดตั้งไว้รับเสด็จตามหน้าบ้านของเขาเสด็จพระราชดำเนินถึงสถานีบัวใหญ่เวลา 11:30 น.ราษฎรพากันมาเพื่อเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทตรงชานชลาสถานีที่นี่ก็อีกแห่งหนึ่งที่ต่างก็พากันหาของมาทูลเกล้าถวายมากมายตั้งแต่ต้นทางเสด็จจนถึงพระพลาที่ประทับ

งมีพระราชดำรัสตอบขอบใจพระสงฆ์นิกรของพระองค์ที่มารับเสด็จโดยพร้อมเพรียงและพระราชทานพรให้มีความสุขความเจริญและสมบูรณ์พูนสุขโดยทั่วกัน

0: บวนรถไฟพระที่นั่งออกจากสถานีบัวใหญ่ท่ามกลางเสียง
1: คุณผู้ฟังครับเวลาของรายการใต้ร่มพระบรมีพระพันปีหลวงวันนี้หมดลงแล้ววันพรุ่งนี้พบกับสวท.101เป็นแม่ข่ายในการผลิตรายการผมศาสตร์ว่องการดีดำเนินรายการควบคุมการผลิตโดยนางสาวเพชรรัตน์วังละหาผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชัยภูมิและอำนวยการผลิตโดยนายสมบัติชัยรัตน์ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1วันนี้สวัสดีครับ
2: โรงเรียนพปร.ราชวิทยาลัยมอบพวงมาลัยจากนั้นผู้แทนพระองค์เข้ายังพระพลาพิธีจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยจากนั้นกราบแล้วนั่งเก้าอี้เจ้าพนักงานอาราธนาศีลรับศีลสมเด็จพระพุทธวชิรากรกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าอาวาสวัดราชภาติการามประธานสงฆ์ให้ศีลจบผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกล่าวรายงานจากนั้นผู้แทนพระองค์ขึ้นลานประทับศีลเจ้าพนักงานพระราชพิธีมอบเทียนชนวนผู้แทนพระองค์จุดไฟจากโคมไฟฟ้าแล้วถือไว้แล้วเจ้าพนักงานพระราชพิธีนำโคมเทียนมาขอจุดไฟสำหรับถือเมื่อเวลาเดินเวียนเทียนประทักศีลจากนั้นหัวหน้าส่วนราชการและข้าราชการเข้าขอต่อเทียนจากผู้แทนพระองค์เมื่อเสร็จจากการต่อเทียนแล้วผู้แทนพระองค์มอบเทียนนั้นให้เจ้าพนักงานพระราชพิธีรับไปครับจากนั้นผู้แทนพระองค์กราบที่หน้าองค์พระประธานพุทธมณฑลแล้วคุกเข่าแล้วนำสวดนมัสการพระรัตนตรัยจบแล้วผู้แทนพระองค์ยืนแล้วนำสวดทำนองสรพัญญะสรรเสริญคุณพระรัตนตรัยจบแล้วรับโคมจากเจ้าพนักงานพระราชพิธีแล้วเดินเวียนเทียนประทักษิณครับองค์พระประธานพุทธมณฑลครบ3รอบจากนั้นกราบที่นาฏองค์พระประธานพุทธมณฑลแล้วลงจากลานประทักษิณแล้วเข้าสู่พระพลาพิธีจากนั้นประเคนจตุปัจจัยทยธรรมถวายพระสงฆ์แล้วนั่งเก้าอี้กรวดน้ำอนุโมทนาถวายอดิเรกผู้แทนพระองค์ไปกราบที่หน้าเครื่องนมัสการลาพระสงฆ์แล้วออกจากพระพลาพิธีจากนั้นผู้แทนพระองค์ไปยังรถยนต์ประเทียบยืนข้างรถยนต์ประเทียบดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีจบแล้วผู้แทนพระองค์เดินทางกลับครับ
3: ท่านผู้ฟังครับสำหรับวันอาสาฬหบูชาตรงกับวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน8เป็นวันคล้ายวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาคือเทศกันแรกชื่อว่าธรรมจักกัปปวัตนสูตรโปรดพระปัญจวัคคีย์แขวงเมืองพาราณสีโดยในปีแรกที่ทรงตรัสรู้และเพราะผลของพระธรรมเทศนาการนี้เป็นเหตุให้พระโกณฑัญญะในจำนวนพระปัญจวัคคีย์ทั้ง5ได้ธรรมจักสุดวงตาเห็นธรรมคือญาณรู้เห็นความจริงว่าสิ่งใดก็ตามมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งปวงล้วนมีความดับไปเป็นธรรมดาแล้วขอบรรพชาอุปสมบทต่อพระองค์เป็นพระอริยสงฆ์องค์แรกของพระพุทธศาสนาทำให้พระรัตนตรัยครบองค์3คือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ครับซึ่งในวันนี้ของทุกๆปีเมื่อเวียนมาถึงพุทธศาสนิกชนจะนิยมทำการบูชาเป็นพิเศษและพุทธศาสนิกชนในที่บางแห่งยังตั้งชื่อวันอาสาฬหบูชานี้ว่าพระสงฆ์ก็มีอาสาฬหะคือเดือน8อาสาฬหบูชาคือการบูชาพระในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน8และความสำคัญของวันเพ็ญเดือน8นั่นเองครับท่านผู้ฟังครับนอกจากนี้ในส่วนของวันอาสาฬหบูชาเป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนาซึ่งมีความสำคัญคือเป็นวันแรกที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระศาสนาเป็นวันแรกที่พระบรมศาสดาทรงแสดงพระธรรมจักกัปปวัตนสูตรประกาศสัจธรรมอันเป็นองค์แห่งสัมมาสัมโพธิญาณเป็นวันที่พระอริยสงฆ์สาวกแรกบังเกิดขึ้นในโลกคือพระอัญญาโกณฑัญญะได้รับประทานเอหิภิกขุอุปสัปปทาในวันนั้นและนับว่าเป็นวันแรกที่บังเกิด พระสังฆรัตนะสมบูรณ์เป็นพระรัตนตรัยคือพระพุทธรัตนะพระธรรมรัตนะและพระสังฆรัตนะนั่นเองครับสำหรับพิธีวันอาสาฬหบูชาในประเทศไทยนั้นเริ่มกำหนดเป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนาขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทยเมื่อปีพุทธศักราช2501โดยพระธรรมโกษาจารย์ครั้งดำรงตำแหน่งสังฆมนตรีช่วยว่าการองค์การศึกษาได้เสนอคณะสังฆมนตรีให้เพิ่มวันศาสนพิธีทำพุทธบูชาขึ้นอีกวันหนึ่งคือวันธรรมจักรหรือว่าวันอาสาฬบูชาโดยเป็นวันคล้ายวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมจักรกัปปวัตนสูตรพระสังฆมนตรีลงมติรับหลักการให้เพิ่มวันอาสาฬหบูชาและให้ถือเป็นหลักปฏิบัติในเวลาต่อมาโดยออกประกาศคณะสงฆ์เรื่องการกำหนดวันสำคัญทางศาสนาเมื่อวันที่14กรกฎาคม2501และในวันเดียวกันนั้นมีการประกาศสำนักสังฆนายกกำหนดระเบียบปฏิบัติณพิธีอาสาฬหบูชาขึ้นไว้ให้วัดทุกวัดถือปฏิบัติทั่วกันกล่าวคือก่อนถึงวันอาสาฬหบูชา1สัปดาห์ให้เจ้าอาวาสแจ้งแก่พระภิกษุสามเณรตลอดจนศิษย์วัดคนวัดช่วยกันปัดกวาดจัดตั้งเครื่องสักการะให้ประดับธงธรรมจักรรอบพระอุโบสถตลอดวันทั้งเวลาเช้าและก็เวลาบ่ายให้มีการฟังธรรมตามปกติส่วนเวลาค่ำให้ภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกามาประชุมพร้อมกันที่หน้าพระอุโบสถหรือพระเจดีย์จุดธูปเทียนแล้วถือรวมกับดอกไม้ยืนประนมมือสำรวมจิตโดยพระสงฆ์ผู้เป็นประธานนำกล่าวคำบูชาจบแล้วทำประทักษิณซึ่งในวันอาสาฬหบูชาเวียนมาบรรจบในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน8ชาวพุทธทั่วโลกมีการประกอบพิธีสักการะบูชาประกอบพิธีในวันอาสาฬหบูชาซึ่งอาจจะแบ่งได้เป็น3พิธีคือพิธีหลวงหรือพระราชพิธีพิธีราษฎรของพิธีของประชาชนทั่วไปและพิธีของพระสงฆ์คือพิธีที่พระสงฆ์ประกอบศาสนกิจเนื่องในวันสำคัญวันนี้นั่นเองนะครับซึ่งในวันอาสาฬหบูชาหรือวันธรรมจักรนั้นเป็นวันที่พุทธศาสนิกชนจะแสดงความเคารพต่อพระสงฆ์เป็นการบูชาพระในวันเพ็ญเดือน8เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระศาสนาเป็นครั้งแรกจนถือว่าเป็นวันแรกที่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ครบเป็นองค์พระรัตนตรัยนั่นเองครับซึ่งนอกจากนี้พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาเทศกันแรกเกี่ยวกับปัญจวัคคีย์เรื่องธรรมจักรกัปปวัตนสูตรซึ่งจะมีอริยสัจ4หรือว่าความจริงอันประเสริฐ4ประการอันได้แก่ทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคลงไปถึงทางสายกลางที่นำไปสู่การบรรลุนิพพานนั่นเองครับ
4: ท่านผู้ฟังครับและในขณะนี้นายอัธนิติดิษฐาอำนาจองคมนตรีผู้แทนพระองค์เดินทางโดยรถยนต์ประเทียบถึงยังพุทธมณฑลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นรถยนต์ประเทียบทางด้านขวาผู้แทนพระองค์ลงจากรถยนต์ประเทียบยืนข้างรถยนต์ประเทียบจากนั้นดุริยางค์เพลงสรรเสริญพระบารมีครับ

รียงบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีจบแล้วณที่นั้นรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมนายสมาวิทย์สุพรรณภัยรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมนายนิติพงษ์ยงพานิชผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนครปฐมพันเอกสุทธิชัยพร้อมเจริญรองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่11พลตำรวจตรีพิทักษ์อุปพงษ์ผู้บังคับการตำรวจบอลจังหวัดนครปฐมและผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินางอุดมพรเอกเอี่ยมรอรับผู้แทนพระองค์อยู่ณที่นั้นนะครับขณะนี้นางกัญจนาสร้อยอินทรากุลรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐมนางปุรณีนุชปิ่นแก้วผู้อำนวยการสำนักงานศาสนสมบัติและผู้แทนจากโรงเรียนพปร.ราชวิทยาลัยมอบพวงมาลัยให้แด่ผู้แทนพระองค์ครับในระดับต่อไปผู้แทนพระองค์เดินเข้ายังพระพาพิธีสำหรับในวันนี้นะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัธินิติดิษฐาอำนาจองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันอาสาฬหบูชาณพุทธมณฑลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมนะครับในวันพุธที่29กรกฎาคม2569ซึ่งวันอาสาฬหบูชาหรือว่าเป็นวันธรรมจักรนี้เป็นวันที่พุทธศาสนิกชนได้แสดงความเคารพต่อพระสงฆ์หรือว่ามีชื่อเต็มนะครับว่าอาสาฬหบูรณมีบูชาซึ่งก็แปลว่าการบูชาพระในวันเพ็ญเดือน8นั่นเองนะครับโดยจะตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน8ซึ่งถือว่ามีความสำคัญมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับพระพุทธศาสนาในโลกนี้นั่นก็คือมีความสำคัญ3ประการคือเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมครั้งแรกเรียกว่าปฐมเทศนาเป็นวันที่พระอริยสงฆ์องค์แรกเกิดขึ้นในโลกนั่นคือพระอัญญาโกณฑัญญะและยังเป็นวันที่พระรัตนตรัยนั่นคือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์เกิดขึ้นในโลกครบทั้ง3ประการบริบูรณ์ด้วยนะครับวันนี้ยังมีหลักธรรมที่เกี่ยวข้องนั่นก็คือการแสดงปฐมเทศนาของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยพระองค์ได้ทรงแสดงธรรมชื่อว่าธรรมจักกัปปวัตตนสูตรนะครับขณะนี้ผู้แทนพระองค์เข้ายังพระพาพิธีและกำลังจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยนะครับในส่วนของการบูชาพระรัตนตรัยนี่เป็นเครื่องบูชาพระรัตนตรัยที่ชาวไทยนิยมนั่นก็คือมีธูปมีเทียนแล้วก็ดอกไม้นะครับซึ่งถือว่าเป็นการบูชาพระปัญญาคุณพระบริสุทธิคุณและพระมหากรุณาธิคุณก็คือพระพุทธคุณ3ประการของพระพุทธเจ้าส่วนเทียนนั้นนะครับจะหมายถึงพระธรรมพระวินัยหรือว่าพระธรรมและวินัยนั่นเองนะครับส่วนลำดับการจุดก็คือจะจุดจากทางซ้ายมือของเราไปยังทางขวามือของเรานะครับจาก

0: ยังกันเตวิสุงสุงรหันตายาติสระเนนสหะขันจักศีลานิยาจามะทุติยังปิมะยังกันเตวิสุงวิสุงรหันตายาติสระเนนสหะขันจักศีลานิยาจามะตติยัมปิมะยัมพันเตวิสุงวิสุงรัตนกายาติสระเนนสหะปัญจศีลานิยาจามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิปานาติปาตาวิรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิอะทินาทานาวิรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาราวิรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิมุสาวาทาวิรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิสุราเมรยมัจฉมาทัฏฐานาวิรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปัทานิสีเลนะสุขติญญันติ

0: โสทะเย
1: สมเด็จพระพุทธวชิรากรมาการมหาเถรสมาคมเจ้าอาวาสวราชภาติการามเป็นประธานสงฆ์ให้ศีลนะครับจบแล้วผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้กล่าวรายงานในลำดับต่อไปครับ
2: นายอาจารย์ที่ดิฉันนาฏองคมนตรีผู้แทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่เคารพอย่างสูงดิฉันดังอุดมพรเอกเอี่ยมผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนที่มาพร้อมกันณที่นี้รู้สึกปลาบปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ท่านเป็นผู้แทนพระองค์มาในการบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันอารสาฬบูชาในวันนี้ดิฉันขอเรียนถึงกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยสังเขปดังนี้เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาประจำปี2569รัฐบาลและมหาเถรสมาคมเห็นชอบให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติร่วมกับคณะสงฆ์หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนจัดกิจกรรมวันอาสาฬหะขึ้นทั้งส่วนกลางส่วนภูมิภาคและวัดไทยทั่วโลกสำหรับการจัดงานณพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์ได้กำหนดจัดขึ้นในวันพุธที่29กรกฎาคม2569กิจกรรมประกอบด้วยพิธีเจริญพระพุทธมนต์พิธีทำบุญตักบาตรการ

0: ถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝนพิธีเวียนเทียนการแสดงพระธรรมเทศนาการจุดเทียนพรรษาถวายเป็นพุทธบูชาการสนทนาธรรมและการบรรยายธรรมทั้งนี้เพื่อทำรงรักษาวัฒนธรรมประเพณีทางพระพุทธศาสนาและจะลงพระพุทธศาสนาให้มั่นคงสถาพรบัดนี้ได้เวลาอันเป็นอุดมฤกษ์แล้วดิฉันขอเรียนเชิญท่านองคมนตรีขึ้นสู่ลานพระประธานพุทธมณฑลนำสวดสรรเสริญคุณพระรัตนตรัยเวียนเทียนประทักษิณรอบพระประธานพุทธมณฑลเพื่อเป็นสวัสดิมงคลสืบไปเรียนด้วยความเคารพอย่างสูง
1: ท่านผู้ฟังครับนางอุดมพรเอกเอี่ยมผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกล่าวรายงานต่อผู้แทนพระองค์จากนั้นผู้แทนพระองค์จะได้ขึ้นยังลานประทักษิณนะครับซึ่งคำว่าประทักษิณนั้นตามความหมายจากพจนานุกรมราชบัณฑิตยสภาเป็นคำนามนะครับหมายถึงการเวียนขวาโดยให้สิ่งที่เรานับถือหรือผู้ที่เรานับถืออยู่ทางด้านขวาของผู้เวียนเรียกง่ายๆว่าคือการเวียนเทียนนั่นเองนะครับโดยการเวียนไปทางขวาซึ่งเป็นการแสดงสิ่งซึ่งเราเคารพนั่นเองนะครับโดยการเวียนไปทางขวานั้นเราจะเรียกว่าเวียนประทักษิณหรือว่าเวียนทักขิณวัตรหรือว่าเวียนทักษิณวัตรนั่นเองนะครับโดยการเวียนโดยให้สิ่งที่จะเวียนอยู่ทางด้านขวามือของเราเราจะเวียนเลี้ยวทางขวาตามเข็มนาฬิกานะครับอันที่อย่างเช่นการเวียนเทียนการแห่นาคเวียนรูปโบสถ์เป็นต้นนะครับโดยในหนึ่งของคำว่าประทักษิณนั้นเป็นการแสดงความเคารพอย่างสูงสุดแบบหนึ่งของชาวชมพูทวีปนะครับนั่นก็คือนิยมเวียนรอบบุคคลหรือว่าสิ่งที่ตนเคารพนับถือก่อนที่จะจากไปแล้วก็เป็นประเพณีนิยมที่ปฏิบัติต่อกันมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลนั่นเองนะครับขณะนี้ผู้แทนพระองค์ขึ้นยังบริเวณลานพุทธมณฑลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยมีข้าราชการร่วมที่จะเวียนเทียนเดินทางตามขึ้นไปด้วยเช่นเดียวกันนะครับลำดับนี้เจ้าพนักงานพระราชพิธีได้มอบเทียนชนวนนะครับและผู้แทนพระองค์จุดไฟจากโคมไฟฟ้าจากนั้นจะได้ถือไว้นะครับและจะมีเจ้าพนักงานพระราชพิธีนำโคมเทียนมาขอจุดไฟสำหรับถือนะครับเมื่อเวลาเดินเวียนเทียนประทักษิณนั่นเองโดยในช่วงนี้นะครับมีเหล่าข้าราชการได้ถือดอกไม้ธูปเทียนนะครับเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของการเวียนเทียนหรือว่าการประทักษิณซึ่งในเรื่องของการเวียนเทียนนั้นเป็นวันสำคัญทางศาสนาที่จะใช้เวียนรอบพระพุทธรูปรอบสถูปเจดีย์ของพระพุทธเจ้ารวมถึงรอบโบสถ์วิหารเป็นต้นซึ่งเป็นที่ประทับของพระพุทธเจ้าด้วยเช่นเดียวกันในภาษาบาลีนะครับมีข้อความซึ่งพบได้บ่อยนะครับนั่นก็คือปทักขินังกัตตวาหรือปทักขินังกโรติงแปลว่าทำประทักษิณนะครับและเป็นคำที่มาควบกันมาโดยอีกคำหนึ่งนั่นก็คือติขตุงซึ่งแปลว่า3ครั้งรวมข้อความเป็นติขตุงปทักขินังกัตตวาหรือว่าติขตังตุงปทักขินังกโรตะกโรติแปลกันว่าทำประทักษิณสิ้นวาระ3รอบนะครับซึ่งคำที่เราใช้กันในภาษาไทยอันเนื่องมาจากคำว่าประทักขิณก็คือคำว่าประทักษิณทักขิณวัตรทักษิณวัตรและก็คำว่าเวียนเทียนนั่นเองนะครับโดยคำเหล่านี้ก็มีที่มาที่ไปนะครับโดยพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพุทธศักราช2554ได้บอกความหมายเอาไว้นะครับว่าคำว่าประทักษิณเป็นคำนามหมายถึงการเวียนขวาโดยให้สิ่งที่เรานับถือหรือว่าผู้ที่เรานับถือนั้นเป็นต้นอยู่ทางขวาของผู้เวียนส่วนคำว่าทักขิณวัตรเป็นการเวียนขวาเพื่อความเป็นสิริมงคลอย่างเดินเวียนเทียนเป็นคำวิเศษด้วยก็ได้เรียกว่าเวียนไปทางขวาหรือว่าเวียนทางขวาอย่างเข็มนาฬิกาทักษิณวัตรก็ว่าตรงข้ามกับอุตราวัตรหรือว่าอุตราวัตรส่วนคำว่าทักษิณวัตรคือการเวียนขวาเพื่อความเป็นสิริมงคลอย่างเดินเวียนเทียนและเป็นคำวิเศษคือเวียนไปทางขวาหรือว่าเวียนทางขวาอย่างเข็มนาฬิกาทักษิณวัตรก็ว่าตรงข้ามกับอุตราวัตร ส่วนคำว่าเวียนเทียนเป็นคำกริยานะครับหมายถึงนั่งหรือยืนเป็นวงกลมแล้วส่งแว่นที่จุดเทียนติดไว้ต่อๆกันไปอาการที่ถือดอกไม้ธูปเทียนเดินประทักษิณสิ่งที่เคารพบูชาอย่างเช่นเวียนเทียนรอบพระอุโบสถในวันอาสาฬหบูชาเดิมจะเรียกว่าเดินเทียนยกแว่นที่จุดเทียนติดไว้วักเข้าหาตัว3ครั้งแล้วโบกควันออกนะครับและส่งต่อให้คนอื่นเวียนไปโดยรอบสิ่งที่ทำขวัญโดยปริยายนั้นก็หมายความว่าทำแล้วกลับมาทำอีกอย่างเช่นเด็กเวียนเทียนรับของบริจาคเป็นต้นขณะนี้นะครับผู้แทนพระองค
2: ์สัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิสวาขาโตภควตาธัมโมธัมมังนามาสามิสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนามามิ
1: ผู้แทนพระองค์กราบที่หน้าองค์พระประธานพุทธมณฑลคุกเข่าแล้วนำสวดนมัสการพระรัตนตรัยนะครับ
2: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธัมมสารถิสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภะคะวาติองค์ใดพระสัมพุทธสุวิสุทธ

นสัมพุทธกายุนจะทาบนั้นนิรันดรสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมสันทิฏฐิโกอัลลาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนัญญิโกปัจจตังเวทิตัพโพวินยูหิติธรรมะคือคุณากร

สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะทิชังจตาริปุริสยุคานิอัฏฐปุริสปุคราเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุเนยโยปาหุเนยโยทักขิเนยโยอัญชลีกรณีโยอนุตตรังบุญยเขตังโลกัสสาติสงใดสาวกศาสดารับปฏิบัติมาแด่องค์สมเด็จพระควันเป็นแจ้งจตุสัตว์เสร็จบันทูทางอันอันระงับและดับทุกข์ภัยโดยเสด็จพระ

พาหุงสหัสสมะพินิมมิตรสาวุทันตังกรีเมครังอุทิตโคสะสะเสนมาลังทานาทิธรรมวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยสิทธินิจังปางเมื่อพระองค์ปรมพุทธวิสุทธัสสาสดาตรัสรู้อนุน

0: ฟังครับหลังจากที่ผู้แทนพระองค์นำสวดนมัสการพระรัตนตรัยจบแล้วนำสวดทำนองสุรพัญญะสรรเสริญคุณพระรัตนตรัยนะครับจบแล้วผู้แทนพระองค์จะได้รับโคมจากเจ้าพนักงานพระราชพิธีแล้วเดินเวียนเทียนประทักษิณรอบองค์พระประธานพุทธมณฑลครบ3รอบครับ
1: ท่านผู้ฟังครับสำหรับองค์พระศรีสากยทศพลยานประธานพุทธมณฑลสุทัศน์ซึ่งเป็นปูชนียวัตถุสำคัญที่คณะกรรมการจัดงานฉลอง25พุทธศตวรรษกำหนดให้สร้างขึ้นในใจกลางพุทธมณฑลสร้างพระพุทธรูปพระประธานพุทธมณฑลโดยศาสตราจารย์ศิลป์ศิลป์พีระศรีได้ออกแบบเป็นพระพุทธรูปปางลีลามีพระเกศมาลาเป็นเปลวสูงเหนือพระเศียรทรงห่มจีวรเฉวียงบ่าผ้าสังฆติอยู่ในท่าย่างพระบาทและมีบัวรองพระบาทการก่อสร้างใช้วิธีหล่อสำริดทั้งองค์การหล่อสำริดชิ้นโลหะรวมทั้งสิ้น137ชิ้นซึ่งมีส่วนผสมทองแดง 80% ดีบุก 10% สังกะสี 7% ตะกั่วนม 3% คิดเป็นน้ำหนักรวมประมาณ 17,543 กิโลกรัมโดยพระพุทธรูปพระประธานพุทธมณฑลมีขนาดสูง 2,500 กระเบียดหรือประมาณ15เมตรส่วนการจัดวางแท่นประดิษฐานองค์พระพุทธรูปนั้นศาสตราจารย์ศิลป์พีระศรีได้กำหนดให้แท่นประดิษฐานยาวออกไปทางด้านหน้าเนื่องจากองค์พระพุทธรูปเป็นแบบพระพุทธรูปปางลีลาจึงจัดให้มีพื้นที่ยาวไปด้านหน้าพอสมควรให้เสมือนว่าจะทรงพระดำเนินไปข้างหน้าได้ส่วนประกอบของแท่นฐานรองรับพระพุทธรูปจะประกอบไปด้วยบัลลังก์หรือฐานปัดเป็นหลักเชื่อมความมั่นคงแข็งแรงให้แก่องค์พระพุทธรูปเพื่อให้พระบาททั้งสองข้างทรงยืนอยู่ด้วยได้ดีเป็นการสมมติว่าเมื่อเสด็จลงจากบัลลังก์ทรงยืนอยู่ที่ฐานปัดเพื่อย่างพระบาทเหยียบฐานส่วนฐานเป็นฐานรองรับบัลลังก์อีกชั้นหนึ่งยาวออกไปข้างหน้าพอสมควรหมายว่าชิ้นนี้เป็นอาสนะสงฆ์มีบันไดไว้สำหรับองค์พระ

0: ท่านผู้ฟังครับผู้แทนพระองค์เดินเวียนเทียนประทักษิณรอบองค์พระประธานพุทธมณฑลครบ3รอบแล้วจากนั้นกราบที่หน้าองค์พระประธานพุทธมณฑลครับเสร็จแล้วผู้แทนพระองค์ลงจากลานประทักษิณ
1: ท่านผู้ฟังครับอีกสักครู่หนึ่งทางผู้แทนพระองค์จะเข้าสู่พระพลาพิธีนะครับซึ่งสำหรับการเวียนเทียนนั้นเป็นการบูชาพระรัตนตรัยด้วยการเวียนเทียนซึ่งย่อมเกิดผลดีต่อผู้กระทำนะครับอาทิได้ชื่อว่าเป็นศาสนิกชนที่ดีปฏิบัติกิจทางศาสนาตามหน้าที่พึงทำแล้วก็รวมไปถึงได้รับความแช่มชื่นเบิกบานใจหลังจากได้ประกอบพิธีได้สั่งสมบุญบารมีอันเกิดจากการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาจะส่งผลให้ได้รับทั้งเรื่องของรูปสมบัติปัญญาสมบัติสืบไปรวมไปถึงได้ชื่อว่าได้บูชาพระรัตนตรัยด้วยการบูชาอย่างยิ่งย่อมได้มงคลในชีวิตตลอดไปและทำชีวิตให้ตนเองให้มีค่ายิ่งขึ้นด้วยการงดเว้นจากอบายมุขปฏิบัติทำความดีเพื่อเพิ่มพูนยิ่งขึ้นซึ่งวันสำคัญทางศาสนาวันสำคัญที่นิยมทำพิธีเวียนเทียนอาทิวันวิสาขบูชาวันมาฆบูชาวันอัฐมีบูชารวมถึงวันนี้วันอาสาฬบูชาด้วยนั่นเองครับซึ่งทางพุทธศาสนิกชนก็สามารถร่วมกิจกรรมได้ณวัดใกล้บ้านของทุกๆท่านนั่นเองครับ
0: ท่านผู้ฟังครับในลำดับนี้ผู้แทนพระองค์ได้เข้าสู่พระพลาพิธีในลำดับต่อไปนะครับผู้แทนพระองค์ประเคนจตุปัจจัยทยธรรมถวายพระสงฆ์นะครับซึ่งในส่วนของเครื่องทยธรรมนั้นเป็นหนึ่งในวัตถุที่พุทธศาสนิกชนได้นำมาถวายพระสงฆ์ในวาระสำคัญสำคัญต่างๆนะครับในงานบุญซึ่งก็จะประกอบไปด้วยเครื่องอุปโภคของใช้หรือว่าของที่จำเป็นอย่างเช่นอาหารรวมถึงมีจตุปัจจัยทยธรรมรวมถึง4ปัจจัยที่ดำรงชีวิตของพระสงฆ์นั้นคือเครื่องนุ่งห่มอาหารที่พักอาศัยรวมถึงยารักษาโรคด้วยในงานพระราชพิธีต่างๆก็จะมีการจัดของดังกล่าวนี้นะครับถวายพระสงฆ์ตามความสำคัญแล้วก็ขั้นตอนของพระราชพิธีด้วยนะครับอย่างเช่นมีสิ่งของบรรจุถาดถวายพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์หรือเรียกว่าเครื่องทยธรรมของถาดสิ่งของถวายพระสงฆ์ที่แสดงพระธรรมเทศนาจะเรียกว่าจตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศส่วนใบปรวนาแทนเงินถวายพระสงฆ์จะเรียกว่าจตุปัจจัยทยธรรมนั่นเองนะครับลำดับต่อไปผู้แทนพระองค์นั่งเก้าอี้และกรวดน้ำครับ
2: ยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนทิสาครังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปัตถิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจโตสัพเพปุเรนตุสังกัปปาจันโทปันนรโสยะถามนิโชติระโส

0: หิสหัสเทหิยติภิ
1: อติเรกวัชสตังชีวตุอติเรกวัชสตังชีวตุอติเรกวัชสตังชีวตุทีฆายุโกโหตุอรูปโหตุทีฆายุโกโหตุอรูปโหตุสุขิโตโหตุปรมินทมหาราชาสิทธิกิจจังสิทธิกัมมังสิทธิลาโภชะโยนิจจังประเมธมหาราชวรัสสะภวตุสัพพทาขอถวาย

0: นุภาเวนัสสะทาโสตรีภวันตุเต
1: ท่านผู้ฟังครับหลังจากที่ผู้แทนพระองค์กรวดน้ำพระสงฆ์ถวายพระสงฆ์อนุโมทนาและถวายอดิเรกครับ
2: ท่านผู้ฟังครับสำหรับพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ในการบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันอาสาฬหบูชาประกอบด้วยสมเด็จพระพุทธวชิรากรวัดราชภาติการามสมเด็จพระวชิรรัตนโมลีวัดปากน้ำพระธรรมวชิระเจติยาจารย์วัดพระปฐมเจดีย์พระเทพสาครมุนีวัดเจษฎารามจังหวัดสมุทรสาครพระราชสมุทรวิวชิระโสพลวัดเพชรสมุทรพระราชวชิระสุตาภรณ์วัดบางช้างเหนือจังหวัดนครปฐมพระสิริวชิระเวทีวัดสิริวัฒนารามจังหวัดนครปฐมพระศรีศาสนมูลีวัดเทวราชกุญชรพระปริยัติวชิระกวีวัดราชวพิสถิตมหาสีมารามและพระครูสมณธรรมสมาทานวัดปากน้ำนั่นเองครับหลังจากนั้นครับผู้แทนพระองค์ไปกราบที่นักเครื่องนมัสการกราบลาพระสงฆ์และได้ออกจากพระพลาพิธีผู้แทนพระองค์ไปยังรถยนต์ประเทียบ
1: ท่านผู้ฟังครับสำหรับกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาประจำพุทธศักราช2569จัดขึ้นระหว่างวันที่28กรกฎาคมถึงวันที่30กรกฎาคม2569ณพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์อำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมนั้นนะครับมีกิจกรรมมาตั้งแต่วันอังคารที่28กรกฎาคมและในวันนี้นะครับเวลา 18:00 น.จะมีกิจกรรมแสดงพระธรรมเทศนาพิธีถวายผ้าป่าสามัคคีบุญและพิธีจุดเทียนถวายพรรษาถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระศรีสักยะทศพลยานประธานพุทธมณฑลสุทัศน์ณบริเวณลานด้านหน้าองค์พระประธานพุทธมณฑลด้วยเช่นเดียวกันนะครับส่วนหลังจากที่มีกิจกรรมในช่วงเวลา 18:00 น.ในช่วงเวลา 19:30 นก็จะเป็นกิจกรรมสนทนาธรรมโดยมีพระสงฆ์สนทนาธรรมถามตอบปัญหาข้อธรรมะได้แก่ธรรมะปุจฉาเวสัชนาด้วยเช่นเดียวกันและจะมีการมีพิธีถวายเครื่องทยธรรมและกรวดน้ำด้วยนะครับเสร็จพิธีเวลา 20:30 นซึ่งผู้ที่สนใจนะครับก็สามารถมาร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่เวลา 18:30 นในกิจกรรมแสดงพระธรรมเทศนาพิธีถวายผ้าป่าสามัคคีและพิธีจุดเทียนพรรษาถวายเป็นพุทธบูชาด้วยนะครับแล้วก็กิจกรรมสนทนาธรรมด้วยเช่นเดียวกันขณะนี้ผู้แทนพระองค์ไปยังรถยนต์ไปเทียบยืนข้างรถยนต์ไปเทียบดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีครับ

0: ังครับเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาทางสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรมส่งเสริมและเผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาพุทธศักราช2569โดยขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาด้วยการทำบุญตักบาตรเวียนเทียนประทักษิณจุดเทียนพรรษาถวายเป็นพุทธบูชาฟังพระธรรมเทศนาโดยสามารถร่วมพิธีได้ณพุทธมณฑลทนในพระบรมราชูปถัมภ์ตลอดจนวัดทุกวัดทั่วราชอาณาจักรและวัดไทยในต่างประเทศด้วยนะครับสำหรับในส่วนของการถ่ายทอดเสียงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัธนิติทิสถอํานาจองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันอาสาฬหบูชาณพุทธมณฑลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมในวันพุธที่29กรกฎาคมพุทธศักราช2569ได้เสร็จสิ้นลงแล้วนะครับสำหรับการถ่ายทอดเสียงวันนี้นะครับประกอบไปด้วยงานเทคนิคควบคุมเสียงนายรัฐกาลิลิขิตกูลนายจิรชัดเทศสายนายสมเกียรติแท่งมณีรวมถึงผู้บรรยายครับนายยุทธพรบานเย็นและผมนายอานนท์นันตสุคนจากนี้ไปต้องขอลาคุณผู้ฟังแต่เพียงเท่านี้จากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการปกติจากทางสถานีต่อไปครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: ประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz โดยบรรสกันแก้วประจัน
1: กลับมาติดตามกันนะครับ17นาฬิกากับอีก51นาทีครับที่จบลงไปนั้นเป็นการถ่ายทอดสดนะครับพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันอาสาฬหบูชาพุทธศักราช2569ณพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์อำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมนะครับก็ได้มีการถ่ายทอดสัญญาณเสียงให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับแน่นอนครับวันนี้เป็น1วันสำคัญของเรียกว่าพุทธศาสนิกชนนะครับมีหลายๆท่านเลยเดินทางไปเวียนเทียนในช่วงเย็นของวันนี้ด้วยนะครับแล้วก็ในวันพรุ่งนี้ครับก็จะเป็นวันเข้าพรรษาด้วยกิจกรรมต่างๆในวันนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้นี่ถือว่าเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่เรียกว่าพุทธศาสนิกชนไทยออกมาทำบุญกันตั้งแต่เช้าตรู่เลยทีเดียวแล้วก็หลายพื้นที่นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่จังหวัดอุบลราชธานีก็มีการส่งมาบอกว่าไปงานแห่เทียนพรรษาแล้วด้วยนะครับวันนี้ไปกันตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาเลยนะครับแน่นอนว่าวันอาสาฬหบูชาเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาครับที่พุทธศาสนิกชนให้ความสำคัญอย่างยิ่งครับโดยในปีนี้ตรงกับวันพุธที่29กรกฎาคม2569ซึ่งถือว่าเป็นวันหยุดราชการนะครับแน่นอนว่ามีกิจกรรมสำคัญเกิดขึ้นมีเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นนะครับในวันอาสาฬหบูชาซึ่งถือว่าเป็นความสำคัญ3ประการด้วยกันคุณผู้ฟังครับเรื่องแรกเลยครับเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาเป็นครั้งแรกพระพุทธองค์ครับได้ทรงแสดงธรรมนะครับที่เป็นธรรมครั้งแรกนะครับที่ตรัสรู้แก่ปัญจวัคคีย์ครับซึ่งถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการประกาศพระศาสนาเรื่องที่สองครับเรื่องสำคัญนั่นก็คือเป็นวันที่เกิดพระสงฆ์รูปแรกในพระพุทธศาสนาหลังจากที่ได้ฟังปฐมเทศนาครับท่านโกณฑัญญะได้บรรลุธรรมและขออุปสมบทเป็นพระภิกษุรูปแรกในพระพุทธศาสนาจึงถือได้ว่ามีพระสงฆ์เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกและอีกประการสำคัญนะครับนั่นก็คือเป็นวันที่เกิดพระรัตนตรัยครับครบองค์3โดยการที่ท่านโกณฑัญญะครับได้บรรลุธรรมและเป็นพระสงฆ์ทำให้พระรัตนตรัยครับอันประกอบไปด้วยพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ครบถ้วนบริบูรณ์เป็นครั้งแรกในโลกด้วยเหตุนี้ครับวันอาสาฬหบูชาจึงมีอีกชื่อหนึ่งครับว่าวันพระธรรมหรือว่าวันพระสงฆ์นั่นเองกิจกรรมที่นิยมประพฤติปฏิบัติกันในวันอาสาฬหบูชาก็มีทั้งการไปทำบุญตักบาตรรักษาศีลนะครับฟังธรรมเทศนารวมถึงการไปเวียนเทียนครับเพื่อระลึกถึงพระคุณของพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์กิจกรรมที่ทำกันนะครับต้องบอกว่าเป็นการทำต่อเนื่องกันมาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นการถวายพัตตาหารแด่พระสงฆ์เพื่อสร้างบุญกุศลรักษาศีลครับการตั้งใจถือศีลทั้งศีล5แล้วก็ศีล8เพื่อชำระจิตใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสฟังพระธรรมเทศนาครับไม่ว่าจะเป็นการเข้าวัดฟังธรรมนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งธรรมจักกัปปวัตตนสูตรครับซึ่งถือว่าเป็นเรื่องสำคัญและก็อีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญครับนั่นก็คือการเวียนเทียนการเดินเวียนเทียนรอบพระอุโบสถ3รอบเพื่อระลึกถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณและพระสังฆคุณพร้อมกับการถือดอกไม้ธูปเทียนวันอาสาฬหบูชาครับเป็นวันที่หลายๆคนใช้โอกาสนี้ครับในการละเว้นอบายมุขแล้วก็ตั้งใจปฏิบัติตนให้อยู่ในศีลธรรมอันดีงามนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นการสรุปให้ฟังกันนะครับเรื่องราวของวันอาสาฬหบูชาซึ่งถือว่าเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาครับที่พุทธศาสนิกชนไทยครับต้องบอกว่าให้ความสำคัญในวันนี้นะครับและก็แน่นอนว่าในวันพรุ่งนี้ครับเป็นวันเข้าพรรษาด้วยนะครับหลายๆพื้นที่นะฮะอย่างเช่นจังหวัดอุบลราชธานีก็มีการจัดงานใหญ่เลยทีเดียวคุณผู้ฟังครับแน่นอนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีนายณรงค์เทพเสนาครับวันนี้ท่านเป็นประธานในพิธีอัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทานและผ้าอาบน้ำฝนพระราชทานครับเพื่อประดิษฐานเป็นเทียนชัยมิ่งมงคลณปรัมภิธีหน้าวัดศรีอุบลรัตนารามอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาประจำปี2569ครับโดยมีประชาชนนะฮะมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากเลยทั้งไทยแล้วก็ต่างชาตินะครับเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ร่วมชื่นชมความงดงามของพิธีสำคัญในครั้งนี้ครับอัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทานที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมสำคัญครับทางด้านของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีก็จัดงานนะครับเปิดงานอย่างยิ่งใหญ่กับงานแห่เทียนพรรษาอย่างยิ่งใหญ่ด้วยมีการจัดเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมต่างๆแล้วก็มีการแสดงพลังแห่งความจงรักภักดีอย่างสมพระเกียรตินะครับเรื่องของการแสดงต่างๆที่จัดขบวนเฉลิมพระเกียรติงานแห่เทียนอุบลราชธานีจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งภาพข่าวที่เรียกว่างดงามมากๆเลยทีเดียวนะครับอยากให้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมได้ติดตามกันนะครับแต่ว่าช่วงนี้เดี๋ยวคงต้องไปเตรียมเคารพธงชาติกันในช่วงเวลา 18:00 น.ก่อนแล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้าครับกลับมาติดตามกันต่อจับประเด็นเป็นข่าวครับ
0: พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz โดยบอลสกันแก้วประจัน
2: วันอาสาฬหบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจนเกิดพระรัตนตรัยครบองค์เป็นครั้งแรกขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญฟังธรรมรักษาศีลและเวียนเทียนพร้อมน้อมนำหลักธรรมสายกลางสู่การดำเนินชีวิตเพราะใจที่มีสติคือจุดเริ่มต้นของทุกความดี
3: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเคารพธงชาติ

0: สื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 MHz
1: เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของ

สุภวาระมงคลปวงชนน้อมอัญชุลีน้อมกราบองค์ภูมีองค์ราชันขวัญประชาภูบดินทร์ปิ่นไทยทรงห่วงใยชนทั่วล่าสืบสารและรักษาลาดทั่วหน้าต่างสุขสันต์อัญเชิญเทพเทวาร่วมรักษามาป้องกันขอพรทิพเทวันองค์ราชันทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายวิชยาคุณศรีสุนายอำเภอแคนดงพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการพนักงานเจ้าหน้าที่และพระสงฆ์นิกรชาวอำเภอแคนดง

28กรกฎาคมมิ่งมหามงคลสมัยปวงข้าหลอมดวงใจเทิดองค์ไทยสยามราชาขอจงพระสราญพระภูบาลปราดโลคากรองพศแทนมาลาขอน้อมเกล้าถวายพระพรด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายชัดชนทองสมบูรณ์พลังงานจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานพลังงานจังหวัดบุรีรัมย์

น้อมประนมพร้อมหทัยชัยสวัสดิ์ขอไตรรัตน์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วทิศสถานถวายพระพรเจ้าฟ้าสุธาทานน้อมดวงมารเทพพระบาทราชราชาทรงพระเจริญยิ่งยืนนานสถิตมั่นคู่เขตขันแผ่นดินถิ่นรักษาขอทรงอยู่เป็นขวัญแห่งนคราจอมราชาเป็นมิ่งเมืองเรืองนิรันดร์ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายฉัตรชัยภัทรสารรัมย์ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์

เทิดไทยศิระน้อมบังคมจอมพระไทยสยามฤกษ์จำรัดพิพัฒน์งามเฉลิมพระชนพระภูวนัยขอน้อมอศิรวาทแทบพระบาทด้วยหทัยร้อยกองต่างมาลัยขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านางนัชรีประหยัดรัตน์พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกสมาคมธุรกิจโรงแรมและที่พักจังหวัดบุรีรัมย์

ปลี่ยนผู้เสพเป็นผู้ป่วยรัฐสนับสนุนการรักษาดูแลพร้อมส่งคืนกลับสู่อ้อมกอดครอบครัวให้มีอาชีพที่เหมาะสมเพียงคุณสมัครใจเข้ารับการบำบัดไม่เสียประวัติไม่มีความผิดปรึกษาสายด่วนบำบัดยาเสพติด1165ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

0: ภัยพิบัติทุกมื้อนี่เกิดขึ้นดูๆแล้วก็มีแนวโน้มสิแห้งขึ้นเรื่อยๆเฮาต้องเตรียมตัวให้ดีเด้อพี่น้องที่สําคัญก็คือต้องติดตามข้อมูลข่าวสารใส่ใจคําที่เพิ่นเตือนเฮ็ดนําคําที่เพิ่นบอกสุอย่างสุแนวสิได้มีแต่ความปลอดภัยเด้อพี่น้องเอ้ย
1: โรคพิษสุนัขบ้าเป็นแล้วตายรักษาไม่หายสุนัขหรือแมวกัดควรเลี่ยต้องรีบไปหาหมอเพื่อรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ามี2แบบคือ 1. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าล่วงหน้าใช้สำหรับผู้ที่มีโอกาสสัมผัสโรคเช่นบุคลากรทางการแพทย์สัตวแพทย์ผู้ที่ต้องคลุกคลีกับสัตว์ผู้เลี้ยงสัตว์เลี้ยงที่สามารถเป็นพาหะโรคพิษสุนัขบ้า 2.การฉีดวัคซีนหลังสัมผัสโรคเมื่อถูกสุนัขหรือแมวกัดข่วนเลียต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีโดยวัคซีนเข็มแรกควรฉีดภายใน 24-48 ชั่วโมงและที่สำคัญต้องได้รับวัคซีนให้ครบ3เข็มภายใน7วันตามที่แพทย์สั่งเนื่องจากวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจะไปทำลายเชื้อและสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายสามารถป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้วิธีการดูแลตนเองหลังถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลีย 1. ล้างแผลด้วยน้ำสะอาดและสบู่เบาๆหลายๆครั้ง 2. ใส่ยาฆ่าเชื้อโพวิโดมไอโอดีนหรือเบตาดีน 3. กักขังสัตว์นั้นเพื่อสังเกตอาการ10วันและ 4. หาหมอเพื่อรักษาและฉีดวัคซีนให้ครบตามกำหนดผู้ถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลียสามารถ

หัวข้อข่าวสำหรับวันนี้มีดังต่อไปนี้ประสบนิกรบุรีรัมย์ทุกหมู่เหล่ากว่า 14,000 คนต่างพร้อมใจการประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะและถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569เหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาประจำปี2569ข้าราชการกลุ่มตรวจการสหกรณ์ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และถวายเทียนเข้าพรรษาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์รัฐบาลชี้แจงชัดไม่ล้มเลิกตั้งบอร์ดประกันสังคมแค่ชะลอชั่วคราวตามคำสั่งศาลย้ำไม่กระทบสิทธินายจ้างและผู้ประกันตนนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเน้นย้ำทุกภาคส่วนของกระทรวงมหาดไทยเร่งปราบทุจริตสอบท้องถิ่นเรียกศรัทธาประชาชนกลับคืนมาฝนยังไม่คลี่คลายวันนี้ร่องมรสุมพาดผ่านไทยเตือนอีสานตะวันออกและใต้อันดามันฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากข่าวบริการและข่าวประกวดราคาต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวค่ะพระสงฆ์นิกรบุรีรัมย์ทุกหมู่เหล่าต่างพร้อมใจการประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะและถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569วันที่28กรกฎาคม2569เวลา 19:19 น.นายปิยะปิจนำผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์นำประสงค์นิกรทุกหมู่เหล่าประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์วางผ่านพุ่มเงินพุ่มทองถวายราชสักการะจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลและกล่าวคำถวายราชสักการะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ที่ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชตำบลอีสานอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์โดยมีนายกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์รองผู้ว่าราชการจังหวัดผู้พิพากษาหัวหน้าศาลทหารตำรวจแม่บ้านมหาไทยหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกลุ่มพลังมวลชนตลอดทั้งประชาชนชาวบุรีรัมย์กว่า 14,000 คนร่วมพิธีเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้โดยนายปิยะปิจนำผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ได้นำผู้เข้าร่วมพิธีประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์โดยมีพระเทพวชิรมุนีที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค11ฝ่ายธรรมยุทธและพระสงฆ์110รูปเจริญพระพุทธมนต์จากนั้นหน่วยงานราชการองค์กรอิสระรัฐวิสาหกิจองค์กรเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสถาบันการศึกษากลุ่มพลังมวลชนพร้อมวางผ่านพุ่มเงินพุ่มทองถวายราชสักการะต่อจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์จุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลกล่าวคำถวายพระพรชัยมงคลจากนั้นนำผู้เข้าร่วมพิธีขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีจอมราชาพระสงฆ์นิกรชาวบุรีรัมย์ทุกหมู่เหล่าต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและมีความปลื้มปิติเป็นล้นพ้นที่ได้มาร่วมกันแสดงความจงรักภักดีตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนับเป็นอเนกประการด้วยพระราชวิริยะอุตสาหะเพื่อสืบสานรักษาและต่อยอดศาสตร์ของพระราชาแห่งสมเด็จพระบรมชนกนาถทรงตั้งพระราชหฤทัยมั่นในการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่อาณาประชาราษฎร์อย่างยั่งยืนผ่านโครงการในพระราชดำริที่หลากหลายครอบคลุมเช่นด้านการสาธารณสุขส่งพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ส่งรับผู้ป่วยไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์เพื่อให้ได้รับการดูแลรักษาด้านการศึกษาส่งให้จัดตั้งมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนที่ประพฤติดีและมีความสามารถในการศึกษาทั้งยังพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรในยามที่ประสบเหตุเพศภัยให้พ้นผ่านความยากลำบากไปได้เหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาประจำปี2569วันพุธที่29กรกฎาคม2569เวลา 7:00 น.ณวัดกลางพระอารามหลวงอำเภอเมืองบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์เหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์นำโดยคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์เข้าร่วมกิจกรรมงานส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา

และวันเข้าพรรษาประจำปี2569ตามมอบหมายจากเภสัชกรหญิงนรดาปิจนำนายกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์โดยมีนายศรีธรรมราชแก้รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยผู้แทนจากศาลทหารตำรวจหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดบุรีรัมย์และพุทธศาสนิกชนชาวบุรีรัมย์เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงกิจกรรมประกอบด้วยการทำบุญตักบาตรฟังพระธรรมเทศนาและร่วมเวียนเทียนเพื่อสืบสานประเพณีทางพระพุทธศาสนาและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสังคมโดยเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ได้ร่วมสนับสนุนการจัดงานและแสดงออกถึงความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการทำรงรักษาพระพุทธศาสนาให้คงอยู่คู่ชุมชนข้าราชการกลุ่มตรวจการสหกรณ์ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และถวายเทียนเข้าพรรษาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์วันพุธที่29กรกฎาคม2569ณวัดทุ่งโพตำบลอีสานอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์นางพัชรีทองงามนักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มตรวจการสหกรณ์พร้อมด้วยนางจินัตตาจงเพียรนักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการและข้าราชการพนักงานราชการในสังกัดเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์พิธีทำบุญตักบาตรและถวายเทียนเข้าพรรษาโดยมีนายสมบูรณ์สุธีรกูลรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธานเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีและเพื่อส่งเสริมให้ประสงค์นิกรทุกหมู่เหล่าร่วมกันทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการเจริญพระพุทธมนต์ฟังพระธรรมเทศนาทำบุญตักบาตรและถวายเทียนเข้าพรรษาเพื่อสืบสานพระพุทธศาสนารักษาประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามและน้อมนำหลักธรรมไปใช้ในการดำเนินชีวิตรักษาศีลลดละเลิกอบายมุขถวายเป็นพุทธบูชารัฐบาลชี้แจงชัดไม่ล้มเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมแค่ชะลอชั่วคราวตามคำสั่งศาลย้ำไม่กระทบสิทธิ์นายจ้างและผู้ประกันตนร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าหลังศาลปกครองกลางมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวให้ทุเลาการบังคับการใช้เงื่อนไขที่กำหนดให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งต้องลงทะเบียนจนทำให้การเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมต้องชะลอไปก่อนนั้นกรณีนี้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเคารพกระบวนการทางกฎหมายและพร้อมเดินหน้าทบทวนเพื่อปรับแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับคำสั่งศาลและคุ้มครองสิทธิ์ของนายจ้างและผู้ประกันตนรวมทั้งรักษาความโปร่งใสในการบริหารกองทุนทางนี้คำสั่งศาลดังกล่าวเป็นการทุเลาเฉพาะเงื่อนไขในประกาศที่ผูกสิทธิ์เลือกตั้งกับการลงทะเบียนไม่ใช่คำสั่งยกเลิกการเลือกตั้งทั้งกระบวนการซึ่งกระทรวงแรงงานจำเป็นต้องปรับแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับข้อกฎหมายและจะเตรียมอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวเพื่อให้การเลือกตั้งเดินหน้าต่อไปโดยเร็วเมื่อศาลมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงไม่สามารถเดินหน้าตามกรอบเดิมได้ทันทีและต้องรอผลทางกฎหมายเพื่อหลีกเลี่ยงการดำเนินการที่อาจขัดต่อคำสั่งศาลซึ่งแนวทางที่กำลังพิจารณาอยู่ทั้งกรณีการอุทธรณ์คำสั่งศาลหรือการกำหนดเงื่อนไขการลงทะเบียนใหม่หากมีความชัดเจนเรื่องข้อกฎหมายทางสำนักงานประกันสังคมโดยกระทรวงแรงงานก็จะเร่งดำเนินการทันทีเพื่อไม่ให้กระทบสิทธิการเลือกตั้งของนายจ้างและผู้ประกันตนนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเน้นย้ำทุกภาคส่วนของกระทรวงมหาดไทยเร่งปราบทุจริตสอบท้องถิ่นเรียกศรัทธาประชาชนกลับคืนมานายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยโดยย้ำว่าแม้จะมีภารกิจทั้งในและต่างประเทศแต่ยังติดตามงานของกระทรวงอย่างใกล้ชิดพร้อมระบุว่าหลายประเทศยังเชื่อมั่นในศักยภาพและความมั่นคงของไทยทางด้านเศรษฐกิจการลงทุนและความมั่นคงทางด้านพลังงานซึ่งสิ่งที่ต้องเร่งฟื้นฟูคือความเชื่อมั่นของประชาชนภายหลังพบการทุจริตสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นโดยยืนยันว่าจะดำเนินการถึงที่สุดตามพยานหลักฐานและไม่มีการปกป้องผู้กระทำผิดเพื่อเรียกศรัทธาของประชาชนกลับคืนมาพร้อมทั้งวางระบบป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำและย้ำว่าคนจะเป็นข้าราชการต้องไม่เริ่มต้นด้วยการโกงนอกจากนี้ยังมอบหมายให้ผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยประสานผู้ว่าราชการจังหวัดชายแดนไทยเมียนมาจัดเตรียมข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติภัยพิบัติและยาเสพติดเพื่อประกอบการหารือกับผู้นำเมียนมาระหว่างการเยือนประเทศไทยในช่วงต้นเดือนสิงหาคมนี้ฝนยังไม่คลี่คลายวันนี้ร่องมรสุมพาดผ่านไทยเตือนอีสานตะวันออกและใต้อันดามันฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก
ร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่งผลให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งอันดามันมีโอกาสเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากและบางพื้นที่อาจมีฝนตกต่อเนื่องตลอดทั้งวันจังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักมากได้แก่หนองคายบึงกาฬกาฬสินธุ์มหาสารคาม101ยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคตะวันออกฉะเชิงเทราระยองจันทบุรีและตราดและภาคใต้ฝั่งอันดามันระนองพังงาและภูเก็ตขณะที่ภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลยังมีโอกาสเกิดฝนตกหนักเป็นบางแห่งขอให้เฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักและฝนสะสมทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มต่ำส่วนทะเลอันดามันคลื่นลมค่อนข้างแรงโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้เดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองหรือเรือเล็กต่ำกว่า6เมตรงดออกจากฝั่งต่อไปเป็นข่าวบริการและข่าวประกวดราคาค่ะสำนักงานยุติธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ประกาศเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งนิติกรจำนวน1อัตราค่าจ้างเดือนละ 18,150 บาทคุณสมบัติผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านนิติศาสตร์และสามารถปฏิบัติงานได้ตั้งแต่วันที่1กันยายน2569ถึง30กันยายน2569ทางนี้จะมีการพิจารณาจ้างต่อในแต่ละปีงบประมาณตามความเหมาะสมกำหนดการรับสมัครเปิดรับสมัครตั้งแต่6ถึง14สิงหาคม2569สนใจสามารถสมัครได้ด้วยตนเองที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดบุรีรัมย์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์044602309ในวันและเวลาราชการกรมทรัพยากรน้ำบาดาลประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานราชการเปิดรับสมัครนักวิทยาศาสตร์จำนวน2อัตราส่วนวิชาการกองมาตรฐานคุณภาพน้ำบาดาล1อัตราส่วนเคมีและชีวภาพกองมาตรฐานคุณภาพน้ำบาดาล1อัตราโดยมีอัตราเงินเดือน 21,780 บาทส่วนตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวเปิดรับหลายตำแหน่งได้แก่นายช่างเทคนิค4อัตรานายช่างเครื่องกล1อัตราช่างเจาะบ่อบาดาล2อัตราเจ้าพนักงานธุรการ2อัตราเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี5อัตราเจ้าพนักงานพัสดุ2อัตราเจ้าพนักงานทรัพยากรน้ำบาดาล1อัตราพนักงานพัฒนาน้ำบาดาล3อัตราเปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้นตั้งแต่บัดนี้ถึง31กรกฎาคม2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ dgr.thaijobjob.com โดยเลือกหัวข้อพนักงานราชการอำเภอประคลชัยจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเชิญชวนนักท่องเที่ยวทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัดร่วมงานประเพณีแห่เทียนพรรษาประจำปี2569เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามของชาวพุทธอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดบุรีรัมย์เทศกาลเข้าพรรษากำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่30ถึง31กรกฎาคม2569ณบริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองประคลชัยอำเภอประคลชัยจังหวัดบุรีรัมย์ภายในงานมีกิจกรรมขบวนแห่เทียนพรรษาที่วิจิตรงดงามพร้อมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านที่น่าสนใจขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมสืบสานงานประเพณีครั้งนี้ณสถานที่และวันเวลาดังกล่าวอย่างพร้อมเพรียงต่อไปเป็นประกาศสุดท้ายสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน37บุรีรัมย์เปิดการฝึกอบรมยกระดับฝีมือแรงงานสายโลจิสติกหลักสูตรการประยุกต์เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์สำหรับงานโลจิสติกรวมเวลาเรียน30ชั่วโมงการฝึกอบรมจัดขึ้นระหว่างวันที่27ถึง30กรกฎาคมเวลา 8:30 น.ถึง 17:00 น.ณสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน37บุรีรัมย์ผู้เข้าร่วมจะได้รับวุฒิบัตรเมื่อสำเร็จหลักสูตรสามารถนำไปใช้สมัครงานในสายงานจัดการระบบคลังสินค้าและขนส่งพร้อมมีค่าอาหารกลางวันให้วันละ120บาทคุณสมบัติผู้สมัครต้องมีอายุ18ปีขึ้นไปและวุฒิการศึกษาม.3ขึ้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผ่านทางเว็บไซต์และ Facebook สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน37บุรีรัมย์โทร044634608ติดตามข่าวท้องถิ่นย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์ radioburiram.prd.go.th จบข่าวเรวดีหงสากุลบรรณาธิการข่าวพิมพ์ภกาอุ้ยรำอ่าน

0: ของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดเช่นเคยครับข่าวแรกนั้นนายกรัฐมนตรีได้นำจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่28กรกฎาคม2569รัฐบาลซึ่งนำโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569โดยมีประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกาประธานวุฒิสภาประธานองค์กรตามรัฐธรรมนูญคณะรัฐมนตรีเลขาธิการนายกรัฐมนตรีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ทหารตำรวจพลเรือนภาคเอกชนและภาคประชาชนเข้าร่วมพิธีกันอย่างพร้อมเพรียงกันณบริเวณท้องสนามหลวงแล้วจากนั้นนายกรัฐมนตรีได้เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ครับและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้ลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569โดยมีรองนายกรัฐมนตรีและคู่สมรสเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมในพิธีและในโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแจกันดอกไม้เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ณห้องแดงอาคารหน่วยราชการในพระองค์904ในพระบรมมหาราชวังอีกด้วยครับและในช่วงค่ำนายกรัฐมนตรีก็ได้เป็นประธานในพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นสำนักพระราชวังเปิดให้พี่น้องประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th จนถึงวันที่31กรกฎาคม2569นั่นเองครับพี่น้องและนอกจากนี้ทางรัฐบาลได้เตรียมจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทำเนียบรัฐบาลในวันที่29กรกฎาคม2569ครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเตรียมจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในวันที่29กรกฎาคม2569เวลา19นาฬิกาณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ทางรัฐบาลจัดงานนี้และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์โดยภายในงานนั้นนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จกราบถวายบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลและเชิญผู้มีเกียรติร่วมดื่มถวายพระพรชัยมงคลก่อนที่จะเชิญทอดพระเนตรการแสดงเฉลิมพระเกียรติเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และทั้งนี้ทั้งนั้นจะมีการถ่ายทอดสดผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ตั้งแต่เวลา 18:50 นเป็นต้นไปพร้อมทั้งเชิญชวนพี่น้องประชาชนที่รักของผมทั้งหลายแล้วครับบอกว่าให้ร่วมถวายพระพรชัยมงคลโดยพร้อมเพรียงกันครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นการจัดการประชุม IMF World Bank ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพโดยนายกรัฐมนตรีได้ย้ำการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปี IMF World Bank เดือนตุลาคมนี้ถือว่าเป็นวาระสำคัญของชาติและครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่27กรกฎาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกหรือ World Bank ประจำปี2569ก็เพื่อติดตามความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเศรษฐกิจและการเงินระดับโลกซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคมนี่แหละครับณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ส่วนทางด้านนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยนะครับว่าที่ประชุมได้รับทราบผลการตรวจประเมินความพร้อมจากคณะผู้แทน IMF และธนาคารโลกซึ่งผลการประเมินในภาพรวมของประเทศไทยนั้นยังคงอยู่ในระดับ Aอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวครับทั้งในด้านสถานที่การอำนวยความสะดวกการรักษาความปลอดภัยและการบริหารจัดการรวมทั้งข้อห่วงใยในเรื่องกระบวนการออกวีซ่าทางกระทรวงการต่างประเทศก็ได้ประสานงานและชี้แจงจนเป็นที่น่าพอใจของทั้งสององค์กรแล้วนอกจากนี้ครับที่ประชุมยังได้รับทราบแนวทางการสื่อสารภาพลักษณ์ของประเทศไทยผ่าน Thailand Pavilion ภายใต้แนวคิดที่ว่าNew Horizon นำเสนอศักยภาพของประเทศไทย4ด้านได้แก่ด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลสำหรับการบริการสาธารณะบทบาทในฐานะประเทศมหาอำนาจขนาดกลางด้านการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและด้านที่4คือด้านการบริหารจัดการสังคมสูงวัยครับพี่น้องและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้กำชับให้ทุกหน่วยงานไปเร่งรัดดำเนินงานเนื่องจากว่าเหลือเวลาเตรียมการอีกเพียง77วันเท่านั้นพร้อมย้ำอีกว่าการจัดการประชุมในครั้งนี้ถือว่าเป็นวาระสำคัญของประเทศของชาติที่จะช่วยกันสร้างความเชื่อมั่นต่อสายตาชาวโลกจึงขอเชิญชวนภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนบอกว่าให้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีกันแหละครับเพื่อสร้างความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมการประชุมจากทั่วโลกเลยทีเดียวครับพี่น้องและไปติดตามประเด็นในเรื่องของการปราบทุจริตสอบท้องถิ่นกันหน่อยว่ายังไงกันบ้างมีความคืบหน้ามีความเคลื่อนไหวอะไรกันบ้างโดยนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ออกมาเน้นย้ำว่าทุกภาคส่วนของกระทรวงมหาดไทยต้องเร่งปราบทุจริตสอบท้องถิ่นเพื่อเรียกศรัทธาจากพี่น้องประชาชนให้กลับคืนมาสู่กระทรวงมหาดไทยนั่นเองครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่28กรกฎาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยโดยย้ำแหละครับว่าแม้จะมีภารกิจทั้งในและต่างประเทศแต่ว่ายังคงติดตามงานของกระทรวงมหาดไทยอย่างใกล้ชิดติดขอบจอเรียกว่าไม่ละสายตาของนายกรัฐมนตรีกันเลยทีเดียวครับพร้อมทั้งได้ระบุอีกว่าหลายประเทศยังคงเชื่อมั่นในศักยภาพและความมั่นคงของประเทศไทยทั้งด้านเศรษฐกิจการลงทุนและความมั่นคงด้านพลังงานซึ่งสิ่งที่ต้องเร่งฟื้นฟูนั่นก็คือว่าเรื่องความเชื่อมั่นของประชาชนภายหลังพบการทุจริตสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นโดยยืนยันเลยครับว่าจะดำเนินการถึงที่สุดตามพยานหลักฐานและไม่มีการปกป้องผู้กระทำความผิดเพื่อเรียกศรัทธาของประชาชนให้กลับคืนมานี่แหละครับ พร้อมได้สั่งวางระบบป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตซ้ำแล้วซ้ำเล่าและก็ย้ำอีกว่าคนที่จะเป็นข้าราชการนั้นต้องไม่เริ่มต้นด้วยการโกงคือคนที่จะเป็นข้าราชการนายกรัฐมนตรีก็ย้ำเลยครับว่าต้องไม่เริ่มต้นด้วยการโกงทุจริตครับและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็ยังได้มอบหมายผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยไปประสานผู้ว่าราชการจังหวัดชายแดนไทยเมียนมาให้จัดเตรียมข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติภัยพิบัติและยาเสพติดกันด้วยเพื่อประกอบการหารือกับผู้นำเมียนมาระหว่างการเยือนประเทศไทยในช่วงต้นเดือนสิงหาคมนี่แหละครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นการเดินหน้าเจรจาข้อตกลงการค่าต่างตอบแทนเพื่อรักษาขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ส่งออกไทยก็ต้องไปถามที่กระทรวงพาณิชย์แล้วครับโดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้เดินหน้าเจรจาในเรื่องนี้พ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้เปิดเผยถึงกรณีที่สหรัฐอเมริกาได้ใช้มาตรา301กำหนดอัตราภาษีสินค้านำเข้าจากไทยร้อยละ 12.5 ว่าเป็นผลจากข้อกล่าวหาของสหรัฐใน2ประเด็นอันได้แก่ประเด็นที่1คือการที่ไทยยังไม่มีกฎหมายห้ามนำเข้าสินค้าที่ผลิตโดยใช้แรงงานบังคับและการตรวจสอบกำลังการผลิตส่วนเกินประกอบกับการเจรจาข้อตกลงการค่าต่างตอบแทนหรือ ART ที่ยังไม่แล้วเสร็จโดยประเทศที่มีกฎหมายรองรับหรือบรรลุข้อตกลง ART แล้วอย่างเช่นมาเลเซียและอินโดนีเซียก็ได้รับอัตราภาษีร้อยละ10ครับในขณะที่ประเทศไทยก็อยู่ในกลุ่มเดียวกับเวียดนามโดยหลังจากนี้ไปทีมไทยแลนด์นี่แหละครับก็จะเดินหน้าเพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุดของประเทศไทยโดยจะเร่งดำเนินการใน4เรื่องอันได้แก่การเร่งผลักดันกฎหมายห้ามนำเข้าสินค้าที่ผลิตโดยใช้แรงงานบังคับการเร่งสรุปการเจรจา ART การผลักดันการลงทุนของภาคเอกชนไทยในสหรัฐอเมริกาและการเพิ่มการนำเข้าสินค้าจากสหรัฐอเมริกานั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นการขยายเวลาลงทะเบียนรับสิทธิ์ลดค่าน้ำโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยขานรับมติของกระทรวงการคลังในการขยายเวลาลงทะเบียนรับสิทธิ์ลดค่าน้ำการประปานครหลวงถึง30กันยายนนี้แล้วก็เดินหน้าลดภาระค่าครองชีพประชาชนกันด้วยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เปิดเผยว่าการประปานครหลวงหรือตัวย่อกปน.พร้อมดำเนินการตามหลักเกณฑ์ใหม่ของกระทรวงการคลังนั่นก็คือการขยายเวลาลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์รับส่วนลดค่าน้ำประปาโครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ออกไปจนถึงวันที่30กันยายนนี้เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพและเปิดโอกาสให้กลุ่มเปราะบางในพื้นที่กรุงเทพมหานครนนทบุรีและสมุทรปราการได้เข้าถึงสิทธิ์อย่างทั่วถึงนั่นเองครับส่วนทางด้านนางสาวสุวราทวิตศรีผู้ว่าการประปานครหลวงหรือกปน.ก็ได้เปิดเผยและกล่าวเพิ่มเติมแล้วครับว่าทางกปน.ให้การสนับสนุนส่วนลดค่าน้ำประปาไม่เกิน100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนหรือ1สิทธิ์ต่อ1บ้านเลขที่ก็แบ่งเป็นกรณีค่าน้ำไม่เกิน100บาทรัฐอุดหนุนตามจริงสำหรับค่าน้ำ101ถึง315บาทรัฐอุดหนุน100บาทส่วนเกินผู้ใช้ต้องชำระเองและหากค่าน้ำเกิน315บาทผู้ใช้ต้องชำระเต็มจำนวนครับพี่น้องโดยผู้มีสิทธิ์จะต้องยืนยันตัวตนให้แล้วเสร็จล่วงหน้า1วันนะครับก่อนลงทะเบียนรับสิทธิ์กับทางกปน.หรือการประปานครหลวงตั้งแต่วันนี้บัดนี้จนถึง30กันยายน2569ก็เพื่อเริ่มใช้สิทธิ์ในใบแจ้งค่าน้ำตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน2569เป็นต้นไปผู้ได้สิทธิ์เดิมปี2565ใช้สิทธิ์ได้ถึงรอบค่าน้ำเดือนตุลาคม2569ครับพี่น้อง และทั้งนี้ทั้งนั้นหากพี่น้องประชาชนลงทะเบียนไม่ทันภายในวันที่30กันยายน2569ก็สามารถลงทะเบียนเพิ่มเติมได้ภายในวันที่25ของทุกเดือนเพื่อเริ่มใช้สิทธิ์ในเดือนถัดไปและไม่สามารถใช้สิทธิ์ย้อนหลังได้นะครับย้ำไม่สามารถใช้สิทธิ์ย้อนหลังได้ครับโดยลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ MWAE Serviceหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ LINE @MWA Thailand และ MWA Call Center 1125 1125ตลอด24ชั่วโมงครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องการคุมเข้มหอพักบอกว่าห้ามบวกกำไรหากฝ่าฝืนมีโทษจำคุกนะครับโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่ดูแลสคบได้สั่งการสคบบอกว่าไปคุมเข้มหอพักห้ามบวกกำไรฝ่าฝืนก็มีโทษจำคุกหลังทางรัฐบาลเคาะแผนลดค่าไฟไปแล้ว200หน่วยแรกไม่เกิน3บาทเริ่มกันยายนนี้ซึ่งขยายสิทธิ์ทั้งหอพักและอพาร์ตเมนต์ด้วยครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายครับทางรัฐบาลก็เตรียมปรับโครงสร้างค่าไฟฟ้าภาคครัวเรือนครั้งใหญ่โดยมีมติเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือประชาชนให้ได้รับสิทธิ์ค่าไฟฟ้า200หน่วยแรกในราคาไม่เกิน3บาทต่อหน่วยครับซึ่งความพิเศษของมาตรการนี้นั่นก็คือว่าครอบคลุมถึงกลุ่มผู้เช่าในหอพักอพาร์ตเมนต์และบ้านเช่ากันด้วยให้ได้รับสิทธิ์เท่าเทียมกับบ้านอยู่อาศัยทั่วไปแล้วครับโดยอัตราใหม่นี้จะเริ่มใช้กับการใช้ไฟฟ้าในเดือนสิงหาคม2569และจะปรากฏผลในใบแจ้งหนี้รอบวันที่14กันยายน2569เป็นต้นไปครับส่วนทางด้านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้สั่งการให้ทางสคบสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคบอกว่าไปหน่อยไปหน่อยไปทำอะไรสคบไปตรวจสอบอย่างใกล้ชิดสิเพื่อให้มั่นใจกันแล้วครับว่าเจ้าของหอพักส่งต่อส่วนลดให้ผู้เช่าจริงๆใช่ไหมโดยระบุว่าทางรัฐบาลลดค่าไฟให้ตั้งแต่ต้นทางแล้วแต่ว่าราคาที่ลดลงจะไม่มีความหมายเลยหรืออย่างไรหากผู้เช่ายังบวกกำไรค่าไฟที่ปลายทางอันนี้ถือว่าลดราคาต้นทางก็ไม่มีความหมายถ้าหากว่าผู้ที่เป็นเจ้าของหอพักยังบวกกำไรค่าไฟที่ปลายทางอยู่อย่างนี้ครับทั้งนี้ทั้งนั้นเมื่อรัฐบาลลดราคาให้ผู้ประกอบธุรกิจก็ต้องส่งต่อส่วนลดนั้นถึงมือผู้เช่าเต็มจำนวนกันด้วยนะครับแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นกฎหมายสคบฉบับใหม่กำหนดให้เจ้าของหอพักต้องเรียกเก็บค่าไฟตามจริงห้ามบวกกำไรหากฝ่าฝืนอันนี้มีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทเลยทีเดียวครับอย่างไรก็ตามแต่ประชาชนสามารถรับสิทธิ์นี้ได้โดยอัตโนมัติไม่ต้องลงทะเบียนยกเว้นกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ต้องลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ช่วยเหลือเดิมไม่เกิน315บาทตามกำหนดการที่การไฟฟ้าได้แจ้งไว้ทีนี้หากพบการเอาเปรียบพี่น้องประชาชนถ้าหากพบการเอาเปรียบสามารถแจ้งได้ที่ไหนล่ะก็แจ้งได้ที่สายด่วนสคบเขาละหมายเลขคือ1166จำให้ขึ้นใจ1166สายด่วนสคบหากพบการเอาเปรียบแจ้งได้เลยหรือจะไปแจ้งที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดก็ได้คือ1567 1567นั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของประเด็นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569กันบ้างโดยทางรัฐบาลขอให้ผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เร่งทบทวนสิทธิ์ภายในวันที่31สิงหาคมนี่แหละครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวละลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลได้ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนที่ตรวจสอบผลโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569แล้วพบว่าไม่ผ่านเกณฑ์และเห็นว่าข้อมูลที่ใช้ตรวจสอบคุณสมบัตินั้นมันไม่ตรงกับข้อเท็จจริงอันนี้ให้ใช้สิทธิ์ขอทบทวนผลการพิจารณาภายในวันที่31สิงหาคม2569ตามระยะเวลาที่คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบไว้เมื่อวันที่27กรกฎาคมที่ผ่านมาเลยครับ ซึ่งการขอทบทวนสิทธิ์ในครั้งนี้นั้นไม่ได้มีประโยชน์เฉพาะการขอให้ตรวจสอบสิทธิ์รับสวัสดิการอีกครั้งเท่านั้นนะครับแต่ยังเป็นโอกาสให้พี่น้องประชาชนได้เร่งแก้ไขข้อมูลที่คลาดเคลื่อนในฐานข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐซึ่งอาจจะส่งผลต่อการพิจารณาสิทธิ์รวมถึงภาระด้านภาษีและกฎหมายในอนาคตได้ด้วยและเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่พี่น้องประชาชนทางกระทรวงมหาดไทยเขาก็ได้สนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จหรือภาษาอังกฤษที่เรียกว่า One Stop Service นี่แหละครับในระดับจังหวัดและระดับอำเภอซึ่งครอบคลุม76จังหวัดและ878อำเภอด้วยกันเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ขอทบทวนสิทธิ์และผู้ที่ต้องยืนยันตัวตนพร้อมรับเรื่องและประสานข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลดภาระของพี่น้องประชาชนจากการต้องเริ่มติดต่อหลายหน่วยงานด้วยตนเองแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับในบางกรณีนั้นประชาชนอาจจะต้องยื่นหลักฐานหรือดำเนินการเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานเจ้าของข้อมูลด้วยครับและนอกจากนี้รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กล่าวย้ำอีกว่าผู้ที่ประสงค์จะขอทบทวนสิทธิ์ต้องยื่นคำขอภายในวันที่31สิงหาคม2569หากต้องแก้ไขข้อมูลกับหน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติก็ต้องดำเนินการให้มันแล้วเสร็จภายในวันที่20กันยายนนี่แหละครับโดยผู้ที่ผ่านเกณฑ์โครงการปี2569ทั้งผู้ที่ผ่านเกณฑ์ตั้งแต่การประกาศผลครั้งแรกและผู้ที่ผ่านเกณฑ์ภายหลังการทบทวนแล้วก็จะเริ่มใช้สิทธิ์พร้อมกันในวันที่1ตุลาคม2569ครับและทั้งนี้ทั้งนั้นการยื่นขอทบทวนหรือแก้ไขข้อมูลอันนี้ไม่ถือว่าได้รับสิทธิ์โดยอัตโนมัตินะครับผลการพิจารณาจะขึ้นอยู่กับการตรวจสอบคุณสมบัติและข้อเท็จจริงของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางรัฐบาลเองก็ต้องขอให้พี่น้องประชาชนที่รักของผมทั้งหลายโปรดติดตามข้อมูลจากเว็บไซต์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐพุทธศักราช2569ที่ช่องทางที่เป็นทางการของกระทรวงการคลังเท่านั้นนะครับก็เพื่อป้องกันความสับสนจากข้อมูลเก่าและเฟกนิวส์ข่าวปลอมและมิจฉาชีพด้วยนั่นเองครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคลองรองข่าวหมด3 2 1และสำหรับวันนี้ตีคลองรองข่าวอ้าวหมดเวลากันอีกแล้วครับผมบุญมาศรีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

0: ในปัจจุบันนี้เราคงปฏิเสธสื่อสังคมออนไลน์ไม่ได้ชีวิตในปัจจุบันเราต้องพึ่งพาสื่อสังคมออนไลน์โดยจะเห็นได้ว่าแต่ละคนจะมีการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของเราเองอย่างเช่น Facebook Line TikTok Twitter หรือที่เปลี่ยนเป็น X สิ่งที่ตามมาในปัจจุบันนี้คือคดีเกี่ยวกับพรบคอมพิวเตอร์ความผิดฐานหมิ่นประมาทหรือความผิดฐานดูหมิ่นซึ่งหน้าด้วยการโฆษณาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ. 2560บุคคลย่อมมีสิทธิ์และเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นการแสดงความคิดเห็นนี้จะออกกฎหมายมาจำกัดไม่ได้เว้นแต่เป็นเรื่องของความมั่นคงของรัฐหรือกรณีป้องกันสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่นดังนั้นในขณะที่เรามีสิทธิ์คนอื่นเขาก็มีเสรีภาพเราเองต้องไม่ละเมิดบุคคลเหล่านั้นด้วยสาเหตุสืบเนื่องจากที่ใช้สื่อสังคมออนไลน์นั้นไปกล่าวหาไปหมิ่นประมาทแล้วก็ไปดูหมิ่นผู้อื่นผู้ที่ได้รับความเสียหายก็มีสิทธิ์ที่จะดำเนินคดีกับผู้ที่กระทำดังกล่าวได้กรณีของการที่โพสต์ข้อความดังกล่าวนี้นอกจากผู้โพสต์จะมีความผิดแล้วผู้ที่รีโพสต์คือผู้ที่แชร์ผู้ที่คอมเมนต์เหล่านี้ก็มีความผิดตามไปด้วยซึ่งถ้าหากเป็นสื่อสังคมออนไลน์ที่เป็นกลุ่มปิดอย่างเช่น Facebook มิได้เปิดเป็นสาธารณะเพียงแค่นี้ก็ถือเป็นความผิดฐานหมิ่นประมาทปกติทั่วไปมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับแต่เมื่อไหร่ที่สื่อสังคมออนไลน์ของเรานั้นได้เปิดเป็นสาธารณะสามารถมองเห็นได้โดยทั่วไปความผิดฐานนี้ก็จะเป็นความผิดฐานหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาจะมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน 200,000 บาทยังมีความรับผิดที่ต้องรับผิดชอบในด้านคดีแพ่งอีกด้วยคือต้องใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนให้กับผู้ที่เราไปทำให้เขาเสียหายด้วยนอกจากนี้เขาอาจจะร้องขอให้เราแก้ไขถ้อยคำลงในโพสต์ที่เราโพสต์ไปก่อนหน้านี
1: ้ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลขอนำท่านผู้ฟังไปยังตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลณบัดนี้ค่ะ
2: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสังกัดทั่วประเทศขอนำท่านผู้ฟังมาติดตามรับฟังการถ่ายทอดเสียงในโอกาสที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานในงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลครับซึ่งผู้ทำหน้าที่ในการบรรยายในวันนี้ประกอบด้วยคุณณรนาถแข็งขันคุณคณิษฐายิ้มดีและผมธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับท่านผู้ฟังครับสำหรับการถ่ายทอดเสียงในโอกาสที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานในงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลนั้นโดยลำดับพิธีนั้นในเวลา 19:00 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินถึงทำเนียบรัฐบาลครับ
3: ระหว่างประเทศทรงสืบสานพระราชปฏิฐานศาสตร์แห่งการพัฒนาและพระราชทานกำเนิดโครงการจิตอาสาพระราชทานอันเป็นพระบรมราโชบายสำคัญในการปลูกฝังความเสียสละและความสามัคคีของปวงชนชาวไทยด้วยน้ำพระราชหฤทัยอันเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตาทรงห่วงใยในทุกสุขของอนาประชาราชอยู่เป็นนิดคราใดที่ประสงค์นิกรประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนจะทรงพระกรุณาพระราชทานความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาทุกข์และเป็นขวัญกำลังใจให้ราษฎรสามารถก้าวผ่านห้วงแห่งความยากลำบากไปได้ด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้จึงได้แผ่ไพศาลปกเกล้าปกกระหม่อม ทั่วราชอาณาจักรยังความผาสุกร่มเย็นและความอุ่นใจให้บังเกิดแก่ปวงชนโดยทั่วหน้าพระเกียรติคุณอันไพศาลจากสถิตมั่นคู่แผ่นดินและประทับอยู่ในดวงใจของปวงข้าพระพุทธเจ้าตลอดไปในโอกาสอันเป็นมงคลยิ่งนี้ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชานุญาตเชิญชวนผู้ที่มาชุมนุมเฝ้าทูลละอองพระบาทณที่นี้ร่วมกันตั้งจิตน้อมอธิษฐานขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและอำนาจสรรพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโปรดอภิบาลบันดาลดลให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระเจริญด้วยจตุรพิธพรชัยทรงพระเกษมสำราญพระบรมเดชานุภาพและพระบารมีแผ่ไพศาลไปทั่วที่สานุทิศมีพระราชประสงค์จำนงหมายสิ่งใดขอจงสฤทธิ์ดังพระราชหฤทัยปรารถนาสถิตสถาพรในไอสวรรค์ราชสมบัติเป็นมิ่งขวัญฉัตรแก้วร่มเกล้าของปวงข้าพระพุทธเจ้าและเหล่าประสงค์นิกรชาวไทยตราบนิรันดร์ในโอกาสนี้ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชานุญาตนำผู้มีเกียรติที่มาร่วมในงานสโมสรสันนิบาตแห่งนี้ร่วมดื่มถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อความเป็นสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสืบไปด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
2: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับที่ผ่านไปนั้นนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กราบบังคมทูลขอพระราชทานกล่าวถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งเชิญชวนผู้มีเกียรติดื่มถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับ

0: ทรงพระเจริญ
1: ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้กล่าวนำทรงพระเจริญต่อหน้าพระพักสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพร้อมทั้งนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสุจิบัติแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีครับ

สำหรับการแสดงในพิธีในวันนี้นั้นนะครับเป็นการแสดงชุดพัทธวิสัยชัยมงคลซึ่งเป็นการระบำพัทธวิสัยเป็นการร้องรำตามลำนำเพลงนะครับ

ท่านผู้ฟังคะการแสดงที่จบลงไปนั้นนะคะเป็นการแสดงเฉลิมพระเกียรติชื่อชุดพัทธวิสัยชัยมงคลค่ะเป็นระบำพัทธวิสัยซึ่งเป็นการร้องและรำตามลำนำเพลงที่สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพยานิรศนิมริศรานุวัติวงศ์ได้พระนิพนธ์ทั้งทำนองลำนำและบทขับร้องในบทละครดึกดำบรรพ์เรื่องคาวีตอนเผาพระขันซึ่งมีความไพเราะตามที่ได้ฟังและรับชมพร้อมกันเมื่อสักครู่ค่ะ

0: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับที่จบลงไปแล้วนั้นนะครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและผู้เข้าร่วมงานได้ร่วมขับร้องเพลงสดุดีจอมราชาครับ
1: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับการจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสสำคัญต่างๆนั้นเป็นวิธีการหนึ่งที่รัฐบาลได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติและเปิดโอกาสให้ผู้แทนประชาชนทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมในการแสดงความจงรักภักดีค่ะ
0: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับซึ่งในขณะนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินผ่านแถวผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมเฝ้าทูลละอองพระบาทและทรงมีพระราชปฏิสันถานกับผู้ร่วมงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ครับ
1: ค่ะท่านผู้ฟังคะตั้งแต่ในสมัยรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาทุกปีจนถึงปีพุทธศักราช2558นั้นจะเป็นการจัดงานตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาจะจัดในช่วงเดือนธันวาคมนะคะซึ่งเป็นช่วงฤดูกาลที่ประเทศไทยนั้นมีอากาศค่อนข้างเย็นและปลอดฝนสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบจัดงานจึงได้จัดงานณบริเวณสนามหญ้าหน้าตึกไทยคู่ฟ้าค่ะและสามารถที่จะรองรับผู้เข้าร่วมงานได้จำนวนมากนะคะครั้นเมื่อถึงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันวันเฉลิมพระชนมพรรษาตรงกับวันที่28กรกฎาคมซึ่งอยู่ในห้วงของฤดูฝนทำให้การจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษามีสภาพแวดล้อมและปัจจัยที่เปลี่ยนแปลงไปจากการจัดงานที่ผ่านมานะคะแต่กระนั้นก็ยังคงต้องแสดงออกถึงศักยภาพในการจัดงานเฉลิมพระเกียรติให้บรรลุวัตถุประสงค์สมพระเกียรติรักษาความสมบูรณ์ของพิธีการและขั้นตอนต่างๆจึงได้ย้ายจากบริเวณหน้าสนามหญ้าตึกไทยคู่ฟ้านะคะมาจัดบริเวณภายในอาคารณตึกสันติไมตรีธรรมเนียบรัฐบาลค่ะ
0: ท่านผู้ฟังครับซึ่งในขณะนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้เสด็จพระราชดำเนินผ่านแถวผู้มีเกียรติครับซึ่งทรงเยี่ยมแย้มพระสวนนะครับกับผู้เข้าร่วมงานอย่างเป็นกันเองและทรงมีพระราชปฏิสันถานกับผู้ร่วมงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ครับ
1: ท่านผู้ฟังคะเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันที่

0: ือซึ่งสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store นะคะนอกจากนี้ในส่วนของสถานเอกอัครราชทูตสถานกงสุลใหญ่และสำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทยในต่างประเทศก็ได้จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569โดยกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประกอบไปด้วยพิธีถวายราชสักการะถวายพระพรชัยมงคลพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินและลงนามถวายพระพรหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อแสดงความจงรักภักดีและสนองพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประเทศชาติและประชาชนชาวไทยนอกจากนี้ค่ะก็ยังจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ณวัดไทยในต่างประเทศเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและจัดกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในต่างประเทศพร้อมเชิญชวนคนไทยที่พำนักในต่างประเทศนะคะร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์และเว็บไซต์กระทรวงการต่างประเทศค่ะ
1: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับการจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ครั้งนี้รัฐบาลได้เชิญผู้ร่วมงานทั้งฝ่ายไทยและต่างประเทศเช่นที่เคยเชิญในงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติโดยเชิญผู้ได้รับเชิญพร้อมคู่สมรสนะคะประกอบด้วยพระราชวงศ์ส่วนราชการในพระองค์องค์กรตามรัฐธรรมนูญอดีตนายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีข้าราชพลเรือนข้าราชการการเมืองในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีส่วนราชการในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่ารวมถึงทหารตำรวจระดับเจ้ากรมหรือตำแหน่งหลักทางบริหารระดับพลโทขึ้นไปรวมทั้งเอกอัครราชทูตเอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยซึ่งมีถิ่นพำนักในต่างประเทศกงสุลกิตติมศักดิ์ประเทศต่างๆประจำประเทศไทยกงสุลอาชีพผู้แทนสหประชาชาติในประเทศไทยหัวหน้าและรองหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจประธานสภาสมาคมต่างๆสภาของการค้าแห่งประเทศไทยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเป็นต้นค่ะ
2: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับลำดับจากนี้ไปนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนางธนงนิรามัยภริยานายกรัฐมนตรีและนางสาวไตรสุวรรณีไตรสรณกุลเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้ส่งเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีด้านหน้าตึกสันติมิตรีทำเนียบรัฐบาลครับเพื่อประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนิน

ซึ่งในขณะนี้ครับพระองค์ได้มีพระราชปฏิสันถารกับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกร

0: านผู้ฟังที่เคารพคะขณะนี้การถ่ายทอดเสียงงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลได้เสร็จสิ้นลงแล้วค่ะสำหรับวันนี้ทีมงานถ่ายทอดเสียงสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประกอบด้วยทีมเทคนิคควบคุมเสียงโดยคุณรัฐกาลฤทธิ์คิตตกูลคุณณัฐนนท์ชูเมืองคุณภูมิพัฒน์ธีรพัฒนพันธ์คุณสัญญาวงทองเหลือคุณสงบมีช่อและทีมผู้บรรยายคุณธราวุฒิวิชัยดิษฐ์คุณคณิษฐายิ้มดีและดิฉันณรนาถแข็งขันต้องขอสิ้นสุดการถ่ายทอดเสียงด้วยเวลาเพียงเท่านี้ค่ะจากนี้ขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: ที่จบตรงนี้คือการถ่ายทอดเสียงงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลกรุงเทพมหานคร

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งข้อมูลหลักฐานเพิ่มเติมกรณีข้อมูลหมอพร้อมและศูนย์รับฝากหลักทรัพย์รั่วไหลกระทรวงคมนาคมผลักดันโครงการรถไฟทางคู่สายใหม่ช่วงชุมพรถึงท่าเรือระนองเพื่อเชื่อมต่อระบบรางเป็นโครงข่ายรถไฟสายหลักสู่ท่าเรือน้ำลึกฝั่งอันดามันทางการญี่ปุ่นคาดการณ์ว่าจังหวัดคุมาโมโตะจะยังคงเผชิญกับแรงสั่นสะเทือนเพิ่มอีกในสัปดาห์หน้าหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งข้อมูลหลักฐานเพิ่มเติมกรณีข้อมูลหมอพร้อมและศูนย์รับฝากหลักทรัพย์รั่วไหลพร้อมเร่งประเมินผลกระทบก่อนดำเนินการตามกฎหมาย
2: พันตำรวจเอกสุรพงษ์เปล่งขำเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือสคสหรือ PDPC เปิดเผยถึงความคืบหน้าการตรวจสอบกรณีข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหล2กรณีได้แก่ข้อมูลสิทธิการรักษาพยาบาลระบบหมอพร้อมของกระทรวงสาธารณสุขซึ่งมีประชาชนยื่นร้องเรียนแล้วกว่า30รายและกรณีระบบ TSD Investor Portal ของบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ประเทศไทยจำกัดหรือ TSD ที่มีข้อมูลผู้ใช้บริการรั่วไหลราว 200,000 รายโดยสคส.ได้สั่งการให้ทั้ง2หน่วยงานเร่งนำส่งข้อมูลคำชี้แจงและพยานหลักฐานทางเทคนิคเชิงลึกเพิ่มเติมเพื่อตรวจสอบหาสาเหตุขอบเขตผลกระทบมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยการเยียวยาและการแจ้งเตือนประชาชนตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือ PDPA อย่างเคร่งครัดทั้งนี้สคส.ย้ำว่าการแถลงข่าวต่อสาธารณะยังไม่เพียงพอแต่ต้องมีหลักฐานเอกสารที่ตรวจสอบย้อนกลับได้เพื่อพิสูจน์ความรับผิดชอบขององค์กรซึ่งหากพบว่ามีข้อบกพร่องหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายสคส.จะพิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่อย่างเด็ดขาดเพื่อปกป้องสิทธิของประชาชนพร้อมกันนี้ยังได้แจ้งเตือนให้ประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบเพิ่มความระมัดระวังกลุ่มมิจฉาชีพที่อาจแอบอ้างส่งลิงก์หลอกขอรหัสผ่านหรือรหัส OTP ผ่านทางอีเมลโทรศัพท์และ SMS ในระยะนี้อย่างใกล้ชิดปฏิพลสรัพพรมารายงาน
1: รัฐบาลเชิญชวนประชาชนร่วมมหากรรมไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพ X Local Low Cost วันที่ 1-15 สิงหาคมนี้จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็น17หมวดราคาพิเศษผ่านร้านค้าส่งค้าปลีกและร้านค้าท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการ
3: นางสาวลลิตาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตามที่รัฐบาลร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภครายใหญ่และผู้ประกอบการค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นทั่วประเทศจะจัดมหกรรมไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพเอ็กโรโคโรคอร์สวันที่ 1-15 สิงหาคมนี้เพื่อช่วยลดค่าครองชีพของประชาชนภายหลังการประกาศจัดโครงการมีประชาชนสอบถามเข้ามาเป็นจำนวนมากรัฐบาลจึงขอชี้แจงรายละเอียดเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการวางแผนจับจ่ายใช้สอยซึ่งสินค้าที่ร่วมโครงการครอบคลุมสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวันรวม17หมวดสินค้าแจ้งเพื่อสินค้าบริโภค8หมวดได้แก่ข้าวสารน้ำปลาน้ำมันพืชบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอาหารกระป๋องและกาแฟสินค้าอุปโภค9หมวดได้แก่แชมพูและครีมนวดผมสบู่และครีมอาบน้ำยาสีฟันและแปรงสีฟันรวมถึงผ้าอนามัยและผ้าอ้อมผู้ใหญ่ผ่านช่องทางจำหน่ายที่ร้านค้าส่งค้าปลีกร้านค้าท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการทั่วประเทศกว่า135รายกว่า800สาขาประชาชนสามารถตรวจสอบรายชื่อร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการได้จากประกาศของกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์หรือสังเกตสัญลักษณ์ไทยช่วยไทย X Local Report นักจุดจำหน่ายสำหรับมหกรรมครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภครายใหญ่กับผู้ประกอบการค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นทั่วประเทศเพื่อส่งต่อสินค้าจำเป็นในราคาพิเศษถึงมือประชาชนโดยตรงช่วยลดภาระค่าครองชีพของครัวเรือนพร้อมทั้งสร้างโอกาสทางการค้าให้ร้านค้าท้องถิ่นเสริมความเข้มแข็งให้ผู้ประกอบการไทยและกระตุ้นการหมุนเวียนของเม็ดเงินในเศรษฐกิจฐานรากจึงขอเชิญชวนประชาชนเลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในช่วงวันที่1-15สิงหาคมนี้ณร้านค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการใกล้บ้านเพื่อรับสิทธิประโยชน์จากส่วนลดราคาสินค้าอย่างเต็มที่ผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงคมนาคมผลักดันโครงการรถไฟทางคู่สายใหม่ช่วงชุมพรถึงท่าเรือระนองเพื่อเชื่อมต่อระบบรางเป็นโครงข่ายรถไฟสายหลักสู่ท่าเรือน้ำลึกฝั่งอันดามัน
4: นายสันเพชรบุญยมณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงผลการผลักดันโครงการรถไฟทางคู่สายใหม่ช่วงชุมพรท่าเรือระนองระยะทางประมาณ110กิโลเมตรวงเงินลงทุนกว่า 27,000 ล้านบาทเพื่อเติมเต็มจุดเชื่อมสำคัญหรือ Missing Link ของโครงข่ายระบบรางของไทยว่าประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่ช่วงสำคัญของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานจากการลงทุนเป็นรายโครงการสู่การเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมทั้งระบบให้ทำงานร่วมกันทั้งถนนรถไฟท่าเรือสนามบินและด่านชายแดนเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระยะยาวโครงการดังกล่าวเป็นจุดเชื่อมยุทธศาสตร์ที่จะช่วยยกระดับขีดความสามารถด้านโลจิสติกของประเทศโดยสินค้าจากทุกภูมิภาคจะสามารถขนส่งทางรางตรงสู่ท่าเรือระนองได้ทันทีช่วยลดต้นทุนและระยะเวลาในการขนส่งพร้อมเปิดประตูการค้าสู่มหาสมุทรอินเดียกลุ่มประเทศบิมสเทคตะวันออกกลางและแอฟริกาทั้งนี้การดำเนินโครงการจะยึดหลักการพัฒนาที่สมดุลโดยมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องศึกษาอย่างรอบด้านทั้งมิติเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและการพิจารณาทำเลที่ตั้งท่าเรือระนองเพื่อรองรับเรือขนาดใหญ่ควบคู่กับการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่สำหรับความคืบหน้าล่าสุดการรถไฟแห่งประเทศไทยได้ดำเนินการออกแบบรายละเอียดแล้วเสร็จขณะนี้อยู่ระหว่างเสนอรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือ EIA ซึ่งหากได้รับความเห็นชอบภายในปีนี้คาดว่าจะสามารถเปิดประมูลได้เร็วที่สุดภายในปี2570เพื่อวางรากฐานการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาวนพศรแก้วคำรายงาน
1: การประปาส่วนภูมิภาคเร่งระดมสรรพกำลังลำเลียงน้ำสนับสนุนการผลิตน้ำประปาในพื้นที่เกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่ขาดแคลนน้ำดิบจากภาวะฝนทิ้งช่วงพร้อมวางแผนความมั่นคงด้านน้ำระยะยาว
5: นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำประปาในพื้นที่เกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีหลังได้รับผลกระทบจากภาวะฝนทิ้งช่วงต่อเนื่องทำให้แหล่งน้ำดิบมีไม่เพียงพอและกำลังการผลิตน้ำประปาลดลงประมาณ40%ส่งผลกระทบต่อพื้นที่สูงจึงได้สั่งการให้นายจักรพงษ์คำจันทร์ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาคหรือกปภ.เร่งระดมสัมภาระกำลังเข้าแก้ไขปัญหาโดยเร็วที่สุดสำหรับมาตรการเร่งด่วนกปภ.ได้เร่งลำเลียงน้ำจากกปภ.สาขาสุราษฎร์ธานีเข้าสนับสนุนการผลิตน้ำบนเกาะสมุยวันละ 16,000 ลูกบาศก์เมตรพร้อมเพิ่มการส่งน้ำผ่านระบบท่อลอดใต้ทะเลอีกวันละ 4,000 ลูกบาศก์เมตรเร่งซ่อมแซมระบบผลิตน้ำแบบ reverse osmosis ที่ชำรุดปรับโซนการจ่ายน้ำให้เหมาะสมพร้อมประสานกรมฝนหลวงและการบินเกษตรเตรียมทำฝนเทียมเติมน้ำต้นทุนทันทีและให้กปภ.รายงานผลการทำงานเป็นรายวันพร้อมเน้นย้ำว่าเกาะสมุยเป็นพื้นที่เศรษฐกิจและการท่องเที่ยวสำคัญการแก้ปัญหาต้องดำเนินการควบคู่ไปกับการวางรากฐานระบบบริหารจัดการน้ำที่ยั่งยืนในระยะยาวทั้งการพัฒนาแหล่งน้ำดิบและโครงสร้างพื้นฐานระบบประปาเพื่อสร้างความมั่นใจแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวและป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำรอยในอนาคตชนันชิดาสังทองรายงาน
1: กองทัพภาคที่1เปิดเผยกำลังพลได้รับบาดเจ็บ1นายขณะเก็บทุ่นระเบิดในพื้นที่บ้านหนองจานจังหวัดสระแก้วขณะนี้รักษาตัวที่โรงพยาบาลแล้วด้านกองทัพพร้อมดูแลสวัสดิการต่างๆอย่างเต็มที่
6: กองทัพภาคที่1กองกำลังบูรพารายงานมีกำลังพล1นายได้รับบาดเจ็บข้อเท้าซ้ายขาดและแขนซ้ายมีแผลจากสะเก็ดระเบิดขณะปฏิบัติหน้าที่เก็บกู้วัตถุระเบิดในพื้นที่อันตรายบ้านหนองจานตำบลโนนหมากมุ่นอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วคือจ่าสิบเอกอุดมศักดิ์นึกมั่นอายุ44ปีตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำรวจทางเทคนิคของหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมที่1ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้เข้าปฐมพยาบาลและนำตัวส่งเข้ารับการรักษาณโรงพยาบาลอรัญญประเทศโดยยังรู้สึกตัวดีสำหรับปฏิบัติการดังกล่าวเป็นการเก็บกู้ทุ่นระเบิดเพื่อสร้างพื้นที่ปลอดภัยบริเวณบ้านหนองจานอำเภอโคกสูงพื้นที่ 88,000 ตารางเมตรซึ่งถือเป็นพื้นที่อันตรายปัจจุบันได้เก็บกู้วัตถุระเบิดในพื้นที่ไปแล้ว 62,000 ตารางเมตรพบทุ่นระเบิดและสันพาวุธระเบิดที่ยังไม่ระเบิด489 รายการพลโทวรยศเหลืองสุวรรณแม่ทัพภาคที่1ได้กำชับให้กองกำลังบูรพาเน้นย้ำกำลังพลที่เกี่ยวข้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบไม่ประมาทพร้อมดูแลกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บรวมถึงสิทธิและสวัสดิการต่างๆที่ต้องได้รับให้ครบถ้วนและยังคงเดินหน้าภารกิจเก็บกู้ทุ่นระเบิดในพื้นที่อันตรายเพื่อสร้างพื้นที่ปลอดภัยกับประชาชนตามแนวชายแดนอย่างเต็มกำลัง ริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
7: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
8: ัฐบาลเข้มงวดควบคุมกัญชาเพื่อการแพทย์เดินหน้าปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตจากการดำเนินการตรวจสอบอย่างเข้มข้นพบว่ามีร้านกัญชาที่ไม่ต่อใบอนุญาตจำนวน533แห่งและร้านที่ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาต12แห่งซึ่งเจ้าหน้าที่จะเร่งตรวจสอบและดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างจริงจังหากพบว่ายังลักลอบเปิดให้บริการหรือกระทำผิดรัฐบาลย้ำเดินหน้าตรวจสอบอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่สำคัญด้านการท่องเที่ยวเพื่อจัดระเบียบสังคมและเพื่อสร้างความปลอดภัยยกระดับภาพลักษณ์การท่องเที่ยวและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวรวมถึงยกระดับมาตรฐานการประกอบธุรกิจให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษณีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: น้อมบังคมก้มกล้าวดังพระบาทในโอกาสเฉลิมพระชนมงคลละสมัยทศมวดินเป็นพระไทยน้อมถวายพระพรชัยทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
10: ์ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: เด็กๆทุกคนควรทำความเข้าใจให้ถูกต้องว่าวินัยไม่ใช่เพียงการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับแต่คือความสามารถในการควบคุมตนเองให้ทำในสิ่งที่สมควรทำอันจะนำมาซึ่งความสุขความเจริญอย่างแท้จริงการฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้มีวินัยจึงมีคุณประโยชน์อย่างยิ่งควรที่ทุกคนจะได้ฝึกหัดปฏิบัติจนเป็นปกตินิสัยพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือศาสตร์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและพิญโยรุ่งสมัยอ่าน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ 19:30 นถึง 20:00 น
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมครับพบกับรายการแวดวงกีฬาครับวันนี้29 กรกฎาคม 2569ผมณัฐนนท์ชูเมืองนะครับคุณชูชัยคำว่าพงษ์ส่งนะครับแล้วก็คุณเดชธรชัยโสดาครับทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับวันนี้แวดวงกีฬานะครับจากนอกสถานที่นะครับผมมีภารกิจในการถ่ายทอดเสียงนะครับวันนี้ก็ออกมาอยู่ข้างนอกห้องส่งนะครับขอไปคุณฟังด้วยแล้วก็ขอบคุณทีมงานนะครับได้เชื่อมโยงสัญญาณให้เราได้พูดคุยทักทายกันไม่ว่าจะเป็นทางวิทยุแห่งประเทศไทยแล้วก็ FM 92.5 MHz นะครับ AM 891 KHz แล้วก็ทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยข่าวเป็นแฟนวอลเลย์บอลครับมี2ข่าวครับนะข่าวแรกก็คือเรื่องของทีมวอลเลย์บอลสาวไทยครับก็ตอนนี้เดินทางไปถึงเวียดนามแล้วนะครับกรุงฮานอยไปแป๊บเดียวเมื่อเช้านี่ก่อนเที่ยงนะครับเดินทางไปนะครับที่สนามบินดอนเมืองนะครับทีมวอลเลย์บอลสาวไทยนะครับเดินทางสู่เวียดนามเพื่อเข้าร่วมแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง CV ครับ2026ครับเล็กแรกกรุงฮานอยประเทศเวียดนามครับสายการบินไทยแอร์เอเชียครับในช่วง10 นาฬิกาที่ผ่านมานะครับแล้วก็เมื่อสักครู่นี้ถึงดอนเมืองแล้วนะขอไปถึงฮานอยแล้วนะครับแล้วก็ทางด้านของโค้ชออสก็ให้ยืดเส้นยืดสายเบาๆนะครับก่อนเดินทางวันนี้นะฮะก็ทางด้านของตัวแทนของสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยนะครับทางด้านของร้อยโทสุพจน์ใช้บางอย่างรองเลขาธิการสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยก็ไปให้กำลังใจนักกีฬานะฮะแล้วก็ครั้งนี้เนี่ยทีมของเรามีนุ๊กนิกนะครับนัทนิชาใจแสนนะครับเซตเตอร์ที่ทำหน้าที่เป็นกัปตันทีมนะครับคุณผู้ฟังครับเป็นกัปตันทีมนะครับแล้วก็ยังมีตัวหลักๆนะครับก็เอียวอัชพรคงยศออมสินสติภาพรจันทวิสูตรไก่วิมลรัตน์ธนพันธ์เปิร์นวริศราศรีชาเลิศและนักลงทีมชาติไทยไม่ว่าจะเป็นซาร่าแอนโคมานะครับนันทพัฒน์มูลจะคำแล้วก็ออมทรัพย์นะครับปฏิชยาผลนะครับทุกนี้ครับบอกว่าในการทำหน้าที่กัปตันเป็นครั้งแรกนะครับก็จะดึงศักยภาพของน้องๆออกมาเพื่อเก็บชัยชนะให้ได้มากที่สุดในทุกๆแมตช์นะครับแล้วก็ขอบคุณโค้ชออสกิตติพงศ์รักษาเกียงไกรนะครับที่ไว้วางใจในการทำหน้าที่ตรงนี้นะครับในส่วนของโค้ชออสกิตติพงศ์รักษาเกียงไกรนะครับหัวหน้าผู้ฝึกสอนวอลเลย์บอลศึก CV ครับนะครับบอกว่าเป็นรายการนี้เป็นรายการที่มีความสำคัญสำหรับทีมในอาเซียนนะครับโดยนักกีฬารุ่นนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนใหญ่เป็นชุดที่เตรียมการแข่งขันที่แชมป์เอเชียและเอเชียนเกมนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นบททดสอบนักกีฬาเราด้วยนะครับบอกคุณผู้ฟังก่อนนะครั้งนี้เราไม่มีนักกีฬาหลายคนนะที่เป็นชุดใหญ่ไม่ได้มานะพิมพิชยาโกกรำนะพระดาวลุกแจ้งนี่ไม่ได้อยู่ในชุดนี้ด้วยนะครับนะก็หลายคนนะก็จะเป็นดาวรุ่งขึ้นมานะครับรายการนี้เนี่ยมี4ชาติเข้าแข่งขันนะครับแข่งขันกันระหว่างวันที่31 กรกฎาคมถึง2 สิงหาคม 2569ทีมที่เข้าแข่งขันมีเวียดนามเจ้าภาพฟิลิปปินส์อินโดนีเซียไทยนะครับแข่งขันแบบพบกันหมดนะครับเพื่อตัดสินแชมป์ทีมที่มีคะแนนมากที่สุดนะครับก็จะได้แชมป์ไปนะครับซึ่งโปรแกรมการแข่งขันนะครับ31 กรกฎาคมนะครับอีก2วันนะอีก2วันวันนี้29วันนี้30อีก2วันวันที่31ก็นะไทยเจอกับอินโดนีเซียก่อนนะ16 นาฬิกาจากนั้นมีคู่แข่งขันคู่ต่อมาก็คือ19 นาฬิกาเวียดนามเจอฟิลิปปินส์นะครับวันที่1สิงหาคมนะไทยเจอกับฟิลิปปินส์นะครับ16 นาฬิกาแล้วก็อินโดนีเซียเจอเวียดนาม19 นาฬิกาวันเสาร์ที่2สิงหาคมฟิลิปปินส์เจออินโดนีเซียและไทยเจอเวียดนาม19 นาฬิการอเชียร์กันนะครับคุณผู้ฟังครับรอเชียร์กันแต่ว่าจะบอกคุณผู้ฟังอย่างที่ผมเคยบอกไปเมื่อต้นรายการนะครับว่ารายการนี้เราใช้ดาวรุ่งผสมกับตัวหลักนะครับตัวหลักนะฮะเพียงไม่กี่คนนะก็อย่าคาดหวังไม่สูงนะคุณออสบอกว่าเป็นการผสมผสานด้วยทดสอบทดลองนักวอลเลย์บอลดาวรุ่งด้วยนะครับส่วนอีกเรื่องนึงซึ่งบอกว่าเป็นเรื่องของวอลเลย์บอลนะครับการจับสลากแบ่งสายวอลเลย์บอลชิงแชมป์เอเชียนะชิงชื่อเสียงเอเชียมีการจับสลากแล้วนะครับแล้วก็แชมป์รายการนี้บอกก่อนนะว่าจะได้ไปโอลิมปิกเกมนะครับซึ่งมีการจับสลากกันนะครับก็ปรากฏว่าไทยเนี่ย อยู่ในร่วมสายกับทางด้านของคาซัคสถานอินโดนีเซียและออสเตรเลียนะครับ ซึ่งสหพันธ์วอลเลย์บอลแห่งเอเชียครับ AVC จัดพิธีจับสลากแบ่งสายการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ระหว่างวันที่21-30สิงหาคมที่เมืองเทียนจินสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติ FIVB นะฮะประกาศมาแล้วว่าทีมแชมป์วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026จะได้ไปแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2027นะครับแล้วก็โอลิมปิกเกม2028และศึกชิงแชมป์เอเชีย2028แบบอัตโนมัติขณะที่ทีมอันดับที่2และ3จะได้โควต้าร่วมศึกชิงแชมป์โลก2027นะครับกลุ่ม A นะครับจีนเจ้าภาพชนิดไทเปอิหร่านและอิรักครับส่วนกลุ่ม B ไทยคาซัคสถานอินโดนีเซียและออสเตรเลียนะครับกลุ่ม C เนี่ยมีญี่ปุ่นครับมีเวียดนามมีเกาหลีใต้และฮ่องกงครับนะฮะอันดับที่1และ2ของแต่ละกลุ่มนะครับเข้ารอบก่อนนะครับแล้วก็มีอันดับที่3ดีที่สุดอีก2ทีมรวมแล้ว8ทีมนะฮะ8ทีมสุดท้ายจะเข้าสู่รอบน็อกเอาท์นะฮะจะถึงรอบชิงชนะเลิศนะครับวอลเลย์บอลสาวไทยเนี่ยเป็นแชมป์เก่าเมื่อปี2023นะครับและเป็นแชมป์รายการนี้3สมัยขณะที่จีนเจ้าภาพเป็นแชมป์สูงสุด13สมัยนะครับแล้วก็ญี่ปุ่นเป็นแชมป์5สมัยซึ่งคาดว่าเกจิครับเกจิคาดว่า3ทีมนี้แหละครับที่จะแย่งแชมป์และชิงตั๋วไปโอลิมปิกเกม2028ส่วนทีมอื่นๆนะฮะเกาหลีใต้กำลังผลัดใบนะฮะคาซัคสถานนะก็กำลังแรงขึ้นมานะแล้วก็มีชนิดไทเปแหละนะครับแต่เชื่อผมนะฮะเชื่อผมหรือจะไม่เชื่อใครนะครับเชื่อผมแหละผมก็มองว่าไทยอย่างน้อยๆรอบรองเข้าแน่นอนนะฮะรอบรองเข้าแน่นอนนะครับนี่คือเรื่องของวอลเลย์บอลนะครับจากวอลเลย์บอลเรื่องของฟุตบอลหน่อยนะครับเรื่องของฟุตบอลสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือว่าฟีฟ่าครับแจ้งผลการจับสลากแบ่งสายการแข่งขันฟุตบอลฟีฟ่าอาเซียนคัพ2026นะครับซึ่งฟีฟ่าเอเชียนคัพนะครับซึ่งรายการนี้จัดขึ้นมาโดยฟีฟ่านะครับจัดออกเป็น2ดิวิชั่นนะดิวิชั่น1กลุ่ม A มีอินโดนีเซียนะครับอินเดียมาเลเซียสิงคโปร์กลุ่ม B มีเวียดนามปากีสถานไทยฟิลิปปินส์นะครับแล้วก็กลุ่มที่2มีกลุ่ม A ฮ่องกงเมียนมาและบูไนนะกลุ่ม B มีกัมพูชาสปป.ลาวติมอร์เลสเตนะครับซึ่งการแข่งขันรายการนี้นะฟีฟ่าจะแข่งขันเริ่ม24กันยายนถึง3ตุลาคม2569โดยสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาตินะครับจะมีเรื่องของรูปแบบจัดการแข่งขันอย่างไรต่างๆเนี่ยโปรแกรมอย่างไรต่างๆก็จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งนึงรายการนี้นะครับประเทศจีนไม่ส่งและเดิมทีจะมีเชิญจีนมาด้วยนะครับแต่ว่าจีนมองว่าการแข่งขันฟุตบอลฟีฟ่าเอเชียนคัพ2026เนี่ยคือจีนแรงกิ้งสูงกว่าไทยไงบอกว่าไม่มีประโยชน์กับการพัฒนาวงการฟุตบอลของจีนเพราะว่าเตะกับทีมที่แรงกิ้งต่ำกว่าประมาณนั้นนะครับจีนเขาอยากจะมีเทอร์เมนต์แข่งเองเลยไม่ได้มานะครับมันก็เหมือนกับการงานฟุตบอลคุณไปครับอ่ะแต่ว่าเชิญฮ่องกงมาเชิญอินเดียมาร่วมแข่งต้องการไม่เสยนะฮะเออคุณไปครับเป็นของ AFF นะสหพันธ์ฟุตบอลแห่งอาเซียนนะก็นี่แหละก็เป็นอีกรายการนึงแหละครับฟุตบอลมีมากมายก็ดีนะจะได้ชมได้เชียร์กันนะครับพูดถึงฟุตบอลไทยแล้วนะครับวันนี้ก็ทีมชาติไทยชุดใหญ่ของเราก็ซ้อมกันอย่างเต็มที่นะคุณผู้ฟังครับซ้อมกันอยู่ที่ BGTC 3จังหวัดปทุมธานีนะครับฟุตบอลชายทีมชาติไทยลงซ้อมต่อเนื่องนะครับเพื่อลงแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B นัดต่อไปนะครับตอนนี้ในกลุ่ม B ที่มาเลเซียวันก่อนชนะลาว 4-0 นะเขาแข่ง2นัดมี6คะแนนเราขึ้นแข่งนัดแรกนะที่ชนะลาวมา 5-0 นะครับเราก็ซ้อมมาเต็มที่แล้วนะครับทางด้านของหัวหน้าภูมิก่อนของเรานะฮะก็จับซ้อมอย่างเต็มที่นักกีฬาของเราไม่ว่าจะเป็นวราชิตกฤษฎีบำเพ็ญพันสาเห็นวิบูลนะฮะก็ฟิตเต็มที่แหละทุกคนต้องการโชว์ศักยภาพนะฮะนักเตะของเราให้คู่ต่อสู้ได้เห็นนะครับเพราะว่า3แต้มที่ได้มาจากสปป.ลาวนะก็ถือว่าเราเล่นได้ดีนะรวมถึงนัดที่จะเจอกับมาเลเซียในวันที่1นี้นะครับก็เราก็มั่นใจนะเราจะแสดงศักยภาพของนักเตะทั้งชุดตัวหลักทั้งรุ่นพี่และรุ่นน้องนะที่ดึงเข้ามานะจะชูศักยภาพให้เต็มที่ในการเจอกับมาเลเซียในวันที่1สิงหาคมนะครับร่วมกันนะฮะในการเชียร์ทีมชาติไทยรู้บ้างครับ1สิงหาคมมีเวลาจากวันนี้เท่าไหร่เนี่ย29 30 31 1 2วันนะที่สนามราชมังคลากีฬาสถาน 20:00 นนะครับบัตรมีขายอยู่นะไทยเจอกับมาเลเซียนะครับนะฮะก็เรื่องของดราม่าฟุตบอลไทยคนไทยไม่ได้ชมฟรีนี่ผมไม่รู้จะพูดยังไงเหมือนกันนะแต่ความรู้สึกผมในส่วนตัวเนี่ยผมก็อยากผมสนับสนุนอยู่แล้วนะในการซื้อในการซื้อกับภาคเอกชนที่ซื้อนะซื้อลิขสิทธิ์นะแล้วก็อยากจะสนับสนุนในการซื้อดูในการดูอย่างถูกต้องนะครับส่วนคนที่ไปชมในสนามได้ที่ชมอยู่แล้วนะครับ ส่วนคนที่บอกว่าฟุตบอลไทยนะคนไทยต้องดูฟรีแล้วก็เป็นเหตุผลหนึ่งเหมือนกันก็ยอมรับความคิดเห็นความต่างกันนะครับเรื่องของฟุตบอลไทยนะครับเจอกันอีกครั้งนึงนะครับวันที่1สิงหาคม2569นะฮะในการที่เราเปิดบ้านเจอกับมาเลเซียต้องชนะมาเลเซียนะจะมี6แต้มเท่ากันนะจะได้ไม่ให้เขากดดันมากนะนะครับเราต้องเป็นที่1ของกลุ่มนะครับคุณฟังจะเป็นที่ลุ้นที่2ไม่ได้นะต้องบอกอย่าลุ้นที่2นะนะครับไปชนะมาเลเซียก่อนนะมีแต้มกับมาเลเซียนะครับคู่วันบัตรเข้าชมเดี๋ยวบอกราคาก่อนนะครับใครที่ซื้อในสนามนะครับบัตรเข้าชมมีแต่ราคา300บาท350บาท400บาท500บาท600บาทนะครับก็ตัดหาได้นะตามราคาที่เหมาะสมเหมาะและที่ควรเหมาะสมแล้วก็ที่ที่ควรนะฮะตามกระเป๋าสตางค์นะของแฟนบอลแฟนฟุตบอลชาวไทยนะครับส่วนเชียร์ในบ้านนะเชียร์ผ่านแอปพลิเคชันก็ทูวิชนาเขาถ่ายทอดสดนะครับอีกนัดหนึ่งก็เปิดจำหน่ายบัตรแล้วเหมือนกันนะนะครับไปกับเมียนมา8สิงหาคมเราติดตามกันนะครับมาเลเซียเนี่ยชนะลาว 4-0 นะครับพม่าชนะฟิลิปปินส์ 4-1แล้วก็อินโดนีเซียชนะกัมพูชา 5-1 คู่ต่อสู้ของเราในความแจ่มๆกันทั้งนั้นเลยนะครับนี่คือเรื่องของฟุตบอลมาแจ้งกับคุณผู้ฟังได้รับฟังนะครับคุณผู้ฟังครับจากฟุตบอลไปดูเรื่องของฟุตซอลนะฮะฟุตซอลก็กำลังสนุกเหมือนกันในเริ่มแข่งขันในสุดสัปดาห์นี้แต่นะครับวันที่1นะฟุตซอลนะฮะวันที่นี้ต้องฟุตซอลนะครับก็นักกีฬาของเราก็ซ้อมอยู่เต็มที่นะครับตอนนี้นะครับก็ซ้อมอยู่เต็มที่สำหรับการแข่งขันฟุตซอลนะครับก็ยังมีโอกาสที่จะไปเชียร์กันสำหรับคนที่ไปชมฟุตซอลรายการนี้นะครับที่อบจ.นนทบุรีนะครับที่โรงยิมเนเซียมอบจ.นนทบุรีซึ่งรายการนี้เนี่ยที่จัดการแข่งขันนะครับฟุตซอลคอนติเนนตัลฟุตซอลแชมเปี้ยนชิพเนี่ยมีนิวซีแลนด์นะ1สิงหาคมนะครับมีอัฟกานิสถานที่เจอกับไทย2สิงหาคมนะ5สิงหาคมเจอเวียดนามนะครับแล้วก็6สิงหาคมเจอกับรัสเซียนะทั้งหมดทั้งมวลนะใครที่ชนะมากสุดมีแต้มมากสุดนะในการเจอกันนะครับก็จะได้แชมป์ไปนะครับแข่งแบบพบกันหมดละของไทยเนี่ย 20:30 นาทีนะครับล่าสุดนี่โค้ชหมีรักพลสายเวียดนามหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตซอลทีมชาติไทยนะครับก็ได้เรียกตัวอดินันลูทับนะครับนักฟุตซอลจากสโมสรราชภัฏเพชรบุรีเข้ามาแทนกฤตอรันสัญลักษณ์นะครับในการบาดเจ็บนะครับซึ่งกฤตอรันสัญลักษณ์นั้นมีชื่อ20คนของฟุตซอลทีมชาติไทยนะครับในการการคุมทีมของโค้ชหมีรักพลนะครับก็มีการบาดเจ็บและซ้อมยังไม่ได้นะครับก็ต้องถอนตัวออกไปนะครับก็เรียกอภินันมูซับนะครับมาร่วมทีมเขาเป็นฟุตซอลทีมชาติไทยชุดดี23อยู่แล้วนะครับก็ถือว่าประสบการณ์ก็มีอยู่นะครับก็มาอยู่กับพี่ๆในชุดใหญ่นะครับส่วนการตัดรายชื่อนะตอนนี้มี20คนใช่ไหมตอนที่30ก็คือพรุ่งนี้นะฮะจาก20คนก็จะตัดเหลือ16คนสุดท้ายนะครับเพื่อเตรียมเข้าแข่งขันคอนติเนนตัลฟุตซอลแชมเปี้ยนชิพต่อไปนะส่วนคนที่ตัดออกไปและ4คนก็อยู่ร่วมซ้อมกับทีมนะครับนะฮะย้ำอีกครั้งหนึ่งรายการนี้ก็ทูวิชั่นนาวถ่ายทอดสดเหมือนกันนะครับแต่ก็ไปเชียร์ที่โยงยิมเนเซียมอบจ.นนทบุรีได้นะครับแมตช์สำคัญละไม่ว่าจะเจอนัดแรกเจอกับนิวซีแลนด์นัดที่2เจออัฟกานิสถานนัดที่3เจอเวียดนามนัดที่4เจอรัสเซียสนุกทั้งนั้นนะครับนะผมมันนี่นะตั้งใจจะไปดูนัดที่เจอเวียดนามนะครับแล้วก็นัดที่เจอกับรัสเซีย2นัดนี่แหละอยากจะไปดูที่สนามด้วยนะฮะไปเจอกันนะครับทุกท่านครับไปเจอกันที่สนามนะครับยิมเนเซียมอบจ.นนทบุรีนะครับทุกท่านครับเรื่องของฟุตซอลไปแล้วนะครับมาติดตามเรื่องของการแข่งขันฟุตบอลโค้กครับกันบ้างนะฟุตบอลโค้กครับในรอบกรุงเทพมหานครเนี่ยนะก็ปรากฏว่าแข่งกันมาถึงรอบ32ทีมสุดท้ายนะครับ32ทีมสุดท้ายของโค้กครับเนี่ยโอ้โหบิ๊กแมตช์ของในระดับลูกหนังขาสั้นของเมืองไทยเข้ารอบกันเพียบเลยทีเดียวนะฮะฟุตซอลอายุ18ปี17ปีนะครับขออภัยฟุตซอลอายุ17ปีส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับซึ่งเป็นการแข่งขันฟุตซอลฟุตบอลทั่วเยาวชนอีกรายการหนึ่งนะครับที่ได้รับการสนับสนุนของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับแล้วก็ทางด้านของกลุ่มบริษัทโคคาโคล่าในประเทศไทยเมื่อจะเป็นโคคาโคล่าประเทศไทยบริษัทไทยน้ำทิพย์คอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนและบริษัทอาทิตย์จำกัดมหาชนครับซึ่งฟุตบอลโค้กครับอายุ17ปีนะโซนภาคกลางนะครับก็คือขอไปนะครับโซนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับแข่งกันสองสนามก็คือสนามฟุตบอลศูนย์พัฒนาศักยภาพกีฬาฟุตบอลมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี31และ2นะครับวันนี้นะรอบ32ทีมเนี่ยยิงกัน โอ้45ประตูจาก8คู่นะครับอ่ะมาดูผลกันนะครับที่สนาม1ครับสนามศูนย์พัฒนาศักยภาพกีฬาฟุตบอลมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี31ครับโปลิสเทโรชนะโรงเรียนไซน้อย8-0ครับอาสัมพันธ์ธนบุรีชนะสตรีวิทยา2-0ครับนนทบุรีวิทยาลัยชนะธนบุรียูไนเต็ด12-0ยิงเยอะมากนะครับเก็บการยิงในยัดหน้าบ้างนะฮะบอลนัดเดียวตกรอบนะอย่ายิงเยอะอย่ายิงเยอะแล้วก็การท่าเรือ FC ครับเอาชนะเตรียมอุดมศึกษาจุนทวง6-1นะครับส่วนสนามที่2ปราสุทธิวรารามครับชนะนวมินทราชูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัยปทุมธานี4-0ครับโรงเรียนราชวิทย์บางเขนเอาชนะนนทบุรียูไนเต็ด2-1นะครับแล้วก็ครับซ่อมยูไนเต็ดชนะจุดโทษโรงเรียนบางกะปิ5-3ครับในเวลาเสมอ2-2และบีจีปทุมยูไนเต็ดครับแข็งแกร่งสมกับตัวเต็งเลยนะครับเอาชนะโรงเรียนนวมินทราจุฑาภรณ์เดชา5-0ครับพรุ่งนี้2สนามเช่นเคยคู่แรก8:30 น.นะครับโรงเรียนปทุมคงคาเจอกับอัสสัมชัญโอ้โหเป็นบิ๊กแมตช์ฟุตบอลถ้วยเลยจะพักมาเจอกันนะครับแล้วก็สุรศักดิ์มนตรีนะครับอดีตเป็นลูกหนังขาสั้นนะโต๊ะเล็กเนี่ยนะครับนะเจอกับเมืองทองยูไนเต็ดโอ้โหนี่ก็ถือว่าน่าสนใจโปลิสเทโรครับเจอกับอัสสัมชัญชลบุรีครับผ่านได้หรือไม่นะครับแล้วก็นนทบุรีวิทยาลัยที่ยิงมาเยอะๆครับเจอกับการท่าเรือ FC ก็ชนะเยอะเช่นเดียวกันแม่คู่นี้มาเจอกันเองซะแล้วครับน่าเสียดายต้องมีทีมใดทีมหนึ่งตกรอบอ่ะนนทบุรีก็เล่นดีการท่าเรือก็ตัวเต็งอ่ะนะครับส่วนอีกสนามนึงฮะ3-2นะครับเริ่มเวลา8:30 น.เช่นเดียวกันเรียนกีฬากรุงเทพมหานครเจอกับสามแบงคอกนะครับแล้วก็ราชวิทย์บางแก้วเจอกับทูแบงคอกยูไนเต็ดครับคือคู่เอกเลยนะครับแล้วก็คู่ที่3เนี่ยโรงเรียนวัดสุทธิวรารามเจอกับราชวิทย์บางเขนในฟุตบอลถ้วยนะกรมพัฒนาศึกษา2โรงเรียนนี้เจอกันบ่อยเลยนะครับแล้วก็โรงเรียนคัสตอมยูไนเต็ดครับขออภัยนะครับสโมสรคัสตอมยูไนเต็ดครับเจอกับ BG ปทุมยูไนเต็ดนะครับก็รอลุ้นรอติดตามกันนะครับว่าในภูมิภาคกรุงเทพมหานครและปริมณฑล2ทีมสุดท้ายที่จะเข้าไปชิงแชมป์ประเทศไทยในรอบ12ทีมสุดท้ายนะครับจะเป็นทีมไหนโดยเฉพาะ4ทีมสุดท้ายที่ผ่านเข้ามานะครับเข้ารอบมาจะเข้าแข่งขันที่3สุดพัชราสายนะครับกรุงเทพมหานครเนี่ยรอติดตามกันโค้กครับครับรายการใหญ่นะฮะรายการใหญ่ของไทยอีกรายการนึงนะที่สลับถึงฟุตบอลเยาวชนของเราแล้วนักเตะของเราของไทยเราหลายคนนะมาจากนี่นะครับเวทีโค้กครับนะฮะคุณฟังครับมาจากเวทีโค้กครับนะฮะจากเรื่องของฟุตบอลนะครับเรื่องของฟุตบอลไปติดตามเรื่องของการสรรหานะฮะมีเรื่องของผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยนะการที่การกีฬาแห่งประเทศไทยก็กกท.นะครับเปิดรับหมักบุคลากรเพื่อรับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยซึ่งวันนี้วันสุดท้ายนะฮะผู้สมัครสามารถยื่นวันนี้วันสุดท้ายปรากฏว่าแหมหลายคนก็ส่งชื่อเข้ามานะฮะคนสุดท้ายนี่นะอดีตผู้สมัครกอผู้ว่ากรุงเทพมหานครนะครับคุณมาริกาบุญมีตระกูลมาสุขมาด้วยนะครับก่อนหน้านั้นนะก็มีท่านมีรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย2ท่านนะครับนายแพทย์มีชัยอินหยุดนะครับมีรองผู้ว่าฝ่ายรองผู้ว่าฝ่ายบริหารนะครับแล้วก็ท่านรองปุตตาสมานมิตรรองผู้ว่าฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวยเนี่ยมาด้วยมาสมัครด้วยนะครับพันตำรวจเอกชัยพรพอคือยุ่งเนี่ยรองผู้ว่าราชการสำนักงานกฎหมายและคดีสำนักงานตำรวจแห่งชาติมาด้วยนะครับสมัครด้วยคุณธนากรมั่นพิไรนะครับอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็ที่ปรึกษาสมาคมยิงปืนทหารและตำรวจแห่งประเทศไทยนะครับคุณเจมส์เบียร์ทัพนี่เปิดตัวแต่คราวแรกเลยนะครับประธานสมาคมแบดมินตันแกรนูล่านะครับแล้วก็กรรมการบริหารของสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยนะครับคุณพันประวัติเกิดภูวดลนิคิดนะครับที่ปรึกษาสมาคมกีฬาป้องกันและที่เด็กแห่งประเทศไทยดร.สุวิทย์เลิศธนาคุณวัฒน์นักการเมืองท้องถิ่นนะครับแล้วก็นักทำงานสังคมย่านบางรักนะครับคุณสุเชษคุณพิธายานนท์นะครับในสมาคมกีฬามิตรเมืองชื่นอาร์ตแห่งประเทศไทยนี่คือ10คนที่สมัครนะครับซึ่งขั้นตอนต่อไปนะครับทางคณะกรรมการสรรหาผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยคนใหม่นะก็จะทำการตรวจคุณสมบัติแล้วก็เรื่องของขั้นตอนต่างๆนะครับตามที่กำหนดนะครับแล้วก็กำหนดให้มีการแสดงวิสัยทัศน์สอบภาษาอังกฤษสอบรายชื่อที่ผ่านการคัดเลือกต่างๆนะครับแล้วก็เข้าสู่ที่ประชุมต่อคณะกรรมการกีฬาแห่งประเทศไทยบอร์ดกกท.ให้พิจารณาความเห็นชอบก่อนที่จะเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีครม.ให้ความเห็นชอบในขั้นตอนสุดท้ายต่อไปนะใครจะได้ก็นี่คือการเตรียมสำคัญเลยนะครับในการที่จะสร้างนะสร้างนักกีฬานะครับสู่ความเป็นเลิศสู่อาชีพ นะครับแล้วก็ในการตัดสินกีฬาทั้งในเยาวชนนะนี่คือเรื่องของคกท.สำคัญนะครับเราก็รอดูว่าใครจะได้เป็นผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยคนใหม่นะครับคุณฟังครับเรื่องของเทนนิสนะเทนนิสอาชีพหญิงระดับ WTA 125การแข่งขันเทนนิสในการออดัมบราวน์แบนโอเพ่นเงินรางวัลกว่า 115,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือว่าประมาณ 3,857,100 บาทที่แคนาดาครับหญิงเดียวรอบแรกไหมมนัสยาสว่างแก้วนักเทนนิสสาวไทยมือ111ของโลกครับมือวางอันดับที่2ของรายการเอาชนะเหลียงเอ็นชัวมือ298ของโลกจากไต้หวัน 2-0 เซต 6-2 และ 6-4 ครับคืนนี้ตามเวลาไทยครับไหมมนัสยาผ่านเข้ารอบ2ไปเจอกับนาโออิบิโนะมือ226ของโลกจากญี่ปุ่นก็รอเชียร์กันนะครับน้องไหมนะก็รอเชียร์กันนะครับจากเทนนิสไปดูแบดมินตันนะครับใครที่เป็นแฟนแบดมินตันเป็นแฟนของปอป้อทัพตรีแท้รัตนชัยครับนักแบดมินตันทีมชาติไทยนักกีฬาโอลิมปิกแล้วก็ตอนนี้เปิดตัวนะทัพตรีแบดมินตันแอคเคเดมี่นะครับซึ่งปอป้อนะครับเข้าไปร่วมงานซึ่งวันนี้เนี่ยเมื่อวานนะคุณปฐมาลีสัตกุลประธานสมาพันธ์แบดมินตันโลก BWF นะครับและสมาชิกคณะกรรมการโอลิมปิกสากลว่า IOC member นะครับก็เป็นประธานในการเปิดศูนย์ออกกำลังกาย BO2 Bangkok at Sapri Badminton Academy นะครับซึ่งก็เป็นเรื่องของการเปิดตัวศูนย์ออกกำลังกายนะครับบริเวณแถวจรัญสิทธิ์วงศ์84นะก็มีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคลินิกด้านดูแลฟื้นฟูร่างกายกายภาพบำบัดสำหรับผู้ที่บาดเจ็บจากการเล่นกีฬาและออกกำลังกายนะครับที่สำคัญนะครับทัพตรีแบดมินตันแอคเคเดมี่นะที่ผมบอกกับคุณฟังนี่แหละครับเป็นการนำเรื่องของแบดมินตันนะฮะเป็นแอคเคเดมี่แบดมินตันภายใต้การนำของปอป้อทัพตรีแท้รัตนชัยครับนักแบดมินตันทีมชาติไทยดีกรีแชมป์โลกนะฮะมาเปิดตัวเช่นเดียวกันนะครับประสบการณ์นะประสบการณ์นะครับเทคนิคต่างๆที่ปอป้อทัพตรีมีนะไม่ว่าจะแข่งขันหญิงเดียวหญิงคู่คู่ผสมเธอดังสุดคู่ผสมนะจะมาสอนน้องๆนะจะสอนน้องๆเรื่องของแบดมินตันนะครับในเชิงแบดมินตันนะครับเธอบอกว่าประสบการณ์ต่างๆนะครับจะยกระดับเรื่องของน้องๆนะที่จะก้าวสู่นักแบดมินตันในอนาคตนะครับนักแบดมินตันที่ดีและก้าวสู่ในเวทีของแบดมินตันอาชีพนะฮะน้องอยากสร้างนักแบดมินตันสู่นะทีมชาติในอนาคตนะครับเธอยังมีเป้าหมายนะยังไม่วางมือนะครับยังมีเป้าหมายในการแข่งขันโอลิมปิกเกม2028นะครับระดับทัพตรีแท้รัตนชัยนะครับส่วนโครงการนี้นะครับนอกจากแบดมินตันของทัพตรีแล้วนะครับยังมีเรื่องของการดูแลเรื่องของสุขภาพฟื้นฟูมีเรื่องของศูนย์ออกกำลังกายมีมากมายนะครับไม่ว่าจะเด็กจนถึงผู้สูงอายุนะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารนะครับนายแพทย์มานพเสียเลิศนะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทรับเงินจำกัดที่ร่วมก่อตั้ง GO2 Bangkok นะฮะก็มีสถานที่นี้มีทุกอย่างนะที่รองรับนะครับเรื่องของกีฬาไม่ว่าจะเป็นบาสเกตบอลนะครับสระว่ายน้ำนะกายภาพบำบัดนะครับแล้วก็มีฟิตเนสบอลด้วยนะครับฟิตเนสนะฮะก็คนที่สนใจเรื่องของกีฬานะครับก็ไปร่วมกันได้นะครับคุณผู้ฟังครับใครเป็นแฟนลิเวอร์พูลนะครับวันนี้เปิดตัวนะครับเสื้อฟุตบอลลิเวอร์พูลนะชุดทีมเยือนสีขาวสวยงามมากนะเปิดตัวมาแล้วนะครับใครเป็นแฟนลิเวอร์พูลไปสรรหากันได้นะไปสรรหามาใส่กันได้สวยงามนะสวยงามนะสวยงามใครเป็นแฟนลิเวอร์พูลสรรหามาได้นะครับส่วนปิดท้ายข่าววันนี้นะครับกับนักบอลชาวไทยเอราวัณกานิเยครับนักเตะลูกครึ่งไทยฝรั่งเศสวัย20ปีนะครับเปิดตัวร่วมทีม SC Bastia ครับสโมสรในลีก3ฝรั่งเศสนะครับยินดีด้วยนะครับเอาละครับวันนี้เวลาหมดแล้วในวันกีฬาพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ
0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปนี้โปรดเตรียมเทียบเวลา

ี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาพุทธศักราช2569ณพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยพระบรมมหาราชวังกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์เตรียมจัดงานสีสันพันไม้เทิดไทยบรมราชินีนาถประจำปี2569ครั้งที่18วันที่8ถึง13สิงหาคมนี้ทางการญี่ปุ่นเตือนจังหวัดคุมาโมโตะซึ่งเป็นพื้นที่ประสบภัยเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่อาจเผชิญกับสภาพอากาศร้อนจัดวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเดินทางไปเวียดนามเตรียมลงแข่งขันรายการ CV ครับ2026เล็กแรกทดสอบสนามก่อนไปแข่งขันเอเชียนเกมต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความยินดีไปยังนางเคโกโซฟิอาฟูจิโมริฮิกุจิในโอกาสสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเปรูคนใหม่ในวันที่28กรกฎาคม2569ในโอกาสที่ท่านเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเปรูข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออำนวยพรให้ท่านประสบความสำเร็จในภาระหน้าที่ความรับผิดชอบแห่งรัฐทุกประการเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขและความก้าวหน้ารุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวเปรูประเทศไทยตระหนักถึงคุณค่าของสัมพันธไมตรีที่ใกล้ชิดกับสาธารณรัฐเปรูซึ่งความสัมพันธ์ดังกล่าวได้เจริญงอกงามกอบกับความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนอย่างกว้างขวางในช่วงหลายปีที่ผ่านมาข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยการสนับสนุนของท่านประธานาธิบดีความสัมพันธ์อันมั่นคงและความเป็นหุ้นส่วนที่มีอยู่ระหว่างประเทศทั้งสองจะยิ่งกระชับแน่นแฟ้นในขณะเดียวกันเราก็จะแสวงหาโอกาสเพื่อขยายขอบเขตความร่วมมือในด้านอื่นๆที่มีศักยภาพอันเป็นผลประโยชน์ร่วมกันของประเทศและประชาชนของเราพระปรมาภิไธยมหาวิชาลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วยวันที่28กรกฎาคม2569ตรงกับวันเอกราชของสาธารณรัฐเปรูพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเปรูในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐเปรูข้าพเจ้ามีความยินดีที่จะขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพระรามัยที่สมบูรณ์และความสุขสวัสดีของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความผาสุกร่มเย็นและความก้าวหน้ารุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวเปรูตลอดระยะเวลา6ทศวรรษของความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันประเทศไทยและสาธารณรัฐเปรูต่างดำเนินความสัมพันธ์ฉันมิตรที่ใกล้ชิดและแน่นแฟ้นบนพื้นฐานของความปรารถนาดีและความเข้าใจซึ่งกันและกันด้วยความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าเราจะยกระดับและขยายขอบเขตความร่วมมือให้แน่นแฟ้นและเพิ่มพูนยิ่งขึ้นไปอีกโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนความมั่นคงทางอาหารและความร่วมมือทางวิชาการเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวิชาลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพุธที่29กรกฎาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 10:10 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอภรณ์สถานพระราชวังดุสิตไปในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาพุทธศักราช2569ณพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยพระบรมมหาราชวังในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวิชโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสิรินาถพิราชกัลยาณีโดยเสด็จในการนี้ด้วย
ในการนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวิชิตรลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจจการิณีพริยพัฒน์รัตนสีมากุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีและสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วรลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรกัตติยราชนารีเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จณพระที่นั่งอมรินทราวินิจฉัยครั้นเสด็จพระราชดำเนินถึงเสด็จเข้าท้องพระโรงหน้าพระที่นั่งจักรพรรดิพิมานพระราชทานเงินแก่ข้าราชการผู้ทำหน้าที่โหรหลวงบูชาเทวดานพเคราะห์ต่อจากนั้นเสด็จขึ้นพระที่นั่งไพศาลทักษิณทรงจุดธูปเทียนบูชาพระสยามเทวาธิราชทรงกราบแล้วเสด็จออกพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนที่โต๊ะหมู่บูชาพระพุทธรูปเทวรูปเทวดานพเคราะห์องค์อภิบาลพระชนมพรรษาด้านพระราชอาสน์และด้านพระบรมวงศานุวงศ์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเสร็จแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธปฏิมาเชวัตรัชกาลที่9และพระพุทธรูปประจำพระชนมวานรัชกาลที่9ที่หน้าพระแท่นพระนพพลนมหาเสวตฉัตรทรงกราบจากนั้นประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนต์การพระราชพิธีเจริญพระชนมพรรษาจำนวน75รูปและพระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนต์นวกหายุสมธรรมจำนวน5รูปถวายพรพระจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนปิ่นโตภัตตาหารแด่สมเด็จพระธีรยานมุนีประธานสงฆ์ปิ่นโตภัตตาหารนอกนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชวงศ์องคมนตรีและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ประเคนจนครบ80รูปเสร็จแล้วทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปปักที่จงกลธรรมาสน์ต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมพระเทพยานวัชระชิโนภาสประธานสำนักศึกษาธรรมดอยธรรมนาวาถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนามงคลวิเศษกันหนึ่งเรื่องมงคลวิเศษกถาจบแล้วพระสงฆ์ถวายพระพรเสร็จแล้วทรงพระราชอุทิศปล่อยปลาซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคนเสด็จไปทรงปล่อยปลาณท่าราชวรดิษฐ์จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนจัตุปัจจัยทายธรรมบูชากันเทศแด่พระเทพยานวัชระชิโนภาสแล้วทรงประเคนจัตุปัจจัยทายธรรมแด่สมเด็จพระธีรยานมุนีประธานสงฆ์สมเด็จพระราชาคณะพระราชาคณะเจ้าคณะรองและพระราชาคณะจนครบ80รูปทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการที่หน้าพระแท่นพระนพพลนมหาเสวตฉัตรทรงรับการถวายความเคารพจากผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทแล้วเสด็จออกจากพระที่นั่งอมรินทราวินิจฉัยไปประทับระยนพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับเวลา 18:40 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวิชิตรลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจจการิณีพริยพัฒน์รัตนสีมากุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสาปทุมไปในงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28กรกฎาคม2569ณทำเนียบรัฐบาลเขตดุสิตกรุงเทพมหานครเวลา 14:16 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสุโขทัยไปทรงเปิดนิทรรศการยังรักทะเลณศูนย์การค้าสยามพารากอนเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครเวลา 16:45 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคนไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันอาสาฬหบูชาณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบรมมหาราชวังเวลา 17:15 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลตรีบ่อมเจ้านวพันยุคน
เสด็จแทนพระองค์ไปทรงจุดเทียนพรรษาที่ทรงพระราชอุทิศถวายเป็นพุทธบูชาในพระบรมมหาราชวังและพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครเขตพระนครกรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา 17:00 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอรรถนิติดิษฐาอำนาจองคมนตรีเป็น

0: ทำสาธิตและฝึกอาชีพอาทิสาธิตการขยายพันธุ์บอนสีและการดูแลรักษาบอนสีสาธิตการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์และประมงสาธิตการทำบัวลอยข้าวหอมจันทร์การทำยำผลไม้การเขียนผ้าบาติกและมีการจัดแสดงแบบจำลองระบบอนุรักษ์ดินและน้ำภายใต้โครงการรักน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดินรวมถึงการจัดกิจกรรมสาธิตการประดิษฐ์ดอกมะลิรังไหมโดยกรมหม่อนไหมซึ่งจัดขึ้นเพื่อต้อนรับเทศกาลวันแม่แห่งชาติพร้อมทั้งเป็นการเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีต่อวงการหม่อนไหมไทยทั้งนี้ประชาชนที่สนใจสามารถร่วมงานสีสันพันไม้เทิดไทบรมราชินีนาถประจำปี2569ได้ในระหว่างวันที่8ถึง13สิงหาคมนี้ณสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์เขตจตุจักรกรุงเทพมหานครตลอดทั้งวันประชาชนและนักท่องเที่ยวจำนวนมากเข้าร่วมงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์อย่างต่อเนื่องเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีต่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูสายน้ำและวิถีชีวิตริมคลอง
1: บรรยากาศการจัดงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ณสวนสาธารณะป้อมมหาการกรุงเทพมหานครเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ซึ่งจัดขึ้นเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูสายน้ำและวิถีชีวิตริมคลองตลอดทั้งวันนี้มีประชาชนและนักท่องเที่ยวจำนวนมากเดินทางเข้ามาร่วมงานอย่างต่อเนื่องเพื่อเยี่ยมชมนิทรรศการการเฉลิมพระเกียรติเลือกซื้อสินค้าโอท็อปสินค้าชุมชนและของดีจากทั้ง50เขตของกรุงเทพมหานครรวมถึงอาหารและเครื่องดื่มจากร้านค้าภายในงานโดยนางบุรพาผลประสิทธิ์อายุ63ปีหนึ่งในผู้ร่วมงานกล่าวว่าทราบข่าวการจัดงานผ่านสื่อสังคมออนไลน์จึงชวนเพื่อนมาเดินเที่ยวและตั้งใจเก็บบรรยากาศงานให้ครบทั้ง5พื้นที่นอกจากนี้ยังประทับใจการตกแต่งพื้นที่ด้วยดอกไม้และเปิดโอกาสให้ประชาชนได้สัมผัสถึงวิถีชีวิตชุมชนริมคลอง
2: จุดที่ชอบก็คือว่ามันเป็นสายน้ำเราก็เห็นว่าวิถีของตรงนี้มันจะเป็นยังไงก็เลยมากันค่ะมีกี่จุดอ่ะเราก็กะว่าจะไปเดินดูนะคะวันเกิดของพระองค์ท่านคือทุกอย่างจะต้องมีอะไรที่เรายังไม่เคยเห็นแล้วก็อยากจะมาเลยครับที่เห็นมาเนี่ยดอกไม้สวยมากเลยกิจกรรมที่ชอบก็คือชอบดูมองในแต่ละที่ที่เขาจัดมากกว่า
1: เช่นเดียวกับนางลาวันภูมิตรอายุ63ปีกล่าวว่างานดังกล่าวเป็นโอกาสอันดีที่ทำให้ประชาชนและคนรุ่นหลังได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตริมคลองโดยตั้งใจจะเดินทางและร่วมกิจกรรมให้ครบทั้ง5พื้นที่พร้อมเก็บบรรยากาศภายในงานมาเผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวของงานให้ผู้ที่ไม่มีโอกาสมาร่วมได้รับชม
3: มีการจัดงานรู้สึกว่าเราก็ชอบในโครงการนี้ก็อยากจะให้มีต่อไปคือคนรุ่นหลังเนี่ยแทบจะไม่รู้เลยว่าคลองเนี่ยเกิดจากรัชกาลใดบ้างอะไรอย่างนี้ยิ่งเกี่ยวกับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็พระบรมวงศานุวงศ์เนี่ยเราจะเทิดทูนมากเราก็จะถ่ายทอดมีทั้งภาพมีทั้งคำบรรยายให้เขาได้ดูเหมือนกับว่าเขามาจริง
1: สำหรับผู้ที่สนใจสามารถร่วมงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ได้จนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้ระหว่างเวลา 9:00 นถึง 21:30 นณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครและพื้นที่คลองรอบเกาะรัตนโกสินทร์ได้แก่คลองหลอดวัดราชบพิตรคลองหลอดวัดราชนัดดาคลององอ่างและคลองพดุงกรุงเกษมโดยสามารถเดินทางด้วยรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินลงที่สถานี3ยอดรถไฟฟ้า BTS สายสีเขียวลงที่สถานีสนามกีฬาแห่งชาติและเรือคลองแสนแสบลงที่ท่าเรือผ่านฟ้าลีลาดปุริมปรัชโสภาภาครายงาน
4: น้อมบังคมก้มเกล้าดังพระบาทในโอกาสเจริญพระชนมงคลสมัยทศวบดินทร์เป็นพระไทยน้อมถวายพระพรชัยทรงพระเจริญด้วยกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
5: ์ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเอง

0: ันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: ยี่สิบนาฬิกา17 นาทีต่อไปสื่อข่าวต่างประเทศบริษัทกระจายเสียงและแพร่ภาพแห่งญี่ปุ่นหรือ NHK รายงานโดยอ้างแถลงการของสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นหรือ JMA ในวันนี้ที่เตือนว่าหลายพื้นที่ในญี่ปุ่นรวมถึงจังหวัดคุมาโมโตะซึ่งเป็นพื้นที่ประสบภัยเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่เมื่อวันที่28 กรกฎาคมที่ผ่านมาอาจเผชิญกับสภาพอากาศร้อนจัดโดยบางพื้นที่มีอุณหภูมิสูงถึง38 องศาเซลเซียสนอกจากนี้ JMA ยังประกาศเตือนภัยโรคลมแดดหรือโรคฮีทสโตรกใน19 จังหวัดของญี่ปุ่นจากทั้งหมด47 จังหวัดตั้งแต่ภูมิภาคคันไตคันโตไปจนถึงเกาะโอกินาวาทั้งนี้เหตุแผ่นดินไหวรุนแรงในจังหวัดคุมาโมโตะบนเกาะคิวชูทางตอนใต้ของญี่ปุ่นส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย13 รายและอาคารหลายแห่งได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติในครั้งนี้โดยเจ้าหน้าที่กู้ภัยยังคงปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ดังกล่าวอย่างต่อเนื่องประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวฟ็อกซ์นิวส์เมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียไม่ได้เป็นผู้ที่กุมความได้เปรียบในการทำสงครามกับยูเครนแล้วเนื่องจากรัสเซียเผชิญกับการสูญเสียทหารและอาวุธยุทโธปกรณ์อย่างหนักจากสงครามในครั้งนี้พร้อมเน้นย้ำว่ายูเครนต้องการที่จะยุติความขัดแย้งกับรัสเซียแต่ประธานาธิบดีปูตินไม่ต้องการให้ความขัดแย้งดังกล่าวสิ้นสุดลงความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นภายหลังประธานาธิบดีเซเลนสกี้พบกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐที่กรุงวอชิงตันดีซีของสหรัฐเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเพื่อหารือเกี่ยวกับการสนับสนุนยูเครนในการทำสงครามกับรัสเซียสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างแถลงการของนางฮัตยาลาบิดกรรมาธิการยุโรปฝ่ายด้านการเตรียมความพร้อมและการจัดการวิกฤตเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่เรียกร้องให้มีการจัดสรรงบประมาณเพิ่มขึ้นเพื่อรับมือกับเหตุไฟป่าที่เกิดขึ้นในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปหรือ EU พร้อมขอให้รัฐบาลของประเทศสมาชิก EU นำงบประมาณไปสนับสนุนการบริหารจัดการป่าไม้มากขึ้นและให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดไฟป่าเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดภัยพิบัติดังกล่าวถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นขณะที่ฝรั่งเศสและสเปนกำลังเผชิญกับเหตุไฟป่ารุนแรงซึ่งเป็นผลมาจากสภาพอากาศร้อนจัดและภาวะแห้งแล้งท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยไฟป่าลุกลามรวดเร็วกว่าเดิมและลุกไหม้ยาวนานขึ้นต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
2: ศึกแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์300ไทเปโอเพ่น2026ที่กรุงไทเปไต้หวันรอบแรกประเภทหญิงเดียวสุภณิดาเกตทองมืออันดับ26ของโลกโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมตบเอาชนะชาริยานชีวาลิเชตีมืออันดับ52ของโลกจากอินเดียไป2เกมรวด 21-11 และ 21-12 ผ่านเข้าสู่รอบ2ไปพบกับเหวินยูจางมืออันดับ47ของโลกจากแคนาดาขณะที่ประเภทหญิงคู่รอบแรกออนนิชาจงสถาพรพันธ์กับซาบรีนาโสพิตาเวทเลอร์เอาชนะรุยคิยามะกับโซนะยูเนโมโตจากญี่ปุ่นได้2-0เกม21-14และ21-18คว้าตั๋วผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับนานาโกฮาระและริโกะคิโยเซจากญี่ปุ่นต่อไปการแข่งขันเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14 ปีรายการ LTAT ATF Asian 14 and Under 2026สนาม4ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีรอบก่อนรองชนะเลิศประเภทหญิงเดียวนิดวรัตน์พลอยเกษมสุขดาวรุ่งไทยยังคงแข็งแกร่งหวดเอาชนะจันทรรัตน์ธรานิสรจากไทยเช่นกันได้2เซตรวด6-2และ6-0นิดวรัตน์ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปตัดเชือกกับซางหยุกยิงจากฮ่องกงด้านประเภทชายเดี่ยวพิชพงษ์จีนาพันธ์เอาชนะนักหวดร่วมชาติพัชรวุฒิอนันทนสุวงศ์ไป2เซตรวด7-5และ6-3ส่งผลให้พิชพงษ์เข้าไปพบกับเรวันอมาราสิงห์เหจากศรีลังกาในรอบรองชนะเลิศต่อไปร้อยโทสุพจน์ใช้บางยางรองเลขาธิการสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยมาส่งและให้กำลังใจทีมนักตบลูกยางสาวไทยที่ออกเดินทางไปยังกรุงฮานอยประเทศเวียดนามเพื่อร่วมศึกวอลเลย์บอลหญิง CV Cup 2026เลกแรกที่ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง ณัฐธนิชาใจแสนเซตเตอร์ที่ศึกนี้รับหน้าที่เป็นกัปตันทีมกล่าวว่าการทำหน้าที่กัปตันทีมครั้งแรกนี้สัญญาว่าจะดึงศักยภาพของทุกคนในทีมออกมาเพื่อเก็บชัยชนะให้ได้ครบทุกแมตช์พร้อมขอบคุณโค้ชออสที่ไว้วางใจให้รับหน้าที่เป็นกัปตันทีม
3: ดีใจที่คนเห็นศักยภาพของเราที่จะได้เป็นกัปตันทีมครั้งนี้ค่ะคือเราก็เตรียมตัวของเราไปอย่างดีที่สุดอะค่ะทางร่างกายแล้วก็ทางด้านจิตใจค่ะทุกคนก็ทำการซ้อมได้ดีแล้วก็หนูรู้สึกว่านักกีฬาทุกคนมีความมั่นใจในการไปแข่งครั้งนี้มากๆค่ะก็รู้สึกดีใจเหมือนกันค่ะที่ครั้งนี้ได้มีดาวรุ่งไปทำให้น้องได้โชว์ศักยภาพของตัวเองก็อยากให้น้องดึงศักยภาพของตัวเองมาเล่นในครั้งนี้ให้ได้ค่ะกับบางคนอย่างเงี้ยอาจจะเป็นแมตช์แรกด้วยของน้องๆเลยค่ะก็ไม่อยากให้กดดันหรือว่าเครียดหรือว่าคาดหวังกับตัวเองมากเกินไปอะไรค่ะก็อยากให้เล่นให้สนุกที่สุดในเกมบอกให้น้องไปจอยๆเล่นให้สนุกหนูคิดว่าจริงๆทุกทีมเขามีศักยภาพของตัวเองอะค่ะทุกทีมก็ที่มาแข่งคงอยากได้ทุกทีมก็อยากได้แชมป์เหมือนกันอะไรเงี้ยแล้วก็ประมาททีมไหนไม่ได้เลยสักทีมโดยเฉพาะทีมตัวเองที่เราต้องพยายามรักษามาตรฐานไว้ให้ได้ดีที่สุดค่ะ
2: ในส่วนของโค้ชออสเกียรติพงษ์ราชตะเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่า CV ครับเป็นอีกหนึ่งรายการที่มีความสำคัญสำหรับทีมในอาเซียนโดยนักกีฬาในชุดนี้ส่วนใหญ่เป็นชุดที่เตรียมสำหรับการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียและเอเชียนเกมจึงถือเป็นบททดสอบสำคัญของทีมด้วยทั้งนี้ศึกวอลเลย์บอลหญิง CV ครับ2026เลกแรกจะแข่งขันระหว่างวันที่31กรกฎาคมถึง2สิงหาคมนี้ที่กรุงฮานอยประเทศเวียดนามโดยมี4ทีมร่วมแข่งขันได้แก่เวียดนามเจ้าภาพฟิลิปปินส์อินโดนีเซียและไทยซึ่งจะแข่งขันแบบพบกันหมดเพื่อตัดสินแชมป์จากทีมที่มีคะแนนมากที่สุดโดยทีมชาติไทยจะประเดิมสนามพบกับอินโดนีเซียในวันที่31กรกฎาคมนี้เวลา16นาฬิกาก่อนจะไปพบกับฟิลิปปินส์ในวันที่1สิงหาคมเวลา16นาฬิกาและพบกับเจ้าภาพเวียดนามในวันที่2สิงหาคมเวลา19นาฬิกาสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าแจ้งผลการจับสลากแบ่งสายการแข่งขันฟุตบอลฟีฟ่าอาเซียนคัพ2026ที่จะถูกจัดขึ้นเป็นครั้งแรกออกมาอย่างเป็นทางการโดยทีมชาติไทยจะอยู่ในดิวิชั่น1กลุ่ม B ร่วมสายกับเวียดนามปากีสถานและฟิลิปปินส์สำหรับการแข่งขันรายการนี้จะแบ่งออกเป็น2ดิวิชั่นโดยดิวิชั่น1จะแข่งขันกันที่ประเทศอินโดนีเซียและดิวิชั่น2แข่งขันกันที่ฮ่องกงโดยการแข่งขันฟุตบอลฟีฟ่าอาเซียนคัพ2026จะจัดขึ้นระหว่างวันที่24กันยายนถึง3ตุลาคมนี้ภาณิชย์คาดนาครายงาน
4: วันอาสาฬหบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรจนเกิดพระรัตนตรัยครบองค์เป็นครั้งแรกขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญฟังธรรมรักษาศีลและเวียนเทียนพร้อมน้อมนำหลักธรรมสายกลางสู่การดำเนินชีวิตเพราะใจที่มีสติคือจุดเริ่มต้นของทุกความดี
1: สารธรรมเพื่อชีวิตเป็นที่เสนอเรื่องวันและเวลาโดยพระราชสิทธิมงคล
5: ถ้าจะกล่าววันและเวลาไม่มีเก่าไม่มีใหม่ความเก่าความใหม่เป็นเรื่องของมนุษย์ที่สมมติบัญญัติขึ้นมาวันเวลาไม่มีดีไม่มีชั่วในตัวเองความดีและความชั่วอยู่ที่มนุษย์เป็นผู้ประกอบและกำหนดขึ้นเช่นถ้าวันไหนทำดีวันนั้นก็เป็นวันดีท่านจึงกล่าวว่าวันไหนๆก็ไม่สำคัญเท่าวันนี้เป็นวันที่สำคัญกว่าวันไหนถึงพรุ่งนี้และมะรืนนี้ดีอย่างไรก็ยังไม่สำคัญเท่าวันนี้ขอให้ทำปัจจุบันให้ดีที่สุดแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นตามลำดับทำดีดีกว่าขอพรมัวแต่อ้อนวอนพรไม่มีทำแต่กรรมดีจะทวีพรโปรดจำเอาไว้ว่าธรรมะใดๆก็ไร้ค่าถ้าไม่ทำ
6: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกคนโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
1: ชาติบ้านเมืองจะมีความเจริญมั่นคงได้ก็ด้วยนานาสถาบันอันเป็นหลักของประเทศตลอดจนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ีความสำนึกตระหนักในประโยชน์ของประเทศชาติแล้วพร้อมใจกันสร้างสรรค์ประโยชน์นั้นให้บังเกิดงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและพิญญรุ่งสมัยอ่าน

เพลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

ดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสาราวรรณกรรมดำเนินรายการโดยดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะค่ะมาพบกับคุณผู้ฟังในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะและเราได้นำผลงานวรรณกรรมมาฝากกับคุณผู้ฟังกันเช่นเคยโดยเป็นวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลจากการเข้าประกวดรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าค่ะสำหรับวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้านี้จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นการประกวดผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นทางการเมืองที่ก็มีมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545ค่ะซึ่งเป็นปีที่รัฐสภานะคะมีอายุครบ70ปีจัดขึ้นเพื่อมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะในการเข้าประกวดวรรณกรรมเรื่องสั้นหรือบทกวีทางการเมืองค่ะเพื่อเป็นการสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแล้วก็เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนใช้เสรีภาพทางการเมืองสร้างสรรค์ผลงานวรรณกรรมให้มีส่วนในการปลูกจิตสำนึกประชาธิปไตยในสังคมไทยค่ะสำหรับชื่อของการประกวดนะคะใช้คำว่าผ่านแว่นฟ้านอกจากเป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยแล้วก็เป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศค่ะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่นำมาฝากกับคุณผู้ฟังในค่ำคืนนี้นะคะมีชื่อเรื่องว่าแมวดำตัวนั้นประพันธ์โดยพัสชนรัตนคงวิพุฒเรียบเรียงและบันทึกเสียงโดยคุณมุทิตาอิทธิผลเช่นเคยค่ะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนะคะเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังด้วยกันค่ะ

ของเรามีฐานะพอมีพอกินหัวปากกาลูกลื่นราคา15บาทจรดนิ่งอยู่ตรงปลายคางของตัวนอนหนูฉันมองไปยังหน้ากระดาษสีขาวซึ่งพาดด้วยเส้นแนวนอนสีเทาเข้มสำหรับใช้เป็นบรรทัดในการเขียนซึ่งบัดนี้ความว่างเปล่าส่วนหนึ่งถูกเติมเต็มด้วยหมึกสีน้ำเงินเข้มซึ่งผ่านการตวัดลายเส้นที่ถูกใครต่อใครค่อนแคะมาตลอดทั้งชีวิตว่ามันคือลายมือไก่ปิดตาเคียถึงอย่างนั้นก็นับว่าเป็นโชคดีที่ในทุกช่วงเวลาที่ผ่านมาครูบาอาจารย์ทุกท่านของฉันล้วนแล้วแต่มีความสามารถเลิศล้ำหรืออาจจะเรียกได้ว่าเป็นทักษะพิเศษในการแปลสารจากลูกศิษย์ของผู้มีจิตวิญญาณความเป็นครูอย่างลึกซึ้งกระทั่งฉันเล่าเรียนผ่านพ้นมาได้จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่5สายตาของฉันทอดมองผ่านเลนส์กระจกไปยังเนื้อหาของเรียงความที่อยู่ตรงหน้าฉันไม่ถนัดพวกเรื่องขีดเขียนเท่าไหร่นักคิดเอาเองในใจว่าวิชาเรียงความต่างๆจะหมดไปตั้งแต่จบชั้นมัธยมต้นเพราะว่าเลือกเรียนต่อในสายวิทยาศาสตร์ไม่นึกเลยว่ามันจะย้อนกลับมาหลอกหลอนกันอีกครั้งได้ลงคอและความไม่ถนัดนี้เองเมื่อถูกสั่งให้เขียนอะไรก็ตามที่เป็นการเขียนแบบอิสระไม่จำกัดหัวข้อฉันจึงมักจะเลือกเขียนในเรื่องที่ใกล้ตัวที่สุดเพราะว่าเป็นเรื่องที่ตัวเองรู้ดีอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องคิดต้องเขียนอะไรให้มากความแต่อย่าว่ากันนั้นเลยขนาดเลือกเขียนเรื่องที่คิดว่าง่ายครึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาของฉันก็ยังคงจมอยู่กับข้อความเพียงแค่3บรรทัดบ้านของเรามีฐานะพอมีพอกินประโยคที่นับว่าใช้หากินกันตายทุกครั้งที่ต้องเขียนเรื่องราวของครอบครัวตัวเองฉันจ้องมองเนื้อความบรรทัดเดิมด้วยสมองอันตันทึบคงเพราะว่าอากาศร้อนอบอ้าวทำให้ความคิดที่ไม่ค่อยจะทำงานอยู่แล้วยิ่งพากันนอนอุดอู้ขดตัวอยู่ในซอกหลืบฉันถอดแว่นกรอบเงินลงวางบนโต๊ะพลางใช้ปลายนิ้วนวดบริเวณหัวคิ้วที่รู้สึกปวดหน่วงลมร้อนพัดผ่านเข้ามากระทบกับชายผ้าม่านจนเพเยอบไหวเครื่องปรับอากาศในห้องนอนของฉันหยุดทำงานไปดื้อตั้งแต่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วแต่แม่บอกว่าให้ทนร้อนไปสักระยะก่อนเพราะว่าเมื่อต้นเดือนเพิ่งจะจ่ายค่าซ่อมผนังในส่วนที่ถูกปลวกกัดกินไปในความโชคร้ายฉันยังนึกขอบคุณบุญกุศลที่ตัวเองทำมาที่อย่างน้อยเดือนนี้ก็ไม่ใช่เดือนเมษายนบ้านของเรามีฐานะปานกลางอยู่กันแบบพอมีพอกินข้อความชุดนี้ถูกฝังอยู่ในหัวของฉันมาเนิ่นนานแม้ว่าความจริงแล้วฉันจะยังไม่ค่อยแน่ใจนักในนิยามของคำว่าพอมีพอกินหรือรู้ขอบเขตของมันแน่ชัดนักครอบครัวเรามีกัน4คนแม่1ลูก3พ่อไม่อยู่ตั้งแต่ฉันจำความได้ฉันกับน้องมักถามถึงพ่อบ่อยๆเมื่อตอนสมัยยังเด็กแต่ก็ไม่ได้คำตอบกระทั่งวันหนึ่งพ่อกลับมาขอเงินแม่นั่นก็คือครั้งแรกที่ฉันได้เห็นหน้าพ่อแบบที่ไม่ใช่ใบหน้าในรูปถ่ายซึ่งแอบไปค้นเจอในห้องเก็บของและนอกจากพ่อฉันก็ยังได้เห็นใบหน้าของผู้หญิงที่เกาะหนึบอยู่ข้างตัวพ่อด้วยเป็นของแถมเสียงของพ่อที่พรุสวาใส่แม่อย่างเจ็บแค้นเมื่อถูกปฏิเสธการให้เงินยังคงดังก้องอยู่ในรูหูรวมถึงสายตาคู่นั้นที่มองสบกับฉันก่อนจะลับไปในชั่ววินาทีและหลังจากวันนั้นเสียงถามหาพ่อของเราสามพี่น้องก็เงียบลงและก็ไม่เคยดังขึ้นอีกเลย

เราสามคนเกิดห่างกันคนละปีฉันเป็นลูกคนกลางแต่พอได้มายืนเทียบไหล่กันแบบตอนนี้ฉันถึงเพิ่งรู้สึกว่าตัวเองเริ่มจะสูงนำหน้าพี่หนึ่งซึ่งเป็นพี่คนโตไปนิดหน่อยแล้วขณะที่เรากำลังยืนมองสายฝนที่เทกระหน่ำกันด้วยอารมณ์เซ็งๆอยู่นั้นหูของฉันก็พาได้ยินเสียงอะไรบางอย่างแววแววหูของฉันก็พาได้ยินเสียงอะไรบางอย่างดังแววมาตอนแรกฉันก็คิดว่าตัวเองหูเพี้ยนไปเพราะว่าตอนนี้เสียงฝนแทบจะดังกลบทุกอย่างกระทั่งได้ยินเสียงเดิมนั้นลอยเข้ามาโสดประสาทซ้ำอีกครั้งหนึ่งได้ยินเสียงอะไรไหมพี่หนึ่งหันมามองงงๆใต้ตายังมีรอยคล้ำจากการนอนดึกสองว่าไงนะสองถามว่าพี่ได้ยินเสียงอะไรไหมสามล่ะได้ยินหรือเปล่ามันน่าจะดังมาจากตรงแถวโน้นน่ะทั้งสองคนขมวดคิ้วมองตามนิ้วมือของฉันที่ชี้ไปทางบริเวณด้านข้างของร้านที่มีพุ่มไม้เตี้ยๆอยู่สองสามพุ่มข้างกันนั้นเป็นกองลังกระดาษแล้วก็แผ่นไม้วางสุมกันอยู่อย่างระเกะระกะน้องเล็กสุดท้องมีสีหน้าระแวงเสียงอะไรอ่ะพี่สามไม่ได้ยินนะพี่ก็ไม่ได้ยินอะไรเลยพี่หนึ่งว่าแต่เมื่อกี้ฉันยังพูดไม่ทันจะจบเสียงหนึ่งก็ดังแทรกขึ้นคงเพราะเสียงฝนที่เริ่มซาลงทำให้เสียงนั้นดังชัดเจนกว่าเก่าเสียงเดียวกับที่ฉันได้ยินในตอนแรกเราสามคนมองหน้ากันและด้วยสัญชาตญาณบางอย่างฉันเดินก้าวนำฝ่าปล่อยเม็ดฝนออกจากชายคาไปสู่ด้านนอกโดยมีพี่ใหญ่และก็น้องสุดท้องเดินตามมาติดๆเสียงก้อนกรวดบดกับพื้นรองเท้านักเรียนขณะที่ฉันเคลื่อนฝีเท้าเข้าไปใกล้บริเวณนั้นทีละก้าวทีละก้าวและเมื่อมั่นใจว่าต้นเสียงอยู่ตรงนี้ไม่ผิดแน่ฉันจึงหยิบไม้ที่วางผ้าแถวนั้นขึ้นมามือที่จับไม้ยื่นไปข้างหน้าเขียวเศษผ้ากระสอบที่คลุมลังกระดาษใบหนึ่งอยู่ออกเพื่อดูสิ่งที่อยู่ข้างในนั้นแล้วฉันก็ได้พบมันแมวสีดำตัวหนึ่งนอนอยู่ในนั้นพร้อมกับส่งเสียงร้องดังลั่นว่าเหมียว

ของมันไว้ในผ้าขุนหนูผืนเก่าที่กำลังจะถูกเลอะกลายไปเป็นผ้าขี้ริ้วมันเป็นลูกแมวตัวผู้ฉันเดาอยู่ว่าน่าจะประมาณสัก2เดือนเศษโชคดีที่มันไม่ได้เปียกปอนหรือว่าหนาวสั่นอะไรนักเพราะผืนผ้ากระสอบที่คลุมปากลังเอาไว้แบบที่ไม่รู้ว่าเกิดขึ้นด้วยความบังเอิญหรือว่าตั้งใจแถวบ้านเราไม่มีแมวจรมานานแล้วคราวนี้ฉันเองก็ไม่รู้เหตุผลแน่ชัดแต่อาจเป็นเพราะว่าละแวกนี้มีหมาจรตั้งกกตั้งเหล่ากันอยู่เพ่นพ่านทั่วไปก็เป็นได้ฉันนึกไม่ออกเลยว่าเคยเห็นแมวเดินอยู่ตามถนนหรือว่าหลังคาบ้านครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่เมื่อบ่ายที่ได้ยินเสียงร้องแว่วมาตอนหลบฝนฉันจึงประหลาดใจมากเราสามคนพี่น้องไม่มีใครรู้เลยว่าลูกแมวกินอะไรได้บ้างเราไม่เคยเลี้ยงแมวไม่สิอันที่จริงเราไม่เคยได้เลี้ยงสัตว์อะไรเลยด้วยซ้ำแม้แต่ปลาหางนกยุงในอ่างบัวทั้งที่พี่หนึ่งฉันแล้วก็สามล้วนแล้วแต่มีนิสัยรักสัตว์เหตุผลหนึ่งเดียวก็คือเพราะว่าแม่ไม่อนุญาตฉันคิดว่าแม่ไม่ได้เกลียดกลัวสัตว์แต่คงเพราะเหตุผลที่ว่าเราต้องรับผิดชอบดูแลมันนั่นแหละด้วยฐานะพอมีพอกินอย่างที่ว่าลำพังแม่หาเลี้ยงลูก3คนก็เหนื่อยพอแล้วจะให้มาหาเลี้ยงอีกชีวิตเพิ่มก็รังแต่จะหาเหาใส่หัวมาเป็นภาระยุ่งยากเปล่าๆด้วยเหตุนี้พวกเราจึงตื่นเต้นกันมากที่ตอนนี้มีโอกาสได้เห็นสัตว์เลี้ยงตัวนึงอยู่ในบ้านพี่หนึ่งโทรศัพท์ถามเพื่อนในชั้นเรียนมาได้ความว่าลูกแมววัยประมาณนี้ยังคงติดกินนมแต่ก็สามารถทานอาหารเม็ดแล้วก็อาหารเปียกได้แล้วพี่หนึ่งจึงอาสาออกไปซื้ออาหารสำหรับแมวเด็กจากร้านขายอาหารสัตว์ที่อยู่ห่างออกไปไม่ไกลนักเวลานี้แม่ยังไม่กลับบ้านพวกเราสามคนซึ่งอาบน้ำแต่งตัวใหม่เรียบร้อยแล้วมานั่งกองรวมกันอยู่ที่ห้องนั่งเล่นซึ่งปกติใช้สำหรับทำกิจกรรมพักผ่อนหย่อนใจต่างๆทว่าวันนี้ความบันเทิงของพวกเราไม่ใช่ละครเย็นหรือว่ารายการเกมโชว์บนหน้าจอโทรทัศน์อย่างเคยแต่คือสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่มีขนสีดำเรียบลื่นแล้วก็ส่งเสียงร้องเหมียวเหมียวไม่ยอมหยุดแม้หลังกินอิ่มแล้วฉันจิ้มจมูกสีดำของมันให้มันยกอุ้งเท้าขึ้นตะปบเล่นในตาสีดำสนิทล้อมกรอบด้วยสีเหลืองเหมือนพระจันทร์เต็มดวงเสียงหัวเราะดังขึ้นอบอวลภายในห้องความผูกพันก่อตัวขึ้นอย่างรวดเร็วมันน่าเหลือเชื่อเพราะว่าฉันชื่นชอบแมวสีดำมานานแล้วสีสันราวกับท้องฟ้ายามค่ำคืนขับให้ดวงตากลมโตเปล่งประกายสุขสว่างสวยงามแปลกใหม่แมวในการ์ตูนหลายต่อหลายเรื่องที่ฉันเคยดูก็ยังเป็นแมวสีดำฉันลูบปลายจมูกสีดำสนิทนั้นอย่างใจลอยความเป็นไปได้ที่แม่จะอนุญาตให้เลี้ยงเจ้าแมวดำตัวนี้มีต่ำเตี้ยเรียดินถึงอย่างนั้นฉันก็จะลองขอแม่ดูแลมันก่อนในระยะแรกรอจนกว่ามันจะโตกว่านี้แล้วก็รู้จักเอาตัวรอดได้สักหน่อยฉันเชื่อว่าแม่ไม่น่าจะใจร้ายเพราะจำได้ว่าครั้งหนึ่งเคยมีนกบาดเจ็บตกลงมาแถวบ้านแม่ก็ยังดูแลมันจนกระทั่งกลับมาโบยบินได้อีกครั้งเสียงไขกุญแจประตูรั้วดังขึ้นเจ้าแมวดำเคลิ้มหลับไปแล้วในกองผ้าสามวิ่งไปเตรียมรินน้ำเย็นยกมาให้แม่ดื่มหลังกลับมาจากทำงานเหมือนทุกวันส่วนฉันประคองร่างเจ้าแมวดำไว้ลงบนโซฟาขณะที่พี่หนึ่งวิ่งไปรับถุงกับข้าวที่แม่แวะซื้อจากตลาดนัดก่อนกลับบ้านวันนี้รถรามันติดหน้าดูเลยวันนี้แม่ซื้อแกงเขียวหวานไก่ของโปรดกันมาด้วยนะสองไปจัดกับข้าวใส่จงใส่จานมาให้เรียบร้อยอ้าวแล้วนั่นอะไรอ่ะประโยคของแม่สะดุดลงเมื่อกองผ้าบนโซฟาขยับไหวพร้อมกับเสียงร้องเล็กๆที่ดังลอดออกมาเราสามคนพี่น้องมองสบตากันโดยพร้อมเพรียงและพี่หนึ่งในฐานะพี่คนโตก็เป็นฝ่ายเริ่มพูดกระอ้อมกระแอ้มขึ้นมาก่อนว่าคือวันนี้ตอนที่หนูเดินกลับบ้านกับน้องน่ะแม่ฝนมันตกหนูก็เลยพาน้องไปหลบฝนอยู่ตรงร้านลุงปั้นแล้วก็ได้ยินเสียงเหมือนแมวมันร้องพอเดินไปดูก็เจอลูกแมวนอนอยู่ในรังอาจจะหลงมารู้ว่ามีคนเอามาทิ้งไว้นั่นจ้ะสิ้นคำบอกเล่าเท่านั้น
ฉันซึ่งอดรนทนไม่ไหวยังถือโอกาสพร่องขึ้นต่อว่าให้พวกหนูดูแลมันก่อนเถอะนะแม่ให้มันโตกว่านี้อีกสักหน่อยพอดูแลตัวเองได้ค่อยปล่อยมันไปฉันพูดพลางเดินไปอุ้มเจ้าแม่ตัวเล็กในห่อผ้าขึ้นมาไว้ในอ้อมกอดจากนั้นจึงเปิดห่อผ้าที่ล้อมรอบตัวมันออกมาดูสิมันตัวเท่าเมี่ยงแค่นี้เองอ่ะแม่มันฉันเงยหน้าขึ้นมาจากสิ่งมีชีวิตในวงแขนคำพูดที่ตั้งใจจะโน้มน้าวติดชะงักอยู่ในลำคอเมื่อมองเห็นปฏิกิริยาของผู้เป็นมารดาเพราะว่าบัดนี้ดวงตาของแม่นั้นเบิกกว้างริมฝีปากเพเยอค้างเมื่อเห็นสีหน้าแบบนั้นทุกคนก็พลอยตกใจไปด้วยแกคิดบ้าอะไรอ่ะถึงเอามันเข้ามาในบ้านฮะเอามันออกไปเดี๋ยวนี้เลยนะเอามันออกไปให้พ้นจากบ้านเดี๋ยวนี้แม่ฉันร้องเสียงหลงขณะที่สามกับพี่หนึ่งยืนตะลึงฉันบอกให้เอามันออกไปไงฟังภาษาคนไม่รู้เรื่องหรือยังไงทำไมล่ะแม่ก็มันแค่ลูกแมวเองอ่ะขืนปล่อยไปตอนนี้มันก็โดนหมาในซอยกัดตายแน่ๆไหนจะพวกตัวเงินตัวทองในคลองที่ชอบโผล่มาอีกฉันลืมตัวแย่งแม่กลับไปเสียงดังอย่างที่ไม่เคยทำมาก่อนและการโวยวายอิตโรแบบนี้ก็เป็นสิ่งที่แม่ไม่เคยทำมาก่อนเช่นกันก็ช่างมันไปไรแล้วมันกงการอะไรของแกใครสั่งใครสอนให้แกเอาแมวดำเข้ามาในบ้านฮะใครสั่งใครสอนแกฉันนิ่งอึ้งไม่ใช่เพราะว่าถูกแม่ตะคอกใส่แต่เป็นเพราะว่าสิ่งที่แม่พูดออกมาเมื่อครู่นี่แม่จะให้เอามันออกไปปล่อยแค่เพราะมันเป็นแมวดำอย่างนั้นเหรอแมวดำเข้าบ้านใครก็มีแต่ความชิบหายมีแต่จะเอาโชคร้ายมาให้แกมีสมองบ้างหรือเปล่าเอามันออกไปปล่อยไกลๆบ้านเราเดี๋ยวนี้คำหยาบคายหลุดออกมาจากปากของแม่ต่อหน้าลูกเป็นครั้งแรกฉันได้แต่ยืนอ้าปากค้างทั้งยังหาเสียงของตัวเองไม่เจอเรากับว่ามันถูกดูดกลืนหายไปในหลุมดำโดยฉับพลันลูกแมวในอ้อมกอดขยับตัวเคลื่อนไหวเพราะเสียงกระโชกโฮกฮากที่กลืนกินกับความสงบแล้วก็เสียงหัวเราะก่อนหน้านี้ไปจนหมดสิ้นฉันบอกให้แกเอามันไปทิ้งซะไม่เส้นบางอย่างในตัวฉันขาดผึ่งหลังจากได้ยินคำว่าทิ้งทำไมแม่ถึงจะให้คำนี้ราวกับเจ้าแมวดำไม่ใช่สิ่งมีชีวิตเสียงหอบหายใจด้วยแรงอารมณ์สะท้อนกับผนังห้องสีขาวนวลฉันยอมรับว่าตกใจที่ขึ้นเสียงเช่นนี้กับแม่แต่ก็ไม่รู้สึกว่าตัวเองผิดทุกสิ่งเหลือเพียงความเงียบสงัดฉันจ้องตากับแม่ริมฝีปากเม้มแน่นเข้าหากันจนเจ็บก่อนจะเปิดออกเพื่อพูดประโยคสุดท้ายในวันนั้นหนูจะเลี้ยงมัน

าศภายในบ้านเปลี่ยนไปนับจากวันนั้นสภาพของฉันกับแม่คุกคลุ่นเหมือนกองไฟที่มีควันและพร้อมจุดติดใหม่ได้ทุกเมื่อฉันไม่ได้คุยกับแม่มา2วันแล้วข้าวเช้าก็ไปกินที่โรงเรียนส่วนข้าวเย็นฉันก็แวะซื้อขนมปังติดมือมาก่อนกลับบ้านส่วนเจ้าแมวดำฉันยังไม่ได้ตั้งชื่อให้มันเป็นกิจจลักษณะเพียงแต่เรียกมันว่าเจ้าดำไปตามรูปลักษณ์เท่านั้นตอนแรกฉันกังวลมากว่าจะเลี้ยงมันได้ยังไงในช่วงกลางวันพอลองปรึกษาพี่หนึ่งกับสามทั้งสองคนก็ออกความเห็นว่าให้พามันไปโรงเรียนด้วยก่อนในช่วงนี้พอกลับมาบ้านฉันก็จะเอามันไปไว้ในห้องนอนของตัวเองทั้งพี่สาวและน้องสาวทุกคนเห็นด้วยกับฉันที่ว่าถ้าปล่อยเจ้าดำออกไปตอนนี้โอกาสเสี่ยงที่มันจะตายมีสูงมากจนเกือบจะ 100% จึงไม่มีใครคัดค้านที่ฉันคิดจะเลี้ยงมันไว้เพียงแต่อยากจะให้พยายามทำความเข้าใจกับแม่แบบหันหน้าปรองดองกันซิก่อนฉันไม่เคยเถียงแม่ด้วยอารมณ์รุนแรงเช่นนี้มาก่อนเพราะว่าเห็นว่าตลอดมาสิ่งที่แม่บ่นแม่ว่าถึงแม้อาจจะก่อความรำคาญใจไปบ้างในบางครั้งบางคราวแต่มันก็เป็นความจริงแล้วก็เป็นสิ่งที่ดีแล้วก็พึงกระทำอาจจะมีบ้างที่แม่บ่นว่าฉันเพราะสาเหตุมาจากความเชื่อในแบบที่ฉันมองไม่เห็นความสมเหตุสมผลเช่นอย่ากินข้าวถอยหลังสิชีวิตจะถอยหลังนะอย่าเหยียบธรณีประตูมันบาปหรือว่าอื่นๆแต่ฉันก็ยอมทำตามเพราะว่าก็ไม่ได้ก่อให้เกิดความเสียหายอะไรเพียงแต่ฉันนึกไม่ถึงจริงๆว่าแม่จะมีความเชื่อเรื่องแมวดำซึ่งเป็นหนึ่งในความเชื่อที่ฉันแอนตี้มากที่สุดทำไมสัตว์ตัวนึงจะต้องถูกรังเกียจถูกขับไล่ถูกมองเป็นสัญลักษณ์แห่งความโชคร้ายเพียงแค่เพราะสีขนของมันเพื่อนฉันเคยมาเล่าให้ฟังว่าที่สวนแถวบ้านมีแมวมาออกลูกไว้หลายตัวแต่ละตัวก็มีคนมาช่วยรับไปเลี้ยงจนหมดเหลือไว้เพียงตัวเดียวคือตัวสีดำที่ไม่มีใครคนไหนอยากจะรับไปเป็นเจ้าของตอนที่ได้ฟังฉันรู้สึกโกรธมากไม่อยากจะเชื่อเลยจริงๆว่าสุดท้ายคนที่เชื่อเรื่องงมงายพวกนั้นจะกลายมาเป็นแม่ของตัวเองถึงอย่างนั้นฉันก็จะลองพยายามทำความเข้าใจกับแม่ดูสักครั้งเพราะว่าฉันเองก็อยากจะรีบคลี่คลายมวลอากาศอันแสนอึดอัดนี้ให้มาลายจบสิ้นไปโดยเร็วสองมือของฉันกำช้อนส้อมขณะเตรียมพร้อมจะเอ่ยปากพูดในสิ่งที่ตั้งใจไว้ท่ามกลางการร่วมโต๊ะมื้อเย็นในรอบ3 วัน

0: ณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมเรื่องแมวดำตัวนั้นที่ประพันธ์โดยพัสชนรัตนคงวิพุฒเรื่องราวยังไม่จบนะคะแต่เวลาของทางรายการได้หมดลงแล้วค่ะคุณผู้ฟังกลับมาติดตามรับฟังรายการสาราวรรณกรรมได้ในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นในวันพรุ่งนี้นะคะส่วนวันนี้เวลาของทางรายการหมดลงแล้วดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 ถึง 21:00 ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น. กับพิญญ์รุ่งสมัยนายกรัฐมนตรีเตรียมเดินทางเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่3ถึง4สิงหาคมนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: วันอาสาฬหบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรจนเกิดพระรัตนตรัยครบองค์เป็นครั้งแรกขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญฟังธรรมรักษาศีลและเวียนเทียนพร้อมน้อมนำหลักทางสายกลางสู่การดำเนินชีวิตเพราะใจที่มีสติคือจุดเริ่มต้นของทุกความดี
3: เข้าพรรษาคือช่วงพักฝนพระสงฆ์ต้องจำพรรษาณวัดใดวัดหนึ่งในฤดูฝนเพื่อศึกษาพระธรรมวินัย3เดือนแห่งการเริ่มต้นทำสิ่งดีๆในชีวิตเพื่อตัวเราครอบครัวและสังคมที่สงบสุขร่มเย็นขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์พร้อมทั้งถวายผ้าอาบน้ำฝนและแห่เทียนพรรษาเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทย
4: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมย์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์ครับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางนายกรัฐมนตรีเตรียมเดินทางเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่3ถึง4สิงหาคมนี้พร้อมเดินหน้าผลักดันความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์รอบด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดการเดินทางเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่3ถึง4สิงหาคมโดยคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบร่างแผนความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไทยอินโดนีเซียพุทธศักราช2569ถึง2573เพื่อยกระดับความร่วมมือด้านความมั่นคงเศรษฐกิจและวัฒนธรรมทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนการเตรียมการเยือนอย่างเต็มที่พร้อมเร่งจัดส่งประเด็นที่ต้องการผลักดันรวมถึงปัญหาอุปสรรคที่ต้องการยกระดับสู่การหารือระดับผู้นำเพื่อจัดทำท่าทีของฝ่ายไทยให้ครบถ้วนและเป็นเอกภาพกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมเสนอที่ประชุมคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นมปรับโครงสร้างราคาและโควต้านมโรงเรียนใหม่สอดรับภาระหนี้สะสมอสค.กว่า 4,500 ล้านบาท
5: นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงแนวทางการระบายนมกล่องค้างสต็อกขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยหรืออสค.กว่า 1,900,000 หีบหรือกว่า68ล้านกล่องที่จะหมดอายุในเดือนกันยายนถึงตุลาคมนี้ว่าได้รับความร่วมมือจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กระทรวงศึกษาธิการในการเพิ่มการกระจายนมกล่องในล็อตดังกล่าวไปสู่ประชาชนให้มากขึ้นอีกทั้งได้ร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและภาคเอกชนในการพัฒนาการใช้ประโยชน์ให้เกิดเป็นรูปธรรมเร็วๆนี้สำหรับการแก้ไขปัญหานมล้นตลาดซึ่งเป็นภาระที่อสค.ต้องแบกรับในการรับซื้อน้ำนมจากเกษตรกรเกินกำลังในการผลิตนั้นในการประชุมคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นมหรือมิวบอร์ดที่คาดว่าจะมีขึ้นในเดือนสิงหาคมนี้จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องโครงสร้างราคาการจัดสรรโควต้าสำหรับโครงการนมโรงเรียนที่ควรจะต้องจัดสรรโควต้านมให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของอสค.ที่ปัจจุบันมีหนี้ค้างสะสมกว่า 4,500 ล้านบาทหากเพิ่มโควต้าการจัดสรรนมในโครงการดังกล่าวจะช่วยให้อสค.มีสภาพคล่องมากขึ้นชวนันท์มาลีรายงาน
1: ชุดปฏิบัติการพิเศษท็อปกันกระทรวงอุตสาหกรรมทลายโกดังย่านคลองจันยึดเครื่องจ่ายไฟไฟเส้น LED เทียนไร้มาตรฐานมูลค่ากว่า10ล้านบาท
6: พลเอกณรบุญบัวทองประธานชุดปฏิบัติการพิเศษท็อปกันกระทรวงอุตสาหกรรมร่วมกับนายเอกนิติพรหมยานนท์เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอ.นำกำลังลงพื้นที่ตรวจสอบโกดังย่านคลองจันยึดอายัดเครื่องจ่ายไฟและไฟเส้น LED ที่ไม่มีเครื่องหมายมาตรฐานมอ.ก.รวม 85,595 ชิ้นมูลค่ากว่า 10.9 ล้านบาทหลังพบการลักลอบนำเข้าและจำหน่ายให้กับร้านค้าและสถานบันเทิงต่างๆเรื่องสินค้าเหล่านี้มีความเสี่ยงที่จะเกิดการสะสมความร้อนจนนำไปสู่เหตุไฟฟ้าลัดวงจรหรือเพลิงไหม้อีกทั้งยังปล่อยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ารบกวนระบบสื่อสารและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในบริเวณใกล้เคียงทั้งนี้ได้ยึดสินค้าทั้งหมดไว้เป็นของกลางเพื่อเตรียมดำเนินคดีขั้นเด็ดขาดพร้อมเตือนประชาชนให้เลือกซื้อเฉพาะอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีเครื่องหมายมอ.ก.เพื่อความปลอดภัยปฏิพลสารพรมารายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเร่งให้การช่วยเหลือแรงงานที่ถูกหลอกไปทำงานในไอร์แลนด์ถูกจับส่งตัวกลับประเทศเสียหายกว่า21ล้านบาทนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานสั่งกรมการจัดหางานเร่งดำเนินคดีบริษัทรับทำวีซ่าหลอกคนหางานในจังหวัดเชียงรายไปทำงานประเทศไอร์แลนด์หลังมีผู้เสียหายอย่างน้อย20คนเสียเงินรายละ 290,000 ถึง 350,000 บาทแต่เมื่อเดินทางถึงปลายทางกลับพบว่าใช้สัญญาจ้างปลอมถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองไอร์แลนด์จับกุมและส่งตัวกลับประเทศพร้อมขยายผลตรวจสอบผู้เสียหายเพิ่มเติมอาจมีมากกว่า60รายมูลค่าความเสียหายกว่า21ล้านบาทและสั่งการให้รวบรวมพยานหลักฐานแจ้งความดำเนินคดีผู้กระทำผิดอย่างถึงที่สุดรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านแล้วฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

บังคมบรมวชิรเกล้าจอมพระไทยถวยราชน้อมพีใจชีพป้อง74พรรษาสมัยจอมราชเหล่าประสงค์นิกรล้วนแซ่ซ้องเกิดก้องแดนสยามทรงพระเจริญยิ่งยืนนานเจริญพระชนมงคลการเลิศฟ้าราชมงคลอีสานสุริมบังคมกาบสุขสถิตเลิศล่าปวงข้าถวายพระพรด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้ารองศาสตราจารย์ดร.สำเนาเสาวกูลรองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสุรินทร์พร้อมด้วยผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิท

ระทรงธรรมมากล้นบารมีวิสุทธิวัตรจักรีเกริกฟ้าขอพระชนทรงศรีนามยิ่งเป็นมิ่งขวัญปวงข้าไพร่ฟ้าชนไทยด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านางชุติมาบุญประเสริฐสิทธิ์พัฒนาการจังหวัดสุรินทร์พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์

หามงคลเฉลิมพระชนมาพรรษาปวงประชาแท้สองฉลองสมัยพระบารมีปกเกตคุ้มครองไทยทุกดวงใจน้อมสำนึกพระบารมีขออานุภาพไตรรัตน์และเทพไทยอภิบาลธงชัยให้เรืองสีพระชนมายุยั่งยืนนานเป็นร้อยปีทรงทวีสุขสวัสดิ์วัฒนาด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านางลัดดาวันชัยพินิจผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาสุรินทร์พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีอุตุนิยมวิทยาสุรินทร์

จุบันสื่อโซเชียลมีบทบาทต่อการใช้ชีวิตของคนหลายขึ้นส่วนดีก็คือซอยอำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตแต่ส่วนเสียก็คือเฮาอาจถูกหลอกจากมิจฉาชีพทำให้เสียเงินเสียทองตั้งแต่เล็กๆน้อยๆไปจนถึงคันเบิดโตได้อย่าหลงเสืออีหยังง่ายๆมีลิงก์แปลกๆก็อย่าไปกด

ากฏการเอลนีโยในประเทศไทยมีแนวโน้มรุนแรงขึ้นเรื่อยๆมีความเสี่ยงต่อการเกิดภัยแล้งขอแนะนำพี่น้องประชาชนเตรียมรับมือภัยแล้งให้ใช้น้ำย่างประหยัดเกิดประโยชน์สูงสุดและคุ้มค่าพุทธะกักเก็บน้ำย่ามหน้าฝนหันมาใส่อุปกรณ์ประหยัดน้ำบ่ทิ้งขยะผ้าอนามัยหรือกระดาษทิชชู่ลงในโถสักโครกสิเฮ็ดให้เสียน้ำจำนวนหลายกิจกรรมที่ต้องใส่น้ำให้ใส่ภาชนะร่องน้ำแทนการปล่อยน้ำเช่นร่องน้ำใส่ถังใส่ล่างรถและติดตั้งถังเก็บน้ำสูงเพื่อสำรองน้ำไว้ใส่ขาดน้ำขาดชีวิตซอยกันคิดซอยกันประหยัดด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 กรมประชาสัมพันธ์

0: ใช้รถใช้ถนน
1: น้องรถพี่ตรวจเช็คเรียบร้อยนะ
2: เรียบร้อยครับผมไม่ว่าจะเป็นยางรถเครื่องยนต์แบตเตอรี่ระบบเบรกสัญญาณไฟใบปัดน้ำฝนอุปกรณ์ฉีดกระจกพร้อมใช้งานเดินทางปลอดภัยชัวร์ครับผม
1: ไม่ว่าวันไหนๆเทศกาลอะไรตรวจรถให้พร้อมก่อนเดินทางห่างไกลอุบัติเหตุ
0: ชีวิตมีค่าพอความร้อนใจ
3: สวทสุรินทร์ FM 97.5 เมกะเฮิรตซ์ขึ้นแห่งความรู้และความสุขของชาวสุรินทร์
4: เชิญทุกท่านร่วมสร้างสรรค์ไปกับเรื่องราวแห่งทุ่งทานอักษรที่สะท้อนเสียงผ่านค่ำคืนของความฝัน 21:10 นถึง 22:00 นในรายการสีสันวรรณกรรมสีสันของคนรักหนังสือและเพลงเพื่อชีวิตโดยกฤษดาสุนทร

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 22:00 น.กับพิญญรุ่งสมัยศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์เปิดเผยสถิติรับแจ้งคดีอาชญากรรมออนไลน์รอบสัปดาห์สูงกว่า177ล้านบาทอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: น้อมบังคมก้มเกล้าดังพระบาทในโอกาสเฉลิมพระชนมงคลสมัยทศมบดินทร์เป็นพระไทยน้อมถวายพระพรชัยทรงพระเจริญด้วยกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
2: วันอาสาฬหบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจนเกิดพระรัตนตรัยครบองค์เป็นครั้งแรกขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญฟังธรรมรักษาศีลและเวียนเทียนพร้อมน้อมนำหลักธรรมสายกลางสู่การดำเนินชีวิตเพราะใจที่มีสติคือจุด

0: ็นการเริ่มต้นทำสิ่งดีๆในชีวิตเพื่อตัวเราครอบครัวและสังคมที่สงบสุขร่มเย็นขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์พร้อมทั้งถวายผ้าอาบน้ำฝนและแห่เทียนพรรษาเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทย
1: ศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์เปิดเผยสถิติรับแจ้งคดีอาชญากรรมออนไลน์รอบสัปดาห์สูงกว่า177ล้านบาทส่วนใหญ่เป็นคดีหลอกซื้อขายสินค้า
2: ศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์หรือ ACSC เปิดเผยสถิติการดำเนินการสืบสวนจับกุมพร้อมช่วยเหลือเหยื่อจากการถูกหลอกลวงตั้งแต่วันที่19ถึง25กรกฎาคมพบว่ามีคดีที่รับแจ้งเข้ามาผ่านออนไลน์จำนวน 5,716 คดีมูลค่าความเสียหายรวมกว่า177ล้านบาทส่วนใหญ่ยังเป็นคดีการหลอกลวงด้านสินค้าและบริการสร้างมูลค่าความเสียหายทางการเงินสูงที่สุดต่อเนื่องจำนวน 4,429 คดีคิดเป็นกว่า 77% ของคดีทั้งหมดมูลค่าความเสียหายกว่า48ล้านบาทขณะที่สถิติจังหวัดที่ได้รับแจ้งความมากที่สุด3อันดับแรกได้แก่กรุงเทพมหานครนนทบุรีและจังหวัดขอนแก่นและพบว่าผู้หญิงตกเป็นเหยื่อมากกว่าผู้ชายโดยเฉพาะในกลุ่มอายุ 21-30 ปีตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพลวงให้ซื้อขายสินค้าหรือบริการมีการแอบอ้างเป็นบุคคลอื่นและหลอกลวงจ้างงานทั้งนี้ศูนย์ CASC ได้ประสานงานกับกลุ่มธนาคารต่างๆจนมีผลการปฏิบัติสามารถจับกลุ่มขบวนการสแกมเมอร์ได้ทั้งหมด2กรณีมีผู้ต้องหาจำนวน5รายเป็นชาวไทย2รายและชาวต่างชาติ3รายอีกทั้งยังประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่เข้าตรวจสอบพร้อมช่วยเหลือเหยื่ออย่างทันท่วงทีสามารถช่วยเหลือรวมทั้งระงับการโอนเงินของผู้เสียหายก่อนจะโอนเงินไปยังบัญชีของมิจฉาชีพได้จำนวน22รายมูลค่ารวมกว่า 1,100,000 บาทปริมปรัชโสภาภาครายงาน
1: คณะอนุกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติด้านการผลิตเตรียมพิจารณาข้อเรียกร้องของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอย่างเป็นรูปธรรมในวันที่3สิงหาคมนี้
3: นายสรวุฒิเนื่องจำนงเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าคณะอนุกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติด้านการผลิตจะเรียกประชุมคณะอนุกรรมการเป็นครั้งแรกในวันที่3สิงหาคมนี้โดยมีวาระสำคัญที่จะร่วมพิจารณาอาทิสถานการณ์และข้อมูลการพยากรณ์ผลผลิตข้าวปีการผลิต 2568/69การติดตามโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าวเป็นสินค้าเศรษฐกิจอื่นๆรวมถึงข้อเรียกร้องของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2569/70 ทั้งข้อเสนอค่าบริหารจัดการไร่ละ 1,000 ถึง 2,000 บาทสูงสุดครัวเรือนละไม่เกิน30ไร่การบริหารจัดการน้ำระบบชลประทานให้สอดคล้องกับฤดูการเพาะปลูกการวิจัยพัฒนาพันธุ์ข้าวให้ได้ผลผลิตไม่ต่ำกว่า 1,500 กิโลกรัมต่อไร่เชื่อว่าภายหลังการประชุมจะเห็นความชัดเจนของแนวนโยบายของภาครัฐที่จะช่วยเหลือและส่งเสริมเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่ชัดเจนมากขึ้นก่อนที่คณะอนุกรรมการจะนำผลของที่ประชุมนำเสนอต่อที่ประชุมนบค.ในการให้ความเห็นชอบต่อไปชาวนันท์มาลีรายงาน
1: หน่วยงานความมั่นคงยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสเน้นป้องกันเชิงรุกและเฝ้าระวังพื้นที่ตลอด24ชั่วโมง
4: นาวาเอกบัญญัติวงจำปาผู้บังคับการกรมทหารราบที่3กองพลนาวิกโยธินและผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้พร้อมผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ33ในอำเภอสุไหงโกลกและผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรสุไหงโกลกลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์พร้อมกำชับเพิ่มความเข้มข้นระบบตรวจการจุดตรวจจุดสกัดและซักซ้อมแผนเผชิญเหตุโดยเฉพาะย่านเศรษฐกิจระบบไฟฟ้าเส้นทางคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานสำคัญพร้อมประสานกำนันผู้ใหญ่บ้านและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านร่วมเป็นหูเป็นตาในชุมชนเพื่อป้องกันเหตุลดผลกระทบต่อประชาชนและเศรษฐกิจเมืองชายแดนหากพบบุคคลยานพาหนะหรือวัตถุต้องสงสัยแจ้งสายด่วนกรมน.ภาค4ส่วนหน้าโทร1341ตลอด24ชั่วโมงวีรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.
5: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังค่ะเพื่อนฝันวันนี้วันพุธที่29 กรกฎาคม 2569ค่ะทูตชัยคำรอดควบคุมเสียงเพลงพระราชินิพนธ์ในคืนวันนี้คือเพลง Blues for อุทิศอุทิศในชื่อเพลงนี้คือคุณอุทิศทินกรณ์ณอยุธยานะคะเป็นนักดนตรีอสวันศุกร์ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่6 สิงหาคม 2522ค่ะทรงมีพระเมตตาจึงทรงพระราชนิพนธ์เพลงพระราชทานหลังจากคุณอุทิศถึงแก่กรรม4 วันค่ะจากนั้นโปรดให้วงอสวันศุกร์บรรเลงทางวิทยุอสเมื่อวันที่10 สิงหาคม 2522ชื่อเพลง Blues for อุทิศเพลงนี้ไม่มีคำร้องนะคะเป็นการบรรเลง

พลงพระราชนิพนธ์ Blues for อุทิศเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่46ทรงพระราชนิพนธ์เมื่อปี2522พระราชทานแก่นายอุทิศธินกรณ์อยุธยานักดนตรีอส.วันศุกร์ซึ่งถึงแก่กรรมค่ะเราจะต่อคนได้เพลงผลงานของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กรมโฆษณาการและสุนทรภรณ์นะคะ3เพลงเริ่มด้วยเพลงชะอ้อนรักโดยคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติผลงานของครูแก้วและครูสริยงยุทธต่อด้วยครวญรักโดยสุนทรภรณ์ค่ะเพลงนี้ครูเอิบประภัยเพลงผสมแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองและรอยรักรอยร้าวโดยคุณมัทนามรากุลศิลปินแห่งชาติขับร้องครูแก้วและครูเวชเป็นผู้แต่ง3เพลงนะคะ

3เพลงแรกจบไปแล้วค่ะชะอ้อนรักครวนรักและรอยรักรอยร้าวต่อด้วยเพลงโคมสวรรค์โดยคุณจันทนาโอเบยวาทเพลงความรักกับวาสนาโดยคุณวินัยจุลบุษปะและความรักเหมือนฟองเบียร์โดยคุณชวีช่วงวิทย์นะคะทั้ง3เพลงนี้ครูแก้วแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองค่ะ

ไปอีกชุดหนึ่งแล้วนะคะชุดที่3จะเริ่มด้วยเสียงของคุณเลิศประสมทรัพย์ในเพลงคาวบอยไทยคุณสมศักดิ์เทพนนท์แต่งคำร้องทำนองเป็นของครูธนิตผลประเสริฐต่อด้วยป่วยการรักโดยคุณศรีสุดารัชตะวันค่ะคุณสมศักดิ์และครูเอื้อร่วมกันแต่งและแม่เนื้อทองคุณสมศักดิ์เทพนนท์ขับร้องเป็นเพลงที่คุณสมศักดิ์แต่งเอง

0: 3เพลงที่จบไปนั้นคือคาวบอยไทยป่วยการรักและแม่เนื้อทองในช่วงนี้เราจะฟังศาสตราจารย์แพทย์ภูมิพิษอมาตยกุลนะคะคุยกับคุณดวงทองทองรันทมศิลปินแห่งชาติหลายสิบปีมาแล้วนะคะ
1: รู้สึกเป็นครั้งแรกที่มานั่งฟังเสียงตัวเองรู้สึกแสบหูมากเลย
2: ที่ว่าแสบหูเพราะไงฮะเพราะว่าเครื่องขยายเสียงมันดังเกินไปหรือเปล่าฮะ
1: ไม่ได้ค่ะรู้สึกว่าเสียงตอนนั้นทำไมมันแหลมอย่างนั้น
2: ขอเรียนถามคุณรงทองนิดนะฮะไปยังไงมายังไงถึงเดินเข้ามาที่กรมประชาสัมพันธ์นะครับ
1: เอาเป็นว่าโลกนี้จะมีคนชื่อรงทองทองลั่นทมร้องเพลงให้ท่านฟังก็แล้วกันนะคะเลยพรมได้ลิขิตว่าก็ต้องไปที่วงสุนทราภรณ์สิจะได้เกิดปีนั้นไม่ได้เรียนต่อค่ะจบมัธยม6แล้วก็คุณพ่อก็ฐานะทางการบ้านก็ไม่ดีก็บอกให้หางานทำแต่ตัวเองนั้นรักที่จะร้องเพลงของสุนทราภรณ์มาตั้งแต่อายุ11ขวบนะโดยเฉพาะเสียงพี่มัณฑนาเนี่ยค่ะเป็นแรงดึงดูดอย่างมากทีเดียวทำให้มีความรักในผลงานของสุนทราภรณ์แล้วก็เลยคิดหาทางที่จะไปสมัครร้องกับท่านหัวหน้าเอื้อสุนทรสนานทุกสิ่งทุกอย่างก็อำนวยให้ค่ะสรุปว่าได้ไปพบท่านท่ามกลางความสั่นไปทั้งหมดสั่นทั้งใจทั้งขาทั้งปากทั้งเพราะว่าตอนนั้นอายุ18นะฮะ
2: เพลงแรกที่ถูกทดสอบคือเพลงอะไรครับ
1: เพลงแรกที่ร้องให้ท่านหัวหน้าเอื้อฟังคือเพลงของพี่เพ็ญศรีค่ะอย่าใจอย่าจบ

จบไปนี้ก็คือคำรำพันผลงานของคุณสุรัตน์ภพกเวทและครูเอื้อค่ะและก่อนหน้านั้นคือยาใจยาจบที่คุณรวงทองบอกว่าขับร้องเพลงนี้ให้ครูเอื้อฟังในวันแรกที่เข้ามาเป็นนักร้องฝึกหัดแล้วก็ร้องเพลงนี้ให้ครูเอื้อฟังก่อนที่จะรับเข้าไว้ฝึกร้องเพลงต่อไปนะคะได้เสียงของคุณสุปนีภุกสมบุญในเพลงเจ้าชู้ประตูดินครูแก้วและครูเวทเป็นผู้แต่งเปลี่ยวใจเดี๋ยวคุณวรนุชอารีขับร้องผลงานของคุณสมศักดิ์เทพานนท์และครูเอื้อนะคะจบแล้วพบกันในช่วงที่2ค่ะ

เลือกหน้า

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 น.กับพิญญรุ่งสมัยรัฐบาลเตรียมพิจารณายุบเลิกการจัดตั้งหน่วยงานส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาคที่มีภารกิจซ้ำซ้อนอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: วันอาสาฬหบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรจนเกิดพระรัตนตรัยครบองค์เป็นครั้งแรกขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญฟังธรรมรักษาศีลและเวียนเทียนพร้อมน้อมนำหลักธรรมสายกลางสู่การดำเนินชีวิตเพราะใจที่มีสติคือจุดเริ่มต้นของทุกความดี
3: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใต้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองและใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441 for free 24ชั่วโมง
4: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
5: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
4: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
6: รัฐบาลเตรียมพิจารณายุบเลิกการจัดตั้งหน่วยงานส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาคที่มีภารกิจซ้ำซ้อนอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัด
7: นายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเตรียมการปฏิรูประบบราชการท้องถิ่นครั้งใหญ่โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการหรือกพร.เตรียมเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณายุบเลิกการจัดตั้งหน่วยงานส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาคเนื่องจากปัจจุบันนี้หน่วยงานรัฐหลายแห่งตั้งหน่วยงานสาขาในจังหวัดต่างๆถือเป็นการทำงานที่ทับซ้อนอำนาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดที่สำคัญการตั้งหน่วยงานลงไปลักษณะนี้ยังไม่มีกฎหมายรองรับตามระเบียบบริหารราชการแผ่นดินซึ่งคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการหรือบอร์ดกพร.มีมติชัดเจนให้เปลี่ยนสภาพหน่วยงานเหล่านี้จากการเป็นสำนักงานสาขาไปสู่การใช้ระบบออนไลน์และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เข้ามาให้บริการประชาชนแทนการตั้งสำนักงานในภูมิภาคสำหรับการดำเนินการครั้งนี้ถือเป็นการปรับโครงสร้างระบบราชการให้กระชับลดความซ้ำซ้อนและเน้นการแก้ไขสิ่งที่ผิดกฎหมายให้ถูกต้องตัวรัฐบาลมีการรองรับบุคลากรที่ก่อนหน้านี้ถูกตั้งให้ไปดำรงตำแหน่งต่างๆในภูมิภาคทั้งการโอนย้ายกลับส่วนกลางหรือเข้าร่วมโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดตามความสมัครใจขณะเดียวกันยังอยู่ระหว่างการพิจารณาการปฏิรูปโครงสร้างค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับท้องถิ่นหลังพบปัญหาความเหลื่อมล้ำของฐานเงินเดือนและสวัสดิการเนื่องจากฐานรายได้ไม่ได้อิงกับมาตรฐานเดียวกันชนันชิดาสังทองรายงาน
6: สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าเปิดเผยตลาดสมุนไพรโลกกำลังเติบโตอย่างต่อเนื่องแนะนำผู้ประกอบการไทยต่อยอดนวัตกรรมสู่ผลิตภัณฑ์สุขภาพมูลค่าสูง
8: นายนันทพงศ์จิระเลิศพงศ์ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าหรือสนค.เปิดเผยว่าปัจจุบันสมุนไพรกำลังก้าวขึ้นเป็นอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ที่มีศักยภาพสูงจากกระแสผู้บริโภคทั่วโลกที่ให้ความสนใจกับการดูแลสุขภาพด้วยวิถีธรรมชาติการบริโภคผลิตภัณฑ์จากพืชและเศรษฐกิจสีเขียวส่งผลให้ตลาดผลิตภัณฑ์สมุนไพรเติบโตอย่างต่อเนื่องซึ่งประเทศไทยมีความได้เปรียบจากความหลากหลายทางชีวภาพมีสมุนไพรมากกว่า 1,800 ชนิดและองค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยสามารถต่อยอดสู่การเป็นศูนย์กลางสมุนไพรของภูมิภาคตามแผนปฏิบัติการด้านสมุนไพรแห่งชาติฉบับที่2 พ.ศ. 2566 ถึง 2570 ดยเฉพาะสมุนไพรดาวเด่นเช่นขมิ้นชันฟ้าทะลายโจรและกระชายดำนอกจากนี้การยกระดับสมุนไพรจากวัตถุดิบพื้นบ้านสู่ผลิตภัณฑ์สุขภาพมูลค่าสูงผ่านการขับเคลื่อนด้วยงานวิจัยนวัตกรรมและมาตรฐานสากลจะช่วยเพิ่มมูลค่าให้ผลผลิตสร้างโอกาสทางรายได้ให้เกษตรกรและผู้ประกอบการไทยพร้อมต่อยอดสู่ตลาดศักยภาพเช่นอาหารแห่งอนาคตผลิตภัณฑ์สุขภาพเชิงป้องกันและผลิตภัณฑ์ดูแลสัตว์เลี้ยงเพื่อสร้างธุรกิจใหม่และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยในตลาดโลกปุริมปรัชโสภาภาครายงาน
6: ทางการญี่ปุ่นคาดการว่าจังหวัดคุมาโมโตะจะยังคงเผชิญกับแรงสั่นสะเทือนเพิ่มอีกในสัปดาห์หน้าหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นหรือ JMA ในวันนี้ที่คาดการว่าจังหวัดคุมาโมโตะบนเกาะคิวชูทางตอนใต้ของญี่ปุ่นจะยังคงเผชิญกับแรงสั่นสะเทือนเพิ่มอีกในสัปดาห์หน้าหลังจากพื้นที่ดังกล่าวประสบกับเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ขนาด 7.1 เมื่อวันที่28กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย13ราย JMA เปิดเผย อีกว่าจังหวัดคุมาโมโตะประสบเหตุแผ่นดินไหวตามหรือ after shock มากกว่า60ครั้งขณะเดียวกันนายมิโนรุคิฮาระหัวหน้าเลขาธิการคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่นรายงานว่าเหตุแผ่นดินไหวครั้งล่าสุดในจังหวัดคุมาโมโตะส่งผลให้ประชาชนเกือบ 37,000 คนไม่มีไฟฟ้าใช้และผู้ประสบภัยมากกว่า 9,000 คนเข้าไปหลบภัยอยู่ที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวประมาณ500แห่งปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.

0: ื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ
1: ์เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของ

ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายอุกฤษหงไทยสงฆ์นายอำเภอเมืองบุรีรัมย์พร้อมด้วยข้าราชการเจ้าหน้าที่และพระสงฆ์นิกรอำเภอเมืองบุรีรัมย์ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคลด้วยความจงรักภักดีปวงข้าพระพุทธเจ้ารู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นที่ได้มีโอกาสร่วมแสดงความจงรักภักดีและถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอันเป็นมหามงคลยิ่งของปวงชนชาวไทยด้วยสำนึกในพระราชปณิธานอันแน่วแน่ที่ทรงอุทิศพระวรกายพระราชหฤทัยและพระสติปัญญาเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขและยกระดับคุณภาพชีวิตของพระสงฆ์นิกรในทุกภูมิภาคทรงสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมทั้งด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติการเกษตรการศึกษาการแพทย์และการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนยังความร่มเย็นเป็นสุขและความมั่นคงให้แก่ชาติบ้านเมืองและเป็นศูนย์รวมแห่งดวงใจของประชาชนชาวไทยทั้งชาติในสุภวาระอันเป็นมหามงคลนี้ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานอัญเชิญคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกตลอดจนพระบารมีแห่งสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์โปรดอภิบาลประทานพรให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงพระเจริญยิ่งยืนนานมีพระรานามัยสมบูรณ์แข็งแรงทรงพระเกษมสำราญปราศจากโรคาพาธและพยันตรายทั้งปวงทรงสถิตเป็นมิ่งขวัญร่มโพร่มใสของปวงชนชาวไทยสืบไปด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

0: ใต้ร่มฉัตรร่มเย็นเป็นสุขสีพระบารมีปกเกล้าชาวสยาม28กรกฎาคมมงคลยามเทิดพระนามพระวชิรเกล้าเจ้าแผ่นดินสองสำนึกพระมหากรุณาทรงเมตตาชาวประชาทุกท้องถิ่นกลุ่มชวนฝันจังหวัดบุรีรัมย์เทิดภูมินทุกชีวินถวายพระพรทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านางปาริชาติตระดับยศประธานกลุ่มชวนฝันจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมด้วยสมาชิกกลุ่มชวนฝันจังหวัดบุรีรัมย์
1: ประกาศประกาศถ้าได้ยินเสียงนี้แล้วแสดงว่าท่านอาจจะมีความเสี่ยงโรคไวรัสตับอักเสบ B และ C แต่ไม่ต้องกังวลนะที่มาประกาศเพราะเฮลดี้ไปตรวจฟังนะใครที่เสี่ยงบ้างแล้วมีสิทธิ์อะไรบ้างคนไทยที่เกิดก่อนปีพ.ศ. 2535ตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบ B และ C ได้1ครั้งส่วนโรคไวรัสตับอักเสบ C ตรวจฟรีปีละ1ครั้งในประชากร5กลุ่มเสี่ยงตามนี้นะผู้ที่มีเชื้อ HIV ผู้ใช้ยาเสพติดด้วยวิธีฉีดกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายบุคลากรสาธารณสุขผู้ต้องขังไปตรวจกันนะที่โรงพยาบาลรัฐโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือรพสต.และศูนย์บริการ

0: องกันโรคพิษสุนัขบ้าล่วงหน้าใช้สำหรับผู้ที่มีโอกาสสัมผัสโรคเช่นบุคลากรทางการแพทย์สัตวแพทย์ผู้ที่ต้องคลุกคลีกับสัตว์ผู้เลี้ยงสัตว์เลี้ยงที่สามารถเป็นพาหะโรคพิษสุนัขบ้า 2. การฉีดวัคซีนหลังสัมผัสโรคเมื่อถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลี่ยต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีโดยวัคซีนเข็มแรกควรฉีดภายใน 24-48 ชั่วโมงและที่สำคัญต้องได้รับวัคซีนให้ครบ3เข็มภายใน7วันตามที่แพทย์สั่งเนื่องจากวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจะไปทำลายเชื้อและสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายสามารถป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้วิธีการดูแลตนเองหลังถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลีย 1. ล้างแผลด้วยน้ำสะอาดและสบู่เบาๆหลายครั้ง 2. ใส่ยาฆ่าเชื้อโพวิโดมไอโอดีนหรือเบตาดีน 3. กักขังสัตว์นั้นเพื่อสังเกตอาการ10วันและ 4. หาหมอเพื่อรักษาและฉีดวัคซีนให้ครบตามกำหนดผู้ถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลียสามารถเข้ารับบริการฉีดวัคซีนได้ที่โรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้านสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9จังหวัดนครราชสีมากรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข
1: ฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการธรรมะก่อนนอนค่ะ

ในค่ำคืนนี้รายการธรรมะก่อนนอนได้กลับมาเจอกับบรรดาสาธุชนกันอีกเช่นเคยพระผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมนิเทศผู้ช่วยเจ้าวาดวัดกลางพระรามหลวงเจ้าคณะตำบลบันยางพระเลขานุการเจ้าคณะอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์กลับมานำเสนอหลักธรรมคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนากับบรรดาญาติโยมได้ติดตามรับฟังกันเป็นประจำในยามค่ำคืนคืนวันจันทร์ถึงคืนวันศุกร์ณเวลา 17:00 นถึง 18:00 นโดยประมาณญาติโยมที่ยังนอนไม่หลับหรือยังมีภารกิจหน้าที่การงานอื่นๆนะทำอยู่ก็ขอให้มีความสุขกับการฟังธรรมะก่อนนอนอยู่เป็นกำลังใจให้กับกันและกันต่อไปนะโยมนะสื่อธรรมะให้ญาติโยมได้ฟังกันในยามค่ำคืนแล้วก็ได้บุญได้กุศลนะโดยเฉพาะในเรื่องของบุญกุศลนั้นในโยมญาติทั้งหลายเราชาวพุทธเราเข้าใจว่าการสวดมนต์ก็เป็นบุญการฟังเทศฟังธรรมก็เป็นบุญอะไรที่เป็นสิ่งที่ดีเมื่อทำแล้วก็เป็นบุญกันทั้งนั้นเพราะบุญแปลว่าความสุขนะบุญแปลว่าการชำระบุญแปลว่าเต็มบุญแปลว่าความสุขในขณะที่เราปฏิบัติภารกิจหน้าที่ยังมีความสุขนั่นบุญเกิดแล้วในขณะที่เราสวดมนต์ภาวนาเรามีความสุขใจบุญก็เกิดเช่นเดียวกันแม้ในขณะที่กำลังฟังธรรมะก่อนนอนในยามค่ำคืนอย่างนี้เรามีความสุขกายสบายใจจะเจริญจิตตภาวนาไปพร้อมๆกันก็เป็นบุญเป็นกุศลเช็คเช่นเดียวกันนะแล้วก็ญาติโยมที่สร้างสมคุณงามความดีอื่นๆทำแล้วสบายใจทำแล้วเกิดประโยชน์ตนแล้วก็ประโยชน์สังคมก็ชื่อว่าเป็นบุญเช็คเช่นเดียวกันสุขโขปุญญสัพพโยการสั่งสมซึ่งบุญนั้นนำความสุขมาให้นะก็ขอให้มีความสุขกับการสร้างบุญสร้างกุศลบุญแปลว่าการชำระนะก็คือเราชำระกายชำระวาจาชำระจิตใจของเราให้สะอาดชำระกายก็โดยทั่วไปคนเราก็ชำระกายก่อนหลับก่อนนอนก็อาบน้ำล้างหน้าล้างตาแปรงฟันเป็นเรื่องปกติธรรมดานั่นทำให้เราสบายกายสบายใจนะที่เราได้ชำระล้างร่างกายให้สะอาดสะอ้านแล้วก็พักผ่อนหย่อนใจในยามค่ำคืนก็เป็นบุญเป็นการชำระชำระกายก็ปกติทั่วไปชำระวาจาก็ปกติทั่วไปส่วนการชำระใจ

0: เนี่ยโยมญาติทั้งหลายอันนี้ชำระความโลภความโกรธความหลงให้มันเบาบางนะเมื่อเรามีกิเลสมีโลภโกรธหลงเบาบางเราก็มีความสุขได้นะบุญแปลว่าเต็มก็ยอดโยมก็เต็มด้วยศรัทธาเชื่อว่าเราชาวพุทธเรานะเชื่อเรื่องบาปเรื่องบุญเชื่อเรื่องคุณเรื่องโทษเมื่อเชื่อเรื่องบาปเราก็อย่าทำบาปเชื่อเรื่องบุญเราก็ทำบุญอะไรที่เป็นโทษเราไม่ทำจะทำแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์เพราะสิ่งที่เป็นประโยชน์เมื่อทำแล้วเกิดคุณอย่างเดียวนะศรัทธาประสาทะความเลื่อมใสเราเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาเราก็ทำหน้าที่ของเราในฐานะของความเป็นชาวพุทธฟังเทศฟังธรรมฟังแล้วเกิดความสุขกายสบายใจนะมีงานบุญงานกุศลญาติโยมได้มีโอกาสไปร่วมนะซึ่งเราชาวพุทธเนี่ยมีเวลาที่จะร่วมกันอยู่มีเวลาที่จะเจอกันอยู่บ่อยๆอย่างเช่นวันพระวันธรรมสวนะวันพระในญาติโยมเราเจอกันทุกวันพระเป็นสมาคมของเราชาวพุทธก็ว่าได้เช่นเดียวกันหรือเวลามีงานบุญอื่นๆที่จัดขึ้นที่วัดหรือจัดขึ้นในชุมชนก็แล้วแต่ล้วนแล้วแต่เป็นวันที่เราได้เจอกันนะเราได้เกิดความคุ้นเคยได้เกิดความเลื่อมใสนี่ก็บุญแล้วเต็มด้วยเจตนานี่ก็สำคัญอย่างยิ่งนะอย่างเช่นญาติโยมที่รอฟังเทศฟังธรรมธรรมะก่อนนอนนะเราก็รอด้วยความเต็มอกเต็มใจตั้งใจที่จะฟังนะแล้วก็ในขณะฟังเทศฟังธรรมเราก็มีความสุขนะฟังแล้วนึกถึงธรรมะที่เราได้ฟังนำไปเป็นข้อปฏิบัติบุญกุศลก็เกิดแล้วนั้นฝากญาติฝากโยมในเรื่องของการสร้างบุญสร้างกุศลในยามค่ำคืนแต่ก่อนที่จะพูดถึงในเรื่องของหลักธรรมและก็สาระอื่นๆนะก็ต้องขออนุโมทนาที่รายการธรรมะก่อนนอนเนี่ยได้รับการอุปถัมภ์จากผู้มีใจบุญนะที่ได้ถวายเวลาก็คือท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์นะที่ได้ถวายเวลาเพื่อการประกาศศาสนาในยามค่ำคืนอย่างนี้แล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ช่างเทคนิคนี่ก็อำนวยความสะดวกให้เป็นอย่างดีนะทำให้รายการธรรมะก่อนนอนมีให้ญาติให้โยมได้ฟังกันเป็นประจำทุกค่ำคืนคืนวันจันทร์ถึงคืนวันศุกร์และผู้ที่จะลืมไม่ได้ก็คือสมาชิกรายการธรรมะก่อนนอนที่อยู่เป็นกำลังใจให้ในยามค่ำคืนก็ชื่อว่าเป็นผู้ส่งเสริมสนับสนุนมาเช็คเช่นเดียวกันตลอดทั้งญาติโยมเจ้าภาพงานบุญงานกุศลหน้าที่ได้ประสานนิมนต์พระผู้ดำเนินรายการไปเทศไปฉลองศรัทธาในงานบุญต่างๆก็เป็นกำลังในการเผยแผ่ศาสนาอันสำคัญยิ่งเช็คเช่นเดียวกันเพราะนะการจัดทำรายการหรือการทำกิจกรรมอื่นๆก็แล้วแต่ก็ต้องมีผู้สนับสนุนอยู่แล้วนะอย่างเช่นรายการธรรมะก่อนนอนก็มีญาติมีโยมเจ้าภาพงานบุญงานกุศลเนี่ยได้อุปถัมภ์นะนิมนต์ไปเทศฉลองศรัทธาโยมก็อุปถัมภ์เพื่อเป็นกำลังในการทำงานเพื่อพระพุทธศาสนาให้ญาติโยมได้เป็นกำลังใจให้แก่กันและกันต่อไปฟังแล้วเนี่ยญาติโยมอยากจะสื่อสารไปยังพระลูกหลานผู้ดำเนินรายการก็ได้เช็คเช่นเดียวกันหมายเลข0866531417 0866531417ก็ยินดีที่จะรับฟังคำติชมหรือฝากข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานบุญงานกุศลก็ได้เช็คเช่นเดียวกันเอาละญาติโยมสาธุชนมาพูดถึงในเรื่องของหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาในค่ำคืนนี้นำเสนอหลักธรรมเรื่องสิ่งที่ไม่มีเครื่องหมายปรากฏให้เราได้เห็นล่วงหน้านะสิ่งที่ไม่มีเครื่องหมายปรากฏให้เราได้เห็นล่วงหน้านี่มีอะไรอย่างไรนะองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้นะมีอยู่5ประการด้วยกันนะเรื่องที่ไม่สามารถรู้ได้ในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่5ประการนั้นเป็นไฉน1คือเรื่องชีวิตความเป็นอยู่2พยาธิความเจ็บไข้ได้ป่วย3เรื่องการเวลาที่จะตาย4เรื่องสถานที่ตายแล้วก็5คติทางที่จะไปเกิด5ทางเหล่านี้เราไม่สามารถที่จะล่วงรู้ได้เลยว่าสิ่งที่เราเนี่ยน่าจะว่าจะประสบพบว่าเราจะประสบว่าเราจะประสบพบกับสิ่งเหล่านี้ตอนไหนอย่างไรหรือการเวลาจะถึงเราเมื่อไหร่อย่างไรอันนี้ก็ไม่มีใครล่วงรู้ล่วงหน้าได้เกี่ยวกับ5ประการนี้คือเป็นธรรมะที่ไม่มีเครื่องหมายบอกเหตุล่วงหน้าญาติโยมที่ฟังในยามค่ำคืนก็พิจารณาตามไปด้วยนะโยมนะบรรยากาศสบายๆก็กลางวันก็เริ่มร่มร้อนเป็นเรื่องธรรมดา แต่ว่าในยามค่ำคืนนะก็สบายใจนะเย็นกายเย็นใจยิ่งญาติโยมที่อยู่ในห้องปรับอากาศด้วยแล้วนี่ก็คอยมีความสุขกันแล้วกันส่วนญาติโยมไม่มีห้องแอร์ญาติโยมนอนเปิดพัดลมในยามค่ำคืนก็ปกติธรรมดาใช้พัดลมก็ปกติแล้วแต่ก่อนสมัยก่อนไม่มีพัดลมในญาติโยมใช้ผ้าพัดแล้วก็ใช้ใบตาลพัดนะก็ยังหลับได้นะปัจจุบันนี้ก็ดีแล้วมีพัดลมท่านดีหน่อยก็โยมที่สะดวกสบายหน่อยก็มีห้องปรับอากาศก็คอยมีความสุขให้กำไรชีวิตของเราก็แล้วกันทำอย่างไรจึงจะอยู่อย่างมีความสุขก็ทำไปเถอะขออย่างเดียวอย่าไปคล้องแวะกับอบายมุขอย่าไปคล้องแวะกับยาเสพติดก็เป็นอันใช้ได้มันจะมีคดีความในญาติโยมนะทำอะไรที่มันไม่เกิดคดีความมันไม่ผิดกฎหมายมันไม่ผิดศีลธรรมมันไม่ผิดกฎกติกาของสังคมเนี่ยทำไปเถอะญาติโยมนะมันเป็นความดีนะอย่างเช่นเราทำมาหากินเราก็ทำโดยสุจริตนะแล้วก็เรามีจิตอาสาช่วยการงานสังคมเราก็ทำไปนะส่วนฟังเทศฟังธรรมหรือการทำบุญทางศาสนาอันนี้เราชาวพุทธเราก็มีโอกาสที่จะทำอยู่แล้วนะก็ทำไปชีวิตอยู่ไม่ถึง100ปีเดี๋ยวก็ตายแล้วถ้ามัวแต่ผลัดวันประกันพรุ่งเนี่ยมันก็ไม่แน่ใจว่าพรุ่งนี้มันจะมีสำหรับเราหรือไม่อย่างไรแต่คืนนี้เรารู้ว่าเราได้ฟังธรรมะนะธรรมะก่อนนอนจากสวทบุรีรัมย์นะที่กำลังออกอากาศในยามค่ำคืนอย่างนี้ให้ญาติโยมได้ฟังกันโยมก็ฟังให้มีความสุขกันแล้วกันนะอย่าให้มีความทุกข์ในยามพักผ่อนหย่อนใจนะเอาสาระจากธรรมะไปประยุกต์ใช้นะเพื่อที่จะได้ใช้ชีวิตอยู่อย่างมีคุณค่าในขณะที่ยังมีลมหายใจนะชีวิตความเป็นอยู่ที่ว่าไม่มีใครรู้ล่วงหน้านี่เป็นอย่างไรคำว่าชีวิตในที่นี้ก็หมายถึงอายุเรานี่แหละญาติโยมนะคนเราเนี่ยเกิดมาแล้วไม่มีใครสามารถที่จะทราบได้ว่าเราเนี่ยจะมีอายุอยู่ในโลกใบนี้ได้นานสักเท่าไหร่นะไม่มีใครรู้เพราะไม่มีเครื่องหมายบ่งบอกให้เราได้รู้ว่าจะตายเมื่ออายุเท่านั้นเท่านี้ปีรู้แต่เพียงว่าจะต้องตายแน่นอนโยมต่างกันก็แต่ว่าก่อนหรือหลังเท่านั้นเองในครั้งพุทธกาลเนี่ยได้มีการกำหนดอายุขัยของคนไว้ประมาณ100ปีนะแต่มาถึงปัจจุบันนี้บุคคลเนี่ยมีอายุขัยประมาณ75ปีโดยส่วนมากนะโดยทั่วไปก็ประมาณนี้นะเกินก็มีแต่น้อยกว่า65ปีนี่ก็เยอะในญาติโยมนะพระผู้ดำเนินรายการเองเป็นพระนักเทศเวลาญาติโยมนิมนต์ไปเทศในงานบุญต่างๆนี่ก็จะจดชื่อแล้วก็นามสกุลแล้วก็อายุของคนตายมาอ่านแล้วก็มาเทศนะแล้วก็ทำให้พิจารณาได้ว่างานศพแต่ละงานศพที่ไปเทศนั้นเนี่ยผู้ตายอายุเท่าไหร่ก็ทำให้เข้าใจว่าความตายของคนเราเนี่ยมันไม่สามารถที่จะกำหนดอายุได้นะไม่สามารถที่จะกำหนดอายุเท่ากันได้บางคนเกิดพศเดียวกันเนี่ยแต่ไม่ได้ตายพร้อมกันก็มีญาติโยมเกิดพร้อมกันตายคนตายก่อนก็มีคนตายหลังก็มีนะคนอายุมากตายก็มีคนอายุน้อยตายก็เยอะเนี่ยมันไม่แน่นอนนั้นการที่จัดคิวให้รถออกนะก็จัดไปตามคิวคันนั้นคันนี้ออกเวลานั้นเวลานี้แต่ชีวิตของคนเราเนี่ยไม่สามารถที่จะจัดคิวให้ตายได้เพราะอะไรเพราะความตายนั้นมันไม่แน่นอนนะไม่มีใครรู้หรอกว่าคิวของตนเองจะถึงตอนไหนนะรู้แต่ว่าเราไปงานศพคนอื่นเท่านั้นเองส่วนงานศพเราตอนไหนใครจะมาอย่างไรก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้นั่นตัวนี้ญาติโยมก็เข้าใจนะแล้วก็พิจารณาในเรื่องของชีวิตว่ามันไม่มีอะไรแน่นอนนะอายุขัยของคนเราในสมัยพุทธกาลก็100ปีปัจจุบันนั้น75ปีขอยมันได้นะแต่โดยที่เห็นเนี่ยนะก็คือ60 50 30ก็มีประมาณเนี้ยที่สามารถอยู่ได้100ปีนี่ก็น้อยนะญาติโยมนะไม่มากนะน้อยเหลือเกินกับการที่คนอยู่ได้100ปีแต่ก็ยังมีอยู่มีบ้าง100กว่าปีก็ยังมีแต่ไม่มากนะเอาเป็นว่าชีวิตเราเนี่ยมันไม่สามารถที่จะกำหนดวันเวลาในการอยู่ใช้ชีวิตใช้แรงกายในโลกใบนี้ได้เมื่อถึงคราวตายนะก็พร้อมที่จะไปตามนั้นแหละนะปัจจุบันนี้เราก็ต้องพิจารณาถึงสัจธรรมความจริงกันอยู่บ่อยๆอย่าให้ความเพียรย่อหย่อนนะโยมนะสร้างสมงามความดีไปชีวิตมันไม่แน่นอนนะบางคนก็ขี้เกียจเกิดมาก็ผลัดวันประกันพรุ่งนะขี้เกียจทำการทำงาน ความเพียรย่อหย่อนงานหนักก็ไม่เอางานเบาก็ไม่สู้อะไรประมาณนั้นหนีที่ยากบากไปหาที่ง่ายคลายความเพียรนะให้การเวลามันผ่านไปโดยไร้ประโยชน์นะโดยไร้ประโยชน์ตนประโยชน์ท่านเราท่านทั้งหลายเราก็ต้องคำนึงถึงอายุอนามของเราด้วยถ้าอายุประมาณนี้เราควรที่จะทำอะไรได้อะไรบ้างถ้าอายุประมาณนี้เราควรที่จะทำอะไรให้มันเหมาะสมกับอายุของตนเองนะเมื่ออายุมากแล้วเราจะไปทำงานหนักๆเหมือนสมัยเป็นหนุ่มเป็นสาวก็ไม่ได้ไม่อยากได้ใครมีตอนอายุ60 70ปีแล้วเนี่ยมันก็ไม่ใช่ละญาติโยมนะตอนเป็นหนุ่มเป็นสาวเรียนจบมีการมีงานทำเราก็เพียรพยายามไปนะไม่ทำตอนที่เป็นหนุ่มเป็นสาวไม่ทำตอนที่มีเรี่ยวมีแรงก็คงจะสร้างอนาคตของตนเองไม่ได้นั้นเราก็ต้องตั้งใจในการสร้างสมคุณงามความดีทำหน้าที่ของเราไปนะโตแล้วมีอายุแล้วเราก็มีความรับผิดชอบไม่ใช่ว่าโตฟักโตแฟงโตแตงโตเต้าโตเพราะกินข้าวเท่าเพราะอยู่นานโตแต่เนื้อหนังมังสาส่วนสติปัญญาคุณธรรมประจำปะจะประจำใจเนี่ยหาโตไม่อันนี้ก็ไม่ดีนะชีวิตของบุคคลประเภทนี้มีค่าน้อยญาติโยมนะสู้ชีวิตของบุคคลที่มีอายุน้อยซึ่งเป็นคนที่ขยันไม่เกียจคร้านทำงานแข่งกับเวลานะสร้างคุณค่าชีวิตให้แก่ตนเองแล้วก็บำเพ็ญคุณประโยชน์แก่สังคมส่วนรวมไม่ได้นะแต่คนโดยมากชอบคนมีอายุยืนนะผู้ใดมีอายุยืนก็ถือว่าเป็นคนที่มีบุญอันนี้ก็ตามนั้นแหละญาติโยมใครมีอายุมากก็ชื่อว่าเป็นผู้มีบุญที่ทำไว้แต่ภพชาติปางก่อนแต่เราก็อย่ามีอายุยืนอย่างเดียวเราก็ต้องทำคุณประโยชน์ด้วยส่วนในทางพระพุทธศาสนาเห็นว่าเพียงแต่ความเป็นผู้มีอายุยืนอย่างเดียวไม่บำเพ็ญคุณประโยชน์ใดๆค่าของชีวิตมันมีน้อยนะแต่ถ้าหากว่ามีอายุยืนด้วยบำเพ็ญประโยชน์ไว้มากด้วยนะเหมือนชีวิตของญาติของโยมที่ใช้อยู่ในโลกปัจจุบันเนี่ยอายุเราเนี่ยยืนยาวมาจนถึงคืนนี้แล้วก็ยืนยาวไปจนถึงวันพรุ่งนี้เราก็ยังมีสติในการสร้างสิ่งที่ดีที่งามให้เกิดมีแก่ตนไม่ผลัดวันประกันพรุ่งเรียกว่ามีอายุยืนด้วยแล้วก็ทำคุณงามความดีด้วยให้คุ้มกับการที่เราได้เกิดมาบนโลกใบนี้เกิดเป็นมนุษย์เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยญาติโยมเป็นเรื่องที่ยากพอสมควรยากสี่ยากที่พระพุทธองค์ตรัสไว้1การเกิดเป็นมนุษย์นี่ยาก2การมีอายุยืนยาวนี่ก็ยาก3การได้ฟังเทศน์ฟังธรรมของพระพุทธเจ้านี่ก็ยากและ4การได้เกิดเป็นพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งนี่ก็ยากสุดๆเลยนะเอาเป็นว่า3ยากนี่เราได้แล้ว1ได้เกิดเป็นมนุษย์2เราได้มีอายุยืนยาวมาจนถึงคืนนี้3เราได้ฟังเทศน์ฟังธรรมฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าแม้พระลูกพระหลานนำมาเสนอก็ตามแต่ก็ชื่อว่าเป็นธรรมะของพระพุทธเจ้านะเป็นกระบอกเสียงแทนองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านำธรรมะมาเผยแผ่ให้ญาติโยมได้ฟังกันนะเพื่อญาติโยมจะได้เข้าถึงหลักธรรมก็ชื่อว่าเรานั้นน่ะได้ยาก3ยากแล้วส่วนยากที่4เนี่ยอันนี้ยากจริงๆการที่จะมีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาแต่ละพระองค์เนี่ยนะก็ยากนะญาติโยมนะอย่างสมณะโคดมองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราองค์ปัจจุบันเนี่ยก็ 5,000 กว่าปีแล้วนะแม้พระองค์จะนิพพานไปแล้วธรรมะของพระพุทธเจ้าก็ยังอยู่ส่วนพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปจะอุบัติตอนไหนตอนนั้นน่ะเราก็ไม่ต้องไปคิดญาติโยมเราคิดแต่ว่าตอนปัจจุบันเนี้ยเราทําหน้าที่ของเราดีแล้วให้คุ้มกับชีวิตที่เราได้เกิดมาให้สมกับสิ่งที่เราได้มาโดยยากยาก4ยากเนี่ยเราได้แล้วนะเราก็มีหน้าที่พึงจัดพึงทําก็ทําต่อไปจนกว่าชีวิตเราเนี่ยจะหาไม่หรือจนกว่าจะหมดลมหายใจว่างั้นเถอะชีวิตคือความเป็นอยู่ชีวิตเหมือนโรงละครปวงนี้ก่อนเราท่านเกิดมาต่างไร่รำทำทีท่าตามลีลาของบทละครบางครั้งก็เศร้าบางคราวก็สุขบางครั้งก็ทุกข์หัวอกสะท้อนมีรักมีร้างมีจากมีจรพอจบละครชีวิตก็ลานะละครชีวิตของคนเรานั้นเนี่ยต่างก็มีบทบาทแตกต่างกันออกไปนะญาติโยมพุทธศาสนิกชนเรารู้เราเข้าใจในส่วนนี้เราก็ใช้ชีวิตของเราให้มันคุ้มนะคำว่าใช้ชีวิตให้มันคุ้มก็คือเราได้ทำประโยชน์มากนะเกิดมาเป็นคนก็อย่าให้จนความดีเกิดมาทั้งทีก็ขอให้มันมีความดีติดตนประมาณนั้นเนี่ยถ้าเกิดมาแล้วไม่สร้างสมคุณงามความดีอะไรเลย ไม่ทำประโยชน์อะไรให้มันเกิดขึ้นเมื่อล้มหายตายจากไปแล้วล้มหายตายจากไปก็ไม่มีอะไรเหลือไว้ไม่มีอะไรเป็นอนุสรณ์ให้คนรุ่นหลังได้รู้แล้วก็ได้ติดตามนะผลงานหรือได้ติดตามสิ่งที่เรานั้นได้กระทำญาติโยมสาธุชนทั้งหลายการมีชีวิตอยู่ในโลกใบนี้ชื่อว่าประเสริฐแล้วนะตราบใดที่ยังมีลมหายใจเข้ามีลมหายใจออกชื่อว่าเป็นลาภอันประเสริฐแม้จะมีชีวิตอยู่1วัน1คืนก็ชื่อว่าประเสริฐแล้วชื่อว่าบุญแล้วที่เรายังได้ใช้ลมหายใจเนี่ยนะในการสร้างสมคุณงามความดีนะใช้ลมหายใจที่เรามีอยู่ทำความดีกันต่อไปนะทำอย่างไรจึงจะทำให้เรานั้นมีอายุยืนซึ่งตรงนี้โยมญาติทั้งหลายองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยทรงประทานยาอายุวัฒนะให้เวนยสัตว์ได้นำไปดื่มได้นำไปปฏิบัติอยู่เหมือนกันนะอันนี้ก็ฟังดูแล้วก็พิจารณาตามกันแล้วกันว่ายาอายุวัฒนะที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยประทานไว้เป็นไงตอนที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประทับอยู่ณพระวิหารบุพพารามเมืองสาวัตถีนะของพระเจ้าปัสเสนที่โกศลเสวยพระกายหารมากทรงอึดอัดอ่อนเพลียง่วงซึมได้ทรงเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงทราบอาการของพระราชาแล้วจึงทรงประทานพระคาถาว่ามนุษย์ผู้มีสติอยู่ทุกเมื่อรู้จักประมาณในอาหารย่อมมีความสุขแก่ช้าและมีอายุยืนนานนะพระราชารับสั่งให้นายสุทัศน์พนักงานรับใช้เรียนท่องจำพระคาถานี้ไว้แล้วค่อยเตือนสติเมื่อขณะเสวยพระกายหารทุกมื้อเมื่อพระเจ้าพระเศียรที่โกศลทรงปฏิบัติตามพระวาทนั้นเนี่ยความอึดอัดง่วงซึมก็หายไปพระอนามัยดีขึ้นนะทรงลูบพระวรกายด้วยความยินดีทรงเปล่งอุทานว่าพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นทรงอนุเคราะห์เราด้วยประโยชน์ทั้งสองคือประโยชน์ในภพภูมินี้และประโยชน์ในภพภูมิหน้าหนอพระสูตรนี้ญาติโยมนับว่าเป็นพระสูตรที่ว่าด้วยยาอายุวัฒนะนะที่พระพุทธเจ้าทรงประทานแก่พระเจ้าปเสนที่โกศลที่ไม่ทรงรู้ประมาณในการเสวยพระกายหารนะคือเสวยมากเกินประมาณถ้าทรงมาเฝ้าพระพุทธเจ้าหลังเสวยใหม่ๆก็จะง่วงซึมอึดอัดไม่มีความผาสุกพระพุทธเจ้าทรงประทานข้อคิดในการบริโภคอาหารให้รู้จักความพอดีคือไม่มากหรือน้อยจนเกินไปด้วยการเอาสติมาคุมไว้นั่นก็หมายความว่าให้ควบคุมความอยากนะก็คือตัณหาทางลิ้นนะไว้ด้วยสติโดยทรงให้มหาดเล็กคอยนั่งเตือนสติอยู่ข้างๆในขณะที่กำลังเสวยพระกายหารทุกมื้อผลก็คือทรงมีพระอนามัยสมบูรณ์แข็งแรงนะจึงทรงเปล่งอุทานต่อพระภาคพระพุทธเจ้านะสัตว์โลกมีชีวิตอยู่ด้วยอาหารเป็นสัจธรรมที่ไม่มีใครแย้งได้แต่ว่าอาหารนั่นแหละอาจเป็นได้ทั้งผู้สร้างและผู้ทำลายไปในขณะเดียวกันนะถ้าผู้บริโภคขาดปัญญาและตกเป็นทาสของตัณหาคือบริโภคเพราะตกเป็นทาสของลิ้นนะพระสูตรนี้ญาติโยมน่าจะเป็นบทเรียนอันล้ำค่าสำหรับผู้ที่ไม่อาจที่จะควบคุมจิตไว้ได้ด้วยสติในขณะที่กำลังบริโภคอาหารจนเกินความจำเป็นคือไม่ผาสุกเพราะอาหารเป็นเหตุจนต้องร้อนถึงพระพุทธองค์ผู้ทรงเป็นนาถะของโลกต้องทรงออกอุบายให้จนพระราชาได้รับความสุขนั้นโยมญาติทั้งหลายยาอายุวัฒนะคืออะไรก็คือให้เรารู้จักประมาณในการบริโภคอาหารเนี่ยง่ายนิดเดียวคือมีสติในขณะที่เรากำลังกินทานอาหารอยู่ถ้าปราศจากสติแล้วอายุเราก็จะไม่ยืนคือคนเราในญาติโยมต้องกินอาหารจึงจะอยู่ได้นะอาหารเนี่ยเป็นสิ่งที่จะยังอัตภาพให้ดำเนินไปทำให้เรามีเรี่ยวมีแรงแต่เราก็อย่าลืมว่าอาหารเนี่ยเป็นผู้สร้างด้วยแล้วก็อาจจะเป็นผู้ทำลายด้วยเช่นเดียวกันนะผู้สร้างก็คือให้เรามีชีวิตอยู่ต่อไปมีเรี่ยวมีแรงผู้ทำลายก็คือทำให้เกิดโรคทำใหอึดอัดง่วงเหงามึนซึมอะไรต่างๆเหล่านี้แล้วก็กินมากเกินไปก็ไขมันในเม็ดเลือดตามมาบางทีกินสุกๆดิบๆหรือซอยจุอะไรก็แล้วแต่เนี่ยบางครั้งก็เป็นการนำพยาธิ นำภัยมาเบียดเบียนชีวิตเราก็เป็นได้นะก็ขอให้เรานั้นมีสติในเรื่องของการบริโภคอาหารก็แล้วกันแต่ในยามค่ำคืนอย่างนี้ญาติโยมก็คงจะอิ่มน้ำสำราญกันไปแล้วก็เอาไว้ในเช้าวันพรุ่งนี้ก็แล้วกันนะค่อยพิจารณาตามหลักธรรมยายุวัฒนะที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะประทานแก่พระเจ้าประเสริฐที่โกศลนะว่าทำไมเวลาฟังเทศหลังจากที่ทานอาหารหลังจากที่รับประทานอาหารแล้วมันชอบง่วงแล้วก็อึดอัดอะไรต่างก็พระพุทธเจ้าก็แนะนำให้รู้จักประมาณในการบริโภคนะบริโภคด้วยสตินะก็จะดีนะทำให้ไม่ง่วงไม่มึนนะก็ไม่อึดอัดด้วยแล้วก็มีอายุยืนยาวด้วยโรคภัยไม่เบียดเบียนด้วยนะนั้นมาพูดถึงโรคภัยไข้เจ็บเราก็มีรู้เหมือนกันญาติโยมชีวิตเราไม่สามารถรู้ได้ว่าเราจะมีชีวิตอยู่ในโลกใบนี้ได้สักกี่วันกี่เดือนกี่ปีไม่มีใครรู้ล่วงหน้าพยาธิก็เช็คเช่นเดียวกันนะความเจ็บไข้ได้ป่วยบุคคลเกิดมาแล้วเนี่ยจะตายด้วยพยาธิชนิดใดชนิดหนึ่งไม่มีใครรู้เลยนะเพราะว่าพยาธิเนี้ยมีหลายชนิดชีวิตสร้างร่างกายเนี้ยเป็นรังของโรคนะโรคบางอย่างรักษาก็หายโรคบางอย่างรักษาไม่หายนะบางอย่างรักษาก็ตายไม่รักษาก็ตายเช่นโรคตับโรคมะเร็งแล้วก็โรคเอดนะทุกวันนี้โรคมากมายหลายโรคเหลือเกินญาติโยมเบาหวานความดันนะโรคตับโรคไตเยอะแยะโรคสารพัดโรคนะเราก็พยายามดูแลสุขภาพร่างกายของเราให้ดียามค่ำคืนอย่างนี้ก็พักผ่อนสบายๆนอนให้มันหลับนะโยมนะหลังจากจบรายการก็หลับได้แต่บางท่านก็หลับตั้งแต่เริ่มฟังรายการธรรมะก็นอนก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ปกติธรรมดานะบางท่านก็เหนื่อยมาทั้งวันแล้วก็หลับก็ไม่เป็นไรญาติโยมพระผู้ดำเนินรายการนี้ก็เทศจนกว่าจะจบรายการนั่นแหละนะญาติโยมตื่นขึ้นมาก็เจอรายการธรรมะอีกเช่นเดียวกันคือกติธรรมประจำวันนะอันนี้ก็ชื่อว่าเรานั้นเนี่ยได้พักผ่อนนะชื่อว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วนั้นโยมญาติทั้งหลายนอกจากเรื่องโรคภัยไข้เจ็บแล้วเนี่ยยังมีเรื่องที่จะทำให้ตายอีกมากมายหลายเรื่องเหลือเกินเช่นกำลังเดินอยู่บนถนนถูกรถชนตายก็มีอยู่ดีๆเป็นลมล้มฟุบไปก็มากนะดังนั้นเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่รู้ได้ยากเราดูตัวเองก็ไม่รู้ดูคนอื่นก็ไม่เห็นคือไม่สามารถที่จะทราบได้แน่นอนว่าเราจะตายด้วยโรคอะไรหรือด้วยเรื่องอะไรนะอันนี้ก็ความไม่มีโรคเนี่ยเป็นลาภอันประเสริฐแล้วแต่ญาติโยมก็ต้องเข้าใจว่าร่างกายของเราเนี่ยเป็นรังแห่งโรคอโรคยาปรมาลาภาความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐนะนั้นคนที่ไม่มีโรคเลยก็เป็นไปไม่ได้มันก็มีบ้างแต่คนที่มีโรค3วันดี4วันไข้ในญาติโยมนะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งก็เกิดจากการที่เราเนี่ยรับประทานอาหารโดยที่ไม่เลือกหรือโดยที่เราเนี่ยข้องแวะกับสิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์ต่อร่างกายนะเสพเข้าไปดื่มเข้าไปก็ทำให้ร่างกายของเรานั้นมีโรคภัยไข้เจ็บนะมันก็เป็นอย่างนั้นหรืออีกอย่างหนึ่งนั้นก็เกิดแต่กรรมเก่านะชาตินี้ภพภูมินี้เราระมัดระวังแล้วดูแลสุขภาพเป็นอย่างดีแล้วแต่โรคมันก็ยังมาเนี่ยญาติโยมนะโรคมันก็ยังมาโรคมันก็ยังมีก็สู้ต่อไปบางโรคก็เกิดจากกรรมพันธ์นะก็ขอให้เราทุกคนได้เข้าใจที่มาของโรคนะถ้าไม่มีได้ดีที่สุดแต่มันก็เป็นไปไม่ได้หรอกคนเราเกิดมาไม่มีโรคเพราะร่างกายของเราเนี่ยมันเป็นรังโรคอยู่แล้วอยู่ที่ว่าใครจะมีโรคมากใครจะมีโรคน้อยก็อยู่ตรงนี้แหละเอาเป็นว่าความไม่มีโรคเป็นลาภแต่ถ้ามีแล้วเราก็อย่าไปประมาทนะรักษาได้ก็รักษานะโยมนะอย่าไปกลัวหมดกลัวเปลืองให้กำไรชีวิตนะเราทำมาหากินมาตลอดทั้งชีวิตเมื่อร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยก็ต้องรักษาเราใช้ร่างกายสร้างคุณประโยชน์มากมายสร้างบ้านสร้างเรือนมีรถมีรานะพอร่างกายของเราเจ็บป่วยเราก็ต้องดูแลผู้ที่มีพระคุณต่อเรานะก็คือร่างกายเรานี่แหละอย่าปล่อยให้ป่วยนานหรืออย่านอนสมอย่ากลัวหมดกลัวเปลืองเพราะสุดท้ายถ้าเราไม่มีชีวิตอยู่สิ่งที่เรามีอยู่ในตอนที่เรามีชีวิตมันก็ไม่ได้เป็นของเราญาติโยมมันไม่ได้ไปกับเราเลยนั้นเราก็ต้องดูแลสุขภาพร่างกายของเราให้มันดีก็แล้วกันให้ป่วยน้อยที่สุดก็ยิ่งดีต่อมาญาติโยมเวลาที่จะตายอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะโยมเด้อนะไม่มีใครรู้เลยว่าเราจะตายตอนไหนนะบ่ฮู้ดอกว่าสิตายย่ำใดย่ำคืนย่ำเศร้าย่ำบ่ายย่ำแล้งก็บ่ฮู้ดอกนะ หอดมือตายมือใดก็มือนั่นแหละโยมเด้อดาวเวียงเงบไงนะก็ไงเนาะนะมันมีระนาดเด้งเตมันมีระนาดเด้งบุญท่าคุณเองนี่นั่งดูดับสลับเต่าไงนะก็ไม่มีใครรู้เพราะเวลาตายเนี่ยไม่มีใครรู้เลยว่าจะมาถึงเราตอนไหนเนี่ยเกิดมาแล้วจะตายเวลาไหนตายเช้าสายบ่ายเที่ยงตอนเย็นตอนกลางวันตอนกลางคืนก็ไม่มีใครรู้นะบางคนเกิดกลางวันตายกลางคืนบางคนเกิดกลางคืนตายกลางวันอย่างนี้เป็นต้นนะอันที่จริงเนี่ยญาติโยมเรื่องการเวลาเนี่ยย่อมมีเท่าเทียมกันหมดเลยนะจะเป็นคนจนคนมีคนดีคนเลวคนโง่คนฉลาดคนขี้เกียจคนขยันนะมีเวลาเท่ากันทั้งนั้นการเวลาเป็นของยุติธรรมสำหรับทุกคนกล่าวคือมีเวลาวันหนึ่ง24ชั่วโมงเดือน1ปี1เท่ากันทั้งหมดเลยต่างกันก็แต่ว่าผู้ใดจะใช้เวลาให้สิ้นเปลืองไปอย่างไรก็เท่านั้นน่ะนี่คือจะต่างกันก็ตรงเนี้ยนะจะให้สิ้นไปด้วยการสร้างบุญหรือสร้างบาปจะให้สิ้นไปด้วยการสร้างประโยชน์หรือการก่อโทษนะย่อมเป็นเรื่องของแต่ละบุคคลไปสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสเตือนเกี่ยวกับวันเวลาไว้ในหลายๆแห่งเช่นว่าอัจเจนติกาลาตรยันติรัตติโยวโยคุณาอนุปุพพังชหันติการเวลาล่วงไปราตรีย่อมผ่านไปชั้นแห่งวัยคืออายุก็ละลำดับไปคโนโวมาอุปัจจคาการเวลาอย่าได้ล่วงเลยท่านทั้งหลายไปโดยเปล่าปราศจากประโยชน์กระทำภูตสะเมรตินทิวาวีติปตันติวันคืนผ่านไปวันคืนผ่านไปบัดนี้เราทำอะไรอยู่ถ้าการเวลาล่วงไปวันหนึ่งเดือนหนึ่งปีหนึ่งทุกคนทุกสัตว์ทุกสิ่งก็พลอยมีอายุมากขึ้นเป็นเงาตามตัวไม่มียกเว้นฉะนั้นเนี่ยจึงไม่ควรประมาทเพราะเมื่อถึงคราวตายแล้วผัดเพี้ยนไปไม่ได้สมในหลักพุทธภาษิตที่ว่าอาชีวะกิจมาตับปังโกชัญญามรณังสุเวแปลความว่าต้องรีบทำสิ่งที่ควรทำคือความเพียรแต่วันนี้ทีเดียวใครจะรู้ว่าจะตายในวันพรุ่งนี้อาจตายในวันนี้ก็ได้นะส่วนเรื่องที่4นั้นน่ะญาติโยมที่เราไม่สามารถที่จะรู้ล่วงหน้าได้นะก็คือสถานที่ตายนะเกิดมาแล้วเนี่ยญาติโยมจะตายที่ไหนก็ไม่รู้เหมือนกันบางคนเนี่ยพูดว่าเกิดที่ไหนก็ตายที่นั่นความจริงเนี่ยไม่ได้เป็นตามที่เราพูดเลยนะบางคนเกิดที่บ้านไปตายที่ป่าก็มีนะบางคนเกิดที่บ้านไปตายที่โรงพยาบาลก็มีบางคนเกิดในเมืองไทยโน่นไปตายเมืองนอกก็มีฝรั่งมาตายเมืองไทยนี่ก็เยอะนะเกิดเมืองนอกมาตายเมืองไทยก็มีไม่มีความแน่นอนในเรื่องของสถานที่ตายแต่ที่แน่ๆแล้วก็แน่นอนก็คือเราต้องตายแน่นะตายแน่นอนไม่ช้าก็เร็วนั้นชีวิตมันก็เป็นอย่างนี้แหละญาติโยมไม่มีใครที่จะรู้ล่วงหน้าได้ว่าเราจะนอนตายที่ไหนสถานที่ไปอยู่แล้วไม่ตายแม้เท่าปลายผมปลายเข็มก็ไม่มีนะในพื้นปฐพีมีเกิดเท่าใดก็มีตายเท่านั้นความตายนับเป็นด่านสุดท้ายของชีวิตดังพุทธภาษิตที่ว่ามรณันตังหิชีวิตตังอันชีวิตของสัตว์ทั้งหลายมีความตายเป็นที่สุดอทุวังชีวิตตังชีวิตเป็นของไม่แน่นอนทุวังมรณังความตายเป็นของแน่นอนความตายเนี่ยมีมาพร้อมกับความเกิดทีเดียวนะโยมนะมันคอยหาโอกาสห้ำหั่นชีวิตของสัตว์ทั้งหลายอยู่นะตลอดเวลาเลยทีเดียวปรากฏดุจเพชฌฆาตเงื้อดาบอยู่ใกล้คอเราฉะนั้นมรณธรรมมหิมรณังอนัตติโตเรามีความตายเป็นธรรมดาไม่สามารถที่จะหลีกหนีความตายไปได้นะสมในพุทธภาษิตที่ว่าณอันตริเขณสมุทธมัชเชเป็นอธิแปลความว่าจะซ่อนกายในกลีบเมฆกลางวิหาซ่อนกายยากลางสมุทรสุดวิสัยจะซ่อนตัวกลางเขาลำเนาไพรณทินใดล้มณทินใดพ้นตายนั้นไม่มีนั้นโยมญาติทั้งหลายจะอยู่บนบกก็ตายบนบกจะอยู่ในน้ำก็ตายในถ้ำกลางทะเลนะก็ต้องตายทั้งนั้นแหละญาติโยมนะหนีไปอยู่บนยอดเขาก็ตายบนยอดเขาความตายมีอยู่ทุกหนทุกแห่งบางคนตายกลางถนนก็มีนะโยมนะนั่นเนี่ยเราก็อย่าไปแสวงหาสถานที่อยู่แล้วไม่ตายนะก็ตายหมดนั่นแหละแม้พระมาบวชแล้ว นะก็เขาไม่เรียกว่าตายก็จริงแต่เมื่อหมดลมหายใจเข้าออกนะก็เรียกว่ามรณะนะมรณะภาพก็คือตายนี่แหละนะนั้นเราก็ไม่ต้องไปกังวลเรื่องความตายเพราะมันมีเกิดแก่เราอย่างแน่นอนมีเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเกิดก็ธรรมดาดับก็ธรรมดาแต่ในระหว่างที่เรามีชีวิตอยู่เนี่ยมันไม่ธรรมดาเราก็ต้องมีสติในการดำรงชีวิตของตนต่อไปนะโยมนะอย่าประมาทก็เป็นอันใช้ได้สร้างสมคุณงามความดีทำหน้าที่ของเรากันต่อไปใครมีบทบาทหน้าที่อะไรก็ทำในยามค่ำคืนอย่างนี้ก็พักผ่อนหย่อนใจฟังเทศฟังธรรมถ้ายังไม่หลับก็ฟังจนจบนี่เรียกว่าเราเนี่ยไม่ประมาทในชีวิตอยู่แล้วเพราะเรารู้ว่าคนเราเกิดมาตายแน่ยาแก้ไม่มีแต่สิ่งที่เราต้องแต่สิ่งที่เราจะต้องคำนึงถึงก็คือตอนที่มีชีวิตอยู่เราก็สร้างคุณงามความดีเรื่องที่5เนี่ยคติทางไปเกิดทางที่จะไปเกิดในวันข้างหน้าตายแล้วเนี่ยจะไปเกิดที่ไหนก็ไม่มีใครรู้นะโยมนะความจริงเนี่ยทางนั้นเนี่ยมีหลายทางแต่หากจะกล่าวให้สั้นมีเพียง2ทางเท่านั้นสุคติทางดีทุคติทางที่ไม่ดีนะทางที่มีความทุกข์นั้นเราจะเลือกไปทางไหนอะเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นพรหมถือว่าเป็นสุคติทางดีทางเจริญทางเป็นสุขไปแล้วไม่มีทุกข์นะเหมือนกับเราที่เป็นมนุษย์อยู่ในปัจจุบันเนี้ยเราก็ชื่อว่าเป็นผู้มีโชคดีแล้วเมื่อเกิดเป็นมนุษย์แล้วเราก็ต้องทำหน้าที่ของความเป็นมนุษย์ให้สมบูรณ์เป็นมนุษย์เป็นได้เพราะใจสูงเหมือนหนึ่งยุงมีดีที่แววขนเป็นมนุษย์ใจต่ำเป็นได้แต่เพียงคนอย่าเสียทีที่ตนได้เกิดมานะเราเป็นมนุษย์ก็ชื่อว่าสุคติแล้วเป็นเทวดาเป็นพรหมหรือบรรลุนิพพานสุขอย่างยิ่งนิพพานังปรมังสุขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งส่วนที่เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเกิดเป็นเปรตเกิดเป็นอสุรกายเกิดเป็นสัตว์นรกถือว่าเป็นทุคติทางไม่ดีทางเสื่อมทางเป็นทุกข์นะทางที่ก่อให้เกิดในอบายภูมิก็มีความโลภความโกรธความหลงไม่ดำรงตนอยู่ในหลักศีลหลักธรรมทำสิ่งที่ผิดศีลผิดธรรมผิดกฎหมายบ้านเมืองเรียกว่าทำชั่วอยู่เป็นนิดสุดท้ายเมื่อล้มหายตายจากก็มีบาปมีกรรมนำให้ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานบ้างเกิดเป็นเปรตเป็นสัตว์นรกนะเป็นอสุรกายบ้างนะอันนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องของบาปกรรมกันทั้งนั้นไปทางทุคติก็เป็นทั้งนั้นแหละในฐานะที่เป็นมนุษย์มั่นใจว่าทุกคนปรารถนาทางเจริญทางดีทางสุขด้วยกันทั้งหมดนั่นแหละญาติโยมเพียงแต่ความปรารถนาก็ไม่สำเร็จตามที่เราปรารถนาได้เราต้องปฏิบัติด้วยนะนั่งนึกนอนนึกนั่งปรารถนานอนปรารถนาก็ไม่สำเร็จประโยชน์ตามที่เราต้องการเราก็ต้องสร้างสมคุณงามความดีด้วยจึงจะสำเร็จบุคคลควรต้องกอบก่อสร้างสรรค์ความดีทั้งในส่วนที่เป็นคดีโลกทั้งในส่วนที่เป็นคดีธรรมเมื่อทำได้อย่างนี้จะตายเมื่ออายุเท่าไหร่ตายด้วยโรคอะไรตายเวลาไหนตอนไหนเมื่อไรชื่อว่าตายดีคนตายดีก็มีหวังไปสู่สุคติญาติโยมแต่ถ้าผู้ใดประมาทมัวเมาไม่สร้างความดีทั้งในส่วนที่เป็นคดีโลกทั้งในส่วนที่เป็นคดีธรรมจะตายเมื่ออายุเท่าไรตายด้วยโรคอะไรตายเวลาไหนตายที่ไหนก็ชื่อว่าตายไม่ดีคนตายไม่ดีก็มีหวังไปสู่ทุคติเพื่อให้แน่วแน่มั่นใจว่าจะต้องเป็นอย่างนี้แน่แล้วนะจึงควรรำลึกนึกถึงคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าชราธรรมมหิชรังอนัตติโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาหาล่วงพ้นความแก่ไปได้ไหมพยาธิธรรมมหิพยาธิงอนัตติโตเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาหาล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปได้ไหมมรณะธรรมมหิมรณะอนัตติโตเรามีความตายเป็นธรรมดาหาล่วงพ้นความตายไปได้ไหมการที่สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเตือนให้ระลึกอยู่เสมอนะพิจารณาเป็นเนืองนิดนะถึงความจริงแห่งชีวิตคือความแก่ความเจ็บความตายเช่นนี้โดยมีพระประสงค์ทรงให้บรรเทาความเมาในวัยและก็ในชีวิตเพราะบุคคลในญาติโยมบางคนไม่สนใจในการสร้างความดีมีความเมาในวัยและก็ในชีวิตว่าตนยังหนุ่มยังสาวยังเหลืออยู่อีกยาวอายุยังเหลืออยู่อีกมากนะการเวลายังมีอีกเยอะจึงปล่อยให้การเวลาเปลืองไปด้วยการเที่ยวเตร่สนุกสนานเพลิดเพลินไม่ดำเนินการก่อสร้างบุญสร้างกุศลไม่ทำประโยชน์เกิดมาชาตินี้เกิดมาชาติเดียวเที่ยวให้พอประมาณนั้นดึกดื่นก็ยังไม่เข้าบ้าน ยังตรอนอยู่นะการกอบก่อสร้างบุญคุณประโยชน์นั้นเนี่ยค่อยทำเมื่อคราวแก่เรายังไม่แก่ยังไม่ตายชีวิตเป็นของยืนยาวนะจะต้องอยู่อีกนานประมาณนั้นการทำบุญเข้าวัดฟังธรรมเป็นเรื่องของคนอกหักคนพลาดรักพักงานสังขารเสื่อมนะเตรียมตัวตายจึงปล่อยให้การเวลาให้ล่วงเลยไปโดยเปล่าประโยชน์นะเหตุนี้แหละญาติโยมสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงสอนไม่ให้เราประมาทมัวเมาในวัยในความไม่มีโรคแล้วก็ในชีวิตควรรีบบำเพ็ญกิจกรรมเสียแต่ในวันนี้ทีเดียวใครจะรู้ว่าความตายจะมาถึงวันพรุ่งนี้มะรืนนี้อาจตายในวันนี้ก็เป็นได้เมื่อความตายมาถึงเข้าใครเล่าจะขอร้องผ่อนผันได้นั้นโยมญาติทั้งหลายเมื่อเราศึกษาเป็นนิดถึงความจริงแห่งชีวิตดังที่ได้กล่าวมาเนี่ยก็จะเป็นอุบายมรรคาเครื่องบรรเทาความประมาทมัวเมาในลาภยศสรรเสริญความสนุกสนานความเพลิดเพลินมาดำเนินการครองชีวิตให้ถอยห่างจากบาปอกุศลดำรงตนอยู่ในกุศลสุจริตสร้างคุณประโยชน์ให้เกิดมีแก่ตนแล้วก็แก่ส่วนรวมนะตามสติปัญญาความสามารถสิ่งเหล่านี้ญาติโยมเป็นเครื่องประกาศถึงคุณค่าแห่งความเป็นคนทั้งภายภาคเบื้องนี้และก็เบื้องหน้าแม้จะแก่แต่ก็ได้ชื่อว่าแก่ดีคือแก่ศีลแก่ธรรมแก่มีคุณประโยชน์แววแห่งศีลแห่งธรรมยังเปล่งปลั่งสุขใสบนใบหน้าที่ชราก็เป็นคนที่มีเสน่ห์มีสง่าราศีเป็นที่นิยมยกย่องนับถือนะกล่าวคือเป็นผู้ทั้งเป็นหลักทั้งเป็นใหญ่นะไม่ใช่โตเพราะกินข้าวเท่าเพราะอยู่นานหากแต่น้ำคำสำเนียงเสียงขานก็ไพเราะสนโสดเป็นประโยชน์และมีสติสอนใจแก่อนุชนคนภายหลังนะกับทั้งยังเป็นแบบอย่างแบบแผนแบบฉบับสำหรับอนุชนคนรุ่นหลังจะได้ดำเนินชีวิตตามเพราะอนุชนคนรุ่นหลังถือว่าทุกอย่างก้าวเป็นรอยเท้าของอนุชนแม้ว่าจะตายก็ชื่อว่าตายดีตายแต่สังขารร่างกายส่วนคุณงามความดีชื่อเสียงเกียรติคุณทั้งหลายยังหอมกรุ่นอยู่ในโลกมนุษย์หาสิ้นสุดไม่อีกอย่างหนึ่งญาติโยมการที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยทรงสอนอย่างนี้มิได้พระประสงค์ให้เกิดความกลัวตายหวาดหวั่นครั่นพรึงหวาดหวั่นพรั่นพรึงคิดหลบหนีหากแต่เป็นการย้ำเตือนให้เราสำนึกแก่ใจอยู่เสมอจะได้หมดกังวลหายห่วงเพราะอันตรายทั้งปวงของชีวิตนั้นน่ะมีมากมีทั้งภายในมีทั้งภายนอกมีทั้งไม่บอกเวลาตายเป็นเครื่องหมายให้รู้เราโดยสารรถหมดระยะทางต้องวางที่นั่งลงจากรถทันทีโดยไม่มีความห่วงกังวลว่ารถของเราที่นั่งของเราขณะนี้กรรมส่งให้เรามาโดยสารในวิถีชีวิตของมนุษย์นะไม่มีตั๋วเครื่องหมายว่าจะสิ้นสุดระยะทางเมื่อไหร่นะกำหนดไม่ได้ที่ไหนอย่างไรจึงควรเตรียมพร้อมอยู่เสมอโดยการเจริญมรณสติกรรมฐานคือนึกถึงความตายการพิจารณาอย่างนี้ถือว่าเป็นการเตรียมตัวเตรียมใจไว้ก่อนนะที่ความตายจะมาถึงนะโยมนะพึงมาดำเนินชีวิตในทางก่อให้เกิดประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นไม่เบียดเบียนตนและก็ผู้อื่นนะทานก็ให้ศีลก็รักษาภาวนาเราก็เจริญเมื่อสิ้นสุดระยะทางเมื่อไหร่ก็ลงไปด้วยใจสมัครว่างั้นไม่ต้องห่วงหน้าพวงหลังเพราะความตายเป็นของไม่น่ากลัวไม่น่าห่วงควรห่วงแต่ในช่วงระยะเดินทางระหว่างที่เรายังไม่ตายว่าจะดำเนินชีวิตอย่างไรเท่านั้นจึงจะเป็นคุณประโยชน์สมฐานะแห่งความเป็นมนุษย์ฐานะแห่งความเป็นมนุษย์ของเราพุทธศาสนิกชนเนี่ยเราก็ได้สร้างสมคุณงามความดีตามที่เราพึงทำได้นั้นโยมญาติทั้งหลายชีวิตมันก็เป็นอย่างนี้แหละไม่มีอะไรนะเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปทำอย่างไรตอนที่เรามีชีวิตอยู่เนี่ยเราจะมีคุณค่าสร้างคุณค่าสร้างมูลค่าให้เกิดมีในชีวิตของตนเองเหมือนอุปมาช้างม้าวัวควายเมื่อตายไปแล้วย่อมมีเขามีงามีกระดูกเป็นสัญลักษณ์เครื่องหมายไว้ในโลกมนุษย์เราจะเอาเนื้อเอาหนังเอากระดูกเป็นสัญลักษณ์แห่งความดีอย่างนั้นก็หาได้ไม่สัญลักษณ์อันแสดงถึงคุณค่าแห่งความเป็นคนอยู่ที่ผลของงาน ผลของงานนั้นเมื่อกล่าวสั้นๆคือความดีกับความชั่วทั้งสองอย่างนี้จะไม่มีวันเลือนหายไปจากใจของผู้ที่อยู่เบื้องหลังอย่างแน่นอนสมด้วยบทประพันธ์คำกลอนที่ว่าวัวควายตายเหลือไว้แต่เขาหนังช้างตายยังเหลืองาเป็นสักขีคนเราตายเหลือไว้แต่ชั่วดีบรรดามีประดับไว้ในโลกาสาธุชนทั้งหลายในทางพระพุทธศาสนาสอนให้เราดำเนินชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทให้มีสติอยู่ตลอดเวลาเพราะรู้ว่าชีวิตมันไม่ยั่งยืนนะไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนนะพอล้มหายตายจากไปแล้วร่างกายของเราก็หาประโยชน์อะไรไม่ได้เลยนั้นเนี่ยในขณะที่เราดำรงชีวิตอยู่เนี่ยเราก็ตั้งจิตตั้งใจในการสร้างสมคุณงามความดีพิจารณาตามหลักธรรมที่ว่าวันคืนผ่านพ้นไปชีวิตย่อมดับไปอายุของสัตว์ทั้งหลายย่อมสิ้นไปเหมือนกับน้ำในแม่น้ำน้อยสิ้นไปฉะนั้นดังนี้นั้นญาติโยมสาธุชนทั้งหลายวันคืนผ่านพ้นไปชีวิตและอายุของเราทั้งหลายก็ย่อมเสื่อมสิ้นไปตามไปด้วยนะจะได้รีบขวนขวายประกอบแต่คุณงามความดีอันเป็นประโยชน์ตนแล้วก็ประโยชน์ท่านอีกทั้งยังชื่อว่าเราเนี่ยได้เป็นผู้ดำรงมั่นอยู่ในความไม่ประมาทดังพุทธโอวาทที่ว่าปมาโทมัจจุโนปทังความประมาทเป็นหนทางแห่งความตายเยปมัตตายถามัตตาคนผู้ประมาทย่อมเป็นเหมือนกับคนที่ตายแล้วนั้นธรรมะก่อนนอนในยามค่ำคืนอย่างนี้ก็เป็นกำลังใจให้กับอนาโยมญาติทั้งหลายที่เป็นผู้ไม่ประมาทในเรื่องของการดำเนินชีวิตชีวิตของคนเรานั้นเนี่ยมีค่าเกิดมาทั้งทีก็ใช้ให้มันคุ้มนะโยมนะเนี่ยอย่างเช่นญาติโยมที่อยู่ในยามค่ำคืนอย่างเนี้ยยังไม่หลับเนี่ยเราก็ยังได้ประโยชน์ในการฟังธรรมะก่อนนอนจากพระลูกหลานผู้ดำเนินรายการนี่เป็นบุญเป็นกุศลนะโยมนะญาติโยมที่กำลังขับขี่ยวดยานพาหนะก็คอยมีสติอย่าไปประมาทนะค่ำคืนอย่างนี้นะถ้าประมาทแล้วอันตรายส่วนญาติโยมที่เข้ากะงานเวลากลางคืนเราก็เต็มที่กับงานนั้นอย่าไปง่วงนะโยมนะถ้าง่วงก็มีวิอุบายแก้ง่วงก็คือออกกำลังกายเดินไปเดินมาหรือญาติโยมอาจจะมีเครื่องดื่มอะไรต่างๆก็ว่ากันไปนะนี่เกี่ยวกับเรื่องของการใช้ชีวิตในยามค่ำคืนสำหรับญาติโยมที่เป็นสมาชิกรายการธรรมะก่อนนอนหลายท่านบอกว่าดึกไปก็ไม่เป็นไรนะโยมนะถ้าง่วงก็หลับแต่พระลูกหลานผู้ดำเนินรายการเห็นว่ายามค่ำคืนอย่างนี้แหละเหมาะสำหรับญาติโยมที่นอนดึกอยู่เป็นกำลังใจให้กับญาติโยมทุกคนทุกท่านนะโยมฟังก็ได้บุญพระผู้ดำเนินรายการเองเทศก็ได้บุญเจ็กเช่นเดียวกันนะเราพุทธศาสนิกชนเราทำดีเวลาไหนก็ได้บุญในเวลานั้นขออย่างเดียวอย่าคิดว่าชีวิตเรายังจะอยู่อีกนานนะมันไม่นานหรอกนะเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปตอนนี้เรายังอยู่ก็ทำหน้าที่ของเราไปก่อนนะความประมาทคือความอยู่ปราศจากสตินะโยมนะหรือการปล่อยสติอย่างที่เรียกกันว่าความเผลอกล่าวคือทำพูดคิดอะไรลงไปโดยไม่มีสติเข้าไปกำกับนะว่าเรากำลังทำพูดคิดสิ่งนี้อยู่แต่กลับทำพูดคิดนะไปตามอารมณ์หรือความเข้าใจผิดเมื่อเป็นเช่นนี้การทำพูดคิดนั้นญาติโยมจะไม่ผิดได้อย่างไรแม้จะถูกก็เป็นส่วนน้อยมีผิดเป็นส่วนมากนะการที่จะหลีกความผิดพลาดพลั้งได้นะญาติโยมต้องอาศัยความไม่ประมาทนะมีสติในการดำเนินชีวิตจะทำจะพูดจะคิดอะไรก็แล้วแต่ไม่ทำไปด้วยอารมณ์ร้ายนะต้องทำไปด้วยอารมณ์ที่ดีเมื่อยามที่เรามีอารมณ์ดีเราก็ทำไปแล้วก็ต้องมีสติกำกับอยู่เสมอคือต้องนึกคิดให้ดีเสียก่อนแล้วจึงทำพูดคิดอย่างเนี้ยจึงจะไม่ผิดในเวลาที่มีอารมณ์ร้ายก็ต้องพักการทำพูดคิดนะไว้ชั่วคราวก่อนอย่าใจร้อนเร่งด่วนทำอะไรลงไปในขณะนั้นนะญาติโยมนะบางทีอาจจะพลาดได้แม้จะช้าไปบ้างก็ไม่เป็นไรนะแต่หวังผลดีแน่นอนเพราะเราทำในขณะที่เรามีสติดีไม่อารมณ์ร้อนเรียกว่าจิตใจเย็นแล้วนะยังดีกว่าสำเร็จแต่เสียผลคนเราทุกคนเนี่ยต่างก็หวังผลที่ดีด้วยกันทั้งนั้นเลยญาติโยมเมื่อเป็นเช่นนี้ก็อย่าไปประมาทอย่าปล่อยสติเพราะสตินี่แหละจะช่วยรักษาตัวเราตลอดไปทำให้ไม่ต้องเสียใจในภายหลังเพราะความประมาทพลาดพลั้งของตนตามพุทธพจน์ บาลีที่ได้หยิบยกไว้ในเบื้องต้นน่ะญาติโยมดังพระพุทธพจน์ที่กล่าวไปแล้วเกี่ยวกับเรื่องของความไม่ประมาทนั้นน่ะญาติโยมเราไม่พึงประมาทในอะไรก็ไม่พึงประมาทในเวลาไม่พึงประมาทในวัยไม่พึงประมาทในการงานไม่พึงประมาทในชีวิตเนี่ยไม่ประมาทในการเวลาเนี่ยเป็นอย่างไรก็คือวันเวลาเนี่ยมันสำคัญในญาติโยมนะก็เราต้องทำประโยชน์ให้มันได้ในเวลานั้นๆนะคือไม่ปล่อยให้วันเวลาล่วงเลยไปโดยไร้ประโยชน์ให้ถือเอาเวลาเป็นของมีค่าทุกเสี้ยววินาทีเลยทีเดียวนะจะต้องสร้างคุณงามความดีให้เกิดมีขึ้นให้ระลึกเสมอว่าเวลาและวารีมิได้มีจะคอยใครเรือเมล์และรถไฟก็ต้องไปตามเวลาโอเอและอึดอัดมักจะพลาดปรารถนาพลาดแล้วจะโศกาอนิจจาเราช้าไปนะญาติโยมสาธุชนทั้งหลายผู้รู้จึงเปรียบการเวลาไว้ว่าเหมือนกับยักษ์มันเที่ยวกินสรรพสัตว์ทั่วปฐพีนะไม่มีใครที่จะหลบหลีกหนีไปได้ญาติโยมจากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีหมุนเวียนเปลี่ยนแปลไปไม่หยุดยั้งนะพร้อมที่จะฉุดคร่าชีวิตของสัตว์ทั้งหลายให้หมดไปด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงไม่ควรประมาทในเรื่องของเวลาอันเป็นการเตรียมตัวก่อนตายโดยให้รีบเร่งขนขวายสร้างสมคุณงามความดีก่อนที่การเวลานั้นเนี่ยมันจะฉุดคร่าชีวิตของเราเนี่ยให้หมดไปนะอันนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องของเวลาต่อไปก็คือไม่ประมาทในวัยของคนเราในญาติโยมเป็นเรื่องที่สำคัญมากเลยทีเดียวให้รู้จักประกอบกิจการงานให้เหมาะสมกับวัยคือวัยต้นมุ่งมั่นในทางด้านการศึกษาหาความรู้ใส่ตัวให้มากวัยกลางคนให้มุ่งมั่นในทางประกอบธุรกิจการงานเพื่อสร้างหลักปักฐานสร้างฐานะครอบครัวให้สุขสบายแล้วก็วัยสุดท้ายให้มุ่งมั่นในการบุญการกุศลเรียกว่าวัยแรกเรียนวิชาวัยต่อมาสร้างหลักฐานวัยชราเร่งทำบุญจะเกิดคุณตลอดกาลนี่เกี่ยวกับเรื่องของวัยต่อมาไม่ประมาทในเรื่องของการงานก็คือให้เรารู้จักประกอบอาชีพเป็นหลักแหล่งสำหรับเลี้ยงชีพโดยปฏิบัติตามหลักดำเนินชีวิตอยู่4ประการมีความขยันหมั่นเพียรไม่เกียจคร้านมุ่งมั่นศึกษาเล่าเรียนเพียรหาทรัพย์สินเลี้ยงชีวิตเสริมสร้างชีวิตของเรานั้นให้มีหลักฐานที่มั่นคงต่อมาก็คือรู้จักรักษาทรัพย์สมบัติที่เราหามาได้ด้วยความขยันหมั่นเพียรไม่ให้สูญหายไปรู้จักรักษาหน้าที่การงานที่ตนทำอยู่ให้คงอยู่แล้วก็เจริญก้าวหน้าต่อไปรู้จักเลือกคบหาแต่คนดีเพราะการคบเพื่อนเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับชีวิตของเราไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมการร่วมงานไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมการงานหรือแม้แต่การมีสามีภรรยาก็ต้องเป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกันนะรู้จักประหยัดอดออมนะเป็นอยู่อย่างเรียบง่ายใช้จ่ายจะพอเหมาะพอดีเมื่อต้องการสิ่งใดก็คำนึงถึงกำลังทรัพย์ความจำเป็นและประโยชน์จากสิ่งนั้นและสุดท้ายก็คือไม่ประมาทในเรื่องของชีวิตนะโยมนะให้เราระลึกอยู่เสมอว่าชีวิตของคนเราเนี่ยย่อมมีความไม่แน่นอนเป็นอยู่เพียงชั่วระยะเวลาเล็กน้อยไม่ถึง100ปีก็จะดับชีวิตมีความตายเป็นที่สุดอันนี้เป็นหลักความจริงนะโยมนะเพราะว่าทุกคนที่เกิดมาในโลกเนี้ยน้อยคนที่จะมีอายุอยู่ได้ถึง100ปีทุกคนไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามล้วนแล้วแต่มีความตายเป็นที่สุดเพราะชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนแน่นอนมีความตายเท่านั้นแหละเป็นของเที่ยงแท้แน่นอนเพราะชั่วระยะเวลาเพียงวันหนึ่งนั้นอาจทำให้ชีวิตของคนเราเนี่ยเปลี่ยนผันไปได้คือตอนเช้ายังสบายดีตอนบ่ายอาจเจ็บตอนเย็นอาจตายก็เป็นได้เหมือนกันฝากญาติฝากโยมนำไปเป็นข้อคิดด้วยว่าเห็นกันอยู่เมื่อเช้าสายตายสายอยู่สุขสบายบ่ายม้วยบ่ายสดชื่นรื่นรายเย็นดับชีพแฮเย็นอยู่หยอกลูกด้วยค่ำม้วยอาสันฝากไว้เป็นข้อคิดแก่บรรดาญาติโยมด้วยเวลาของรายการธรรมะก่อนนอนในค่ำคืนนี้หมดลงแล้วพระผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมนิเทศผู้ช่วยเจ้าวาดวัดกลางพระรามหลวงเจ้าคณะตำบลบ้านยางพระเลขานุการเจ้าคณะอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ขอลาไปจากญาติโยมกันไปก่อนขอญาติโยมนอนหลับฝันดีมีความสุขสดชื่นสมหวังดังความปรารถนาด้วยกันทุกคนทุกท่านเทอญขอเจริญพร
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์สำนักประชาสัมพันธ์ที่2กรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารห้องส่งถนนจิระตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัม ในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์พร้อมระบบออนไลน์ที่ radio.prd.go.th/buriram ตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

บ้านเมืองของเรากำลังต้องการการปรับปรุงและการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพทางที่เราจะช่วยกันได้ก็คือการที่ทำความคิดให้ถูกและแน่วแน่ในอันที่จะยึดถือประโยชน์ของบ้านเมืองเป็นที่หมายต้องเผาการคิดถึงประโยชน์เฉพาะตัวและความขัดแย้งกันในสิ่งที่ไม่ใช่สาระลงพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรอรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารห้องส่งถนนจิระตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวันวันนี้วันที่30เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2569ตรงกับวันพฤหัสบดีแรม1ค่ำเดือน8ปีมะเมียรายการกระจายเสียงในภาคเช้าวันนี้มีดังต่อไปนี้ค่ะหลังจากแจ้งรายการแล้วท่านผู้ฟังจะได้ติดตามรับฟังรายการคติธรรมประจำวันและต่อด้วยรายการพึ่งตนเองด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเวลา 6:00 นถ่ายทอดข่าวจบแล้วติดตามรับฟังรายการบอกกล่าวเล่าแจ้งเวลา 7:00 นถ่ายทอดข่าวจบแล้วเราฟังรายงานพิเศษและต่อด้วยสารคดีเวลา 8:00 นเทียบเวลาเคารพธงชาติจบแล้วเราฟังรายการที่นี่บุรีรัมย์เวลา 9:00 นถ่ายทอดข่าวจบแล้วเราฟังรายการหน้าต่างชีวิตเวลา 9:35 นรับฟังรายการวิทยาลัยชุมชนเพื่อคนบุรีรัมย์เวลา 10:00 นถ่ายทอดข่าวจบแล้วรับฟังรายการเรื่องน่ารู้สู่ชุมชนเวลา 11:00 นถ่ายทอดข่าวจบแล้วรับฟังรายการห่วงใยปันสุขสู่คนพิเศษเวลา 11:35 นรับฟังรายการ 101.75 คุยจ้อกับกกต.บุรีรัมย์เวลา 12:00 นถ่ายทอดข่าวเวลา 13:00 นรับฟังรายการทั่วทิศถิ่นไทยเวลา 14:00 นถ่ายทอดข่าวหลังจากนั้นรับฟังการแจ้งรายการกระจายเสียงในภาคบ่ายต่อไปค่ะสำหรับภาคเช้าวันนี้พิมพกาอุ้ยรำทำหน้าที่ผู้ประกาศฤทธิชัยคดประโคนทำหน้าที่ช่างเทคนิควีรยุทธ์น้อยพรหมผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ควบคุมสถานีจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการคติธรรมประจำวันค่ะ

สาธุชนทั้งหลายในเช้าของวันนี้รายการคติธรรมประจำวันได้กลับมาจะเจอกับบรรดาสาธุชนกันอีกเช่นเคยพระผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมดิเทศผู้ช่วยเจ้าวาดวัดกลางพระรามหลวงเจ้าคณะตำบลบรรยางพระเลขานุการเจ้าคณะอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์กลับมานำเสนอหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาให้กับบรรดาญาติโยมได้ติดตามรับฟังกันเป็นประจำในยามเช้าก่อนที่จะพูดถึงเรื่องของหลักธรรมแล้วก็สาระอื่นๆนั้นเนี่ยต้องขออนุโมทนากับผู้ที่มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์รายการอนุโมทนากับท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์นะคุณวิริยุทธ์น้อยพรมที่ได้ถวายเวลาเพื่องานประกาศศาสนาอนุโมทนากับเจ้าหน้าที่ช่างเทคนิคหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกในการจัดทำรายการอนุโมทนากับสมาชิกรายการทุกคนทุกท่านที่ตื่นขึ้นมาในยามเช้าเปิดวิทยุรับฟังอยู่ทางบ้านแล้วก็รับฟังผ่านเฟซบุ๊กของสวทบุรีรัมย์ญาติโยมก็ยังได้ช่วยกันกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ให้กำลังใจพระผู้ดำเนินรายการมาโดยตลอดก็ขออนุโมทนาขอบคุณไว้ในโอกาสนี้ตลอดทั้งอนุโมทนากับคณะสัทธาที่ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนามีงานบุญงานกุศลก็ได้ประสานนิมนต์พระผู้ดำเนินรายการไปเทศไปชี้แจงแสดงธรรมโยมก็ร่วมกันอุปถัมภ์การจัดทำรายการอนุโมทนาขอบคุณไว้ในโอกาสนี้ในเช้าวันนี้ได้รับการอุปถัมภ์การจัดทำรายการจากคุณแม่ทนวุฒิวงศ์พร้อมด้วยครอบครัวจากบ้านโคกตะหิงตำบลอีสานเขตอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์นะได้ถวายการอุปถัมภ์การจัดทำรายการอุทิศบุญให้กับคุณพ่อชาญคุณแม่หันพุ่มพวงอนุโมทนาขอบคุณไว้ในโอกาสนี้ฟังแล้วมีความคิดเห็นประการใดบอกกล่าวกันไปหมายเลข0866531470 0866531470ก็ยินดีที่จะรับฟังคำติชมหรือฝากข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานบุญงานกุศลก็ได้เช็คเช่นเดียวกันเอาละญาติโยมสาธุชนในช่วงนี้อยู่ในช่วงเทศกาลงานบุญเข้าพรรษาเมื่อวันนั้นก็วันอาสาฬหบูชาวันนี้เป็นวันเข้าพรรษาญาติโยมพุทธศาสนิกชนทุกคนทุกท่านนะมีความตั้งจิตตั้งใจในการที่จะปฏิบัติตนในช่วงเทศกาลพรรษา3เดือนด้วยการสร้างบุญสร้างกุศลห่างไกลจากอกุศลทั้งหลายนะเพื่อที่จะทำให้เรานั้นเนี่ยเพิ่มพูนบุญบารมีนั้นโยมญาติทั้งหลายในเช้าของวันนี้ก็จะพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของการเข้าพรรษานั่นแหละซึ่งจริงๆแล้วการเข้าพรรษาก็เป็นวินัยของสงฆ์พระภิกษุสงฆ์ท่านก็อธิษฐานจิตเข้าพรรษาในวันนี้นะส่วนโยมญาติทั้งหลายเราก็เป็นผู้อุปถัมภ์ทนุบำรุงพระพุทธศาสนามีส่วนร่วมในการส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาทุกกิจกรรมและที่ที่เป็นกิจกรรมบุญไม่ว่าจะเป็นอาสาฬหบูชาและก็วันเข้าพรรษาซึ่งเมื่อวานก็มีญาติมีโยมพุทธศาสนิกชนเข้าวัดทำบุญเนื่องในวันพระใหญ่นะวันอาสาฬหบูชาได้ถวายเทียนพรรษาผ้าอาบน้ำฝนล้วนแล้วแต่เป็นบุญเป็นกุศลที่เราประพฤติปฏิบัติกันมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษมาจนถึงปัจจุบันเนี้ยแล้วก็เราก็ทำหน้าที่ตรงนี้กันต่อไปญาติโยมสาธุชนวันเข้าพรรษานี่เป็นวันที่มีความสำคัญในพระพุทธศาสนาอีกวันหนึ่งว่างั้นที่พระสงฆ์เถระท่านจะอธิษฐานว่าจะพักอยู่จำพรรษาณที่ใดที่หนึ่งตลอดระยะเวลา3เดือนหรือว่าฤดูฝนนะตามที่พระวินัยบัญญัติไว้โดยไม่ไปค้างแรมที่อื่นคือตั้งแต่วันแรม1ค่ำเดือน8ถึงวันขึ้น15ค่ำเดือน11โดยวันเข้าพรรษาในปีนี้ก็ตรงกับวันที่30กรกฎาคมนะญาติโยมพุทธศาสนิกชนก็วันนี้แหละเป็นวันอธิษฐานจิตอธิษฐานใจอยู่จำพรรษาของพระสงฆ์การเข้าพรรษาเป็นช่วงเวลาที่พระภิกษุสงฆ์เนี่ยจะมีโอกาสศึกษาพระธรรมพระวินัยแล้วก็ปฏิบัติธรรมอย่างเต็มที่โดยพระสงฆ์จะใช้เวลาส่วนใหญ่ในการสวดมนต์เจริญสมาธิแล้วก็ศึกษาพระปริยัติธรรมนอกจากนี้ยังมีโอกาสที่จะได้เผยแผ่ธรรมะแก่ญาติแก่โยมที่มีโอกาสเข้าวัดทำบุญในช่วงเทศกาลพรรษาด้วยทุกๆวันพระเนี่ยญาติโยมในช่วงเทศกาลพรรษาญาติโยมก็จะตั้งอธิษฐานจิตอธิษฐานใจว่าจะเข้าวัดทำบุญทุกวันพระโดยไม่ขาดนะหลายๆท่านก็
รักษาอุโบสถศีลชื่อว่าเป็นอานิสงส์อันยิ่งใหญ่สำหรับญาติโยมที่มีจิตมีใจในการที่จะสมาทานอุโบสถศีลหรือการเข้าจำในช่วงเทศกาลพรรษา1วันพระนะ1วันกับ1คืนอยู่กับวัดกวานะสร้างบุญสร้างบารมีอยู่กับวัดกวาก็ชื่อว่าญาติโยมนั้นเนี่ยได้มีความตั้งมั่นแล้วนะเราก็ชื่อว่าได้รับประโยชน์ในส่วนนี้เช่นเดียวกันนะส่วนพระสงฆ์ก็ชื่อว่าเป็นการประพฤติปฏิบัติตามพระวินัยบัญญัติญาติโยมซึ่งประวัติความเป็นมาของการเข้าพรรษานั้นญาติโยมนะเมื่อครั้งพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่วัดเวฬุวันเมืองราชคฤห์นะพอถึงฤดูฝนพระภิกษุส่วนใหญ่ก็จะอยู่ประจำที่เช่นเดียวกันกับนักบวชนอกพระพุทธศาสนาที่มักถือเป็นประเพณีปฏิบัติอยู่จำพรรษามาตั้งแต่ก่อนพุทธกาลแล้วปรากฏว่ามีพระภิกษุกลุ่มชัพพคีนะพาบริวารจำนวน 1,500 รูปนะเที่ยวจาริกไปตามที่ต่างๆเนื่องจากตอนต้นพุทธกาลนั้นเนี่ยยังไม่มีพุทธานุญาตให้พระภิกษุอยู่จำพรรษาทำให้ชาวบ้านพากันติเตียนถึงการจาริกของท่านก็เพราะไปเหยียบเข้ากล้าในนาเสียหายเมื่อรู้ไปถึงพระพุทธเจ้าจึงทรงรับสั่งให้ประชุมสงฆ์ตรัสถามจนได้ความจริงแล้วทรงบัญญัติให้พระภิกษุอยู่จำพรรษาเป็นเวลา3เดือนตลอดฤดูฝนฉะนั้นโยมญาติทั้งหลายสาเหตุที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตการอยู่จำพรรษาณสถานที่ใดที่หนึ่งเนี่ยตลอดระยะเวลา3เดือนแก่พระภิกษุสงฆ์นั้นก็มีเหตุมีผลเพื่อให้พระสงฆ์ได้หยุดพักการจาริกเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปยังสถานที่ต่างๆซึ่งเป็นไปด้วยความยากลำบากในช่วงฤดูฝนเพื่อป้องกันความเสียหายจากการเดินทางเหยียบย่ำธัญพืชของชาวบ้านที่ปลูกลงแปลงในฤดูฝนและโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงเวลาจำพรรษาตลอดระยะเวลา3เดือนนั้นเป็นช่วงเวลาและโอกาสสำคัญในรอบปีที่พระสงฆ์จะได้มาอยู่จำพรรษารวมกันภายในอาวาสหรือในสถานที่ใดที่หนึ่งเพื่อศึกษาพระธรรมพระวินัยจากพระสงฆ์ผู้ทรงความรู้ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และก็สร้างความสามัคคีในหมู่คณะสงฆ์ด้วยในวันเข้าพรรษาและก็ช่วงฤดูพรรษาการตลอด3เดือนนั้นญาติโยมพุทธศาสนิกชนเนี่ยถือเป็นโอกาสอันดีที่จะบำเพ็ญกุศลโดยการเข้าวัดทำบุญตักบาตรฟังเทศน์ฟังธรรมสิ่งที่พิเศษจากวันสำคัญอื่นๆซึ่งสิ่งที่พิเศษจากวันสำคัญอื่นๆก็คือมีการถวายเทียนพรรษาหรือหลอดไฟแล้วก็ผ้าอาบน้ำฝนผ้าวสิกสาดกนี่แหละนะแก่พระภิกษุสงฆ์ด้วยเพื่อสำหรับให้พระสงฆ์ได้ใช้สำหรับการอยู่จำพรรษาโดยในอดีตนั้นโยมญาติทั้งหลายชายไทยที่เป็นพุทธศาสนิกชนเมื่ออายุครบ20ปีอายุครบบวช20ปีเนี่ยจะนิยมถือบรรพชาสมบทเป็นพระภิกษุเพื่ออยู่จำพรรษาตลอดฤดูกาลทั้ง3เดือนโดยพุทธศาสนิกชนไทยจะเรียกการบรรพชาสมบทเพื่ออยู่จำพรรษาตลอดกาลว่าบวชเอาพรรษาอย่างไรก็ตามโยมญาติทั้งหลายวันเข้าพรรษาเนี่ยชื่อว่าเป็นวันที่เราพุทธศาสนิกชนมีความเข้าใจนะญาติโยมแม้จะเป็นคฤหัสถ์เราก็ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมของสงฆ์มาโดยตลอดอาสาฬหบูชาแล้วก็วันเข้าพรรษาโดยเฉพาะญาติโยมพุทธศาสนิกชนในจังหวัดบุรีรัมย์แล้วก็จังหวัดใกล้เคียงนั้นญาติโยมจะมีประเพณีอย่างหนึ่งก็คือว่าในช่วงเทศกาลพรรษาเนี่ยจะมีการถวายเพลสัญจรโดยการจัดมีกำหนดการไปถวายเพลสัญจรตามวัดวารามต่างๆนะมีการจับกลุ่มตำบลกลุ่มอำเภอเพื่อที่จะเดินทางไปทำบุญถวายเพลแด่วัดแล้วก็เป็นการสร้างความสามัคคีในหมู่พุทธศาสนิกชนด้วยนะนี่ก็ชื่อว่าเป็นกิจกรรมที่ดีตลอดระยะเวลา3เดือนเนี่ยก็ชื่อว่าไม่นานญาติโยมทุกๆวันพระนอกจากเราพุทธศาสนิกชนจะไปทำบุญวัดในหมู่บ้านวัดในชุมชนเราแล้วเนี่ยก็จะมีการแลกเปลี่ยนกันตรงเนี้ยแลกเปลี่ยนกันไปถวายเพลตามวัดวารามต่างๆก็มีกิจกรรมสวดมนต์ร่วมกันมีกิจกรรมฟังเทศน์ฟังธรรมหรือใน
กลุ่มต่างๆก็จะมีการประกวดสารพันยะด้วยนะอันนี้ก็เป็นกิจกรรมในช่วงเทศกาลพรรษาที่เราพุทธศาสนิกชนเนี่ยได้จัดเป็นประจำทุกๆปีโดยมีพระสงฆ์หลวงพ่อพระถีรานุเถระนำพาคณะสงฆ์และก็นำพาโยมญาติทั้งหลายได้จัดกิจกรรมในส่วนนี้ขึ้นมาเป็นประจำทุกปีในส่วนของคณะสงฆ์เรานั้นโยมญาติทั้งหลายก็จะมีอุโบสถสามัคคีด้วยคำว่าอุโบสถสามัคคีก็หมายความว่านัดพระภิกษุสงฆ์ไปรวมกันฟังการสวดปฏิโมกที่อาวาสใดอาวาสหนึ่งในช่วงเทศกาลพรรษาก็จะเวียนไปจนกว่าจะครบวัดที่มีอุโบสถในส่วนนั้นนะญาติโยมพุทธศาสนิกชนก็ชื่อว่าได้โอกาสดีได้ทนุบำรุงพระพุทธศาสนาได้ดูแลพระสงฆ์แล้วก็ได้ส่งเสริมกิจกรรมที่ดีๆอย่างนี้นะแล้วก็ทำให้โยมญาติทั้งหลายได้ฟังเทศฟังธรรมนะในขณะที่เราไปรวมกันไปสวดมนต์ด้วยกันเสริมสร้างความสามัคคีให้เกิดมีแก่เราพุทธศาสนิกชนด้วยกันนั้นฝากญาติฝากโยมว่าในช่วงเทศกาลพรรษาคือตั้งแต่นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปถ้าหากว่าเราอยู่ในชุมชนที่มีนัดหมายกันที่จะไปถวายเพลสัญจรก็อย่าลืมนะโยมนะอย่าลืมไปร่วมกิจกรรมในส่วนนี้เพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาด้วยแล้วก็ทำให้เราได้มีโอกาสทำบุญเพิ่มบุญกุศลให้เกิดมีแก่ตนนั้นในช่วงเทศกาลพรรษานั้นเนี่ยนั้นในวันเข้าพรรษาคือวันนี้ญาติโยมนอกจากพระสงฆ์ท่านจะอธิษฐานจิตอยู่จำพรรษาแล้วเนี่ยเราชาวพุทธเราก็จะมีการทำบุญเป็นกรณีพิเศษก็คือถวายผ้าอาบน้ำฝนแล้วก็แห่เทียนพรรษาด้วยซึ่งแห่เทียนพรรษานี่ก็เมื่อวานหลายๆคุ้มชนก็มีการแห่เทียนพรรษาแล้วและได้ถวายเทียนพรรษาเป็นที่เรียบร้อยแต่อีกหลายๆวัดก็จะถวายวันนี้เพราะว่าวันนี้เป็นวันเข้าพรรษาก็ถือโอกาสถวายเทียนพรรษาในวันนี้เลยทีเดียวนะญาติโยมสาธุชนทั้งหลายประเพณีถวายผ้าอาบน้ำฝนแล้วก็ถวายเทียนพรรษาเนี่ยก็จะมีในวันนี้ควบคู่กันไปเราชาวพุทธเราก็นิยมประพฤติปฏิบัติตามนี้มาตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันแล้วนะประเพณีถวายผ้าอาบน้ำฝนนั้นญาติโยมเกิดขึ้นโดยมีเรื่องเล่าว่าในสมัยพุทธกาลครั้งหนึ่งเนี่ยนางวิสาขามหาอุบาสิกาต้องการที่จะนิมนต์พระภิกษุไปฉันภัตตาหารที่บ้านจึงให้หญิงรับใช้ไปที่พระวิหารเชตวันเพื่อนิมนต์พระปรากฏว่านางทาสีนั้นเนี่ยได้เห็นพระภิกษุเปลือยกายอาบน้ำฝนอยู่จึงกลับมารายงานด้วยความเข้าใจผิดว่าไม่พบพระเห็นแต่พวกชีเปลือยนางวิสาขาก็รู้ด้วยปัญญาว่าคงเป็นพระอาบน้ำฝนอยู่ดังนั้นนางจึงได้ทูลขอพรจากพระพุทธเจ้าขอถวายผ้าอาบน้ำฝนแด่พระภิกษุและภิกษุณีเป็นประจำตั้งแต่นั้นมาจึงเกิดเป็นประเพณีที่ชาวพุทธเราปฏิบัติสืบกันมาจนถึงทุกวันนี้และกล่าวกันว่าผู้ที่ถวายผ้าอาบน้ำฝนเนี่ยจะได้รับอานิสงส์เหมือนการถวายผ้าอื่นๆตามในที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้คือทำให้เป็นผู้ที่มีผิวพรรณวรรณะผ่องใสสวยงามไม่มีโรคภัยไข้เจ็บมีความสะอาดผ่องใสทั้งกายแล้วก็จิตใจอันนี้คืออานิสงส์ที่เกิดจากการถวายผ้าอาบน้ำฝนส่วนการถวายเทียนพรรษาหรือประเพณีแห่เทียนพรรษานั้นญาติโยมเกิดจากความจำเป็นที่ว่าในสมัยก่อนเนี่ยยังไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้อย่างปัจจุบันดังนั้นเมื่อพระภิกษุอยู่รวมกันหมู่มากนะเพื่อปฏิบัติกิจวัตรเช่นการสวดมนต์ตอนเช้ามืดและพลบค่ำการศึกษาพระปริยัติธรรมการบูชาพระรัตนตรัยเป็นต้นจึงจำเป็นที่จะต้องใช้แสงสว่างจากเทียนดังนั้นชาวบ้านเนี่ยจึงได้รวมกันนำเทียนมาถวายซึ่งช่วงต้นก็คงจะถวายเป็นเทียนเล็กๆธรรมดานี่แหละญาติโยมครั้นต่อมาก็ได้มีการมัดเทียนเล็กๆมารวมกันเป็นต้นนะคล้ายกับต้นกล้วยหรือลำไม้ไผ่แล้วติดกับฐานที่เรียกกันว่าต้นเทียนหรือต้นเทียนพรรษาและเกิดวิวัฒนาการมาเรื่อยๆจนเป็นเทียนพรรษาอย่างที่เราเห็นกันอยู่ในปัจจุบันกล่าวกันว่าเทียนพรรษาเนี่ยเริ่มมาจากผู้ที่นับถือศาสนาพราหมณ์คือฮินดูซึ่งนับถือวัวที่เป็นพาหนะของพระอิศวรนะเมื่อวัวตายก็จะเอาไขจากวัวเนี่ยมาทำเป็นน้ำมันเพื่อจุดบูชาพระเป็นเจ้าที่ตนเคารพแต่ชาวพุทธเราเนี่ยแต่ชาวพุทธเรา
จะทำเทียนเพื่อบูชาพระรัตนตรัยโดยเอามาจากรังผึ้ง

ในวันพระพระท่านก็จะเทศสอนแต่ยิ่งญาติโยมรักษาอุโบสถศีลด้วยแล้วก็จะได้มีโอกาสสวดมนต์ทำวัดเช้าสวดมนต์ทำวัดเย็นพร้อมกับพระสงฆ์ในส่วนนี้ส่วนโยมญาติทั้งหลายนะที่อธิษฐานจิตอธิษฐานใจอยู่จำพรรษาส่วนโยมญาติทั้งหลายที่ตั้งสัจจอธิษฐานในช่วงเทศกาลพรรษาเนี่ยก็ดีเหมือนกันนะโยมนะจะทำให้เราเนี่ยได้มีกายที่ดีวาจาที่ดีนะเรียกว่าดำรงมั่นอยู่ในหลักศีลรักษาศีล5หรือรักษาศีล8ให้มีความมั่นคงในหลักธรรมนะงดเหล้างดอบายมุขได้ดีทำบุญตักบาตรถวายเทียนพรรษาผ้าอาบน้ำฝนแล้วก็ตลอดระยะเวลา3เดือนตั้งสัจจะอธิษฐานว่าจะตื่นมาทำบุญตักบาตรทุกเช้าส่วนวันพระก็จะไปที่วัดนะไปสมาทานศีลศีล5ศีล8ตามกำลังที่เราพึงทำได้แล้วก็ได้มีโอกาสได้ฟังเทศน์ฟังธรรมด้วยนะในส่วนของกายก็คือเราได้รักษาศีลในส่วนของวาจาเนี่ยเราก็จะมีการลดการนินทาบุคคลอื่นนะพูดแต่สิ่งที่ดีสวดมนต์ฟังธรรมสนทนาธรรมเนี่ยญาติโยมก็จะได้อานิสงส์ในส่วนนี้เพราะเราตั้งสัจจะอธิษฐานแล้วว่ากายเราจะไม่ผิดศีลในเรื่องกายวาจาเราก็จะสำรวมวาจาให้มากขึ้นนะตลอดระยะเวลา3เดือนในส่วนของจิตใจเนี่ยก็สำคัญนะโยมนะเจริญภาวนาทำสมาธิแผ่เมตตาลดความโกรธลดความโลภลดความหลงเนี่ยตั้งใจทำความดีให้ครบ3เดือนนะก็จะทำให้เราได้อานิสงส์ผลบุญตลอดระยะเวลา3เดือนเนี่ยก็เราสามารถที่จะนำธรรมะตามพระพุทธศาสนาไปเป็นข้อปฏิบัติได้คือเราจะต้องมีสติรู้ตัวให้มากทำอะไรก็ขอให้มีสตินะในช่วงนอกพรรษาอาจจะเผลอตัวไปบ้างนะอาจจะทำผิดพลาดไปบ้างแต่พออยู่ในช่วงเทศกาลพรรษาเนี่ยเป็นเทศกาลที่เราจะต้องเคร่งครัดในการที่จะดำรงตนให้อยู่ในสังคมได้นะแล้วก็พยายามที่จะไม่เผลอสติไปทำความไม่ดีไม่งามต้องมีสติรู้ตัวของตนเองอยู่ตลอดเวลาในขณะที่ทำในขณะที่พูดหรือคิดต้องมีสติกำกับนะนอกจากมีสติแล้วเนี่ยเราพึงมีขันติความอดทนอดกลั้นต่อกิเลสตัวเองและก็ผู้อื่นนะโดยเฉพาะกิเลสในตัวเราเนี่ยสำคัญมากเลยทีเดียวมันมีตลอดถ้าเราเผลอสติถ้าเราไม่อดทนต่อกิเลสกิเลสมันก็รุมเร้าทำให้เราเนี่ยทำในสิ่งที่ไม่ดีไม่งามได้นะนอกจากมีสติขันติแล้วเราจะต้องมีสัจจะนิยมนะเนี่ยสำคัญมากเลยทีเดียวซื่อสัตย์ต่อคำอธิษฐานที่ตั้งใจไว้ว่าจะทำดีตลอดระยะเวลา3เดือนโดยเฉพาะญาติโยมที่ตั้งสัจจะอธิษฐานงดเหล้าเข้าพรรษาเนี่ยทำให้ได้ตลอดนิยมนะอย่าไปทำเล่นนะถ้าเราทำเล่นตั้งสัจจะเล่นเล่นนะมันก็จะได้เล่นเล่นมันไม่เป็นผลดีต่อตัวเราถ้าเรามีสัจจะต่อตนเองตั้งใจที่จะเลิกจากอบายมุขทั้งหลายเลิกเล่าเข้าพรรษาหรือเลิกเล่นการพนันเลิกซื้อหวยซื้อเบอร์มันเป็นผลดีต่อเราอย่างมากเลยทีเดียวนะเพราะเราลงทุนชีวิตมามากแล้วนะบางทีก็ได้บ้างไม่ได้บ้างดีบ้างไม่ดีบ้างแต่ตลอดระยะเวลา3เดือนเนี่ยเราลงทุนทำดีด้วยการมีสติมีขันติแล้วก็มีสัจจะต่อตนเองน่าจะทำให้เราเนี่ยได้อานิสงส์และจะทำให้เราเนี่ยได้เห็นผลเทียบเคียงกันเลยนะโยมนะในช่วงที่เราไม่มีสติในช่วงที่เราไม่มีสัจจะในช่วงที่เราไม่มีขันตินะชีวิตเราเป็นอย่างไรทีนี้มาดูว่า3เดือนตลอดระยะเวลา3เดือนในพรรษาเนี่ยเรามีสติพร้อมมีขันติพร้อมมีสัจจะพร้อมผลที่เกิดจากการประพฤติปฏิบัติธรรม3ข้อเป็นอย่างน้อยเนี่ยจะทำให้เราได้ผลเป็นอย่างไรนั้นในช่วงเทศกาลพรรษา3เดือนซึ่งนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันออกพรรษาก็อยากให้โยมญาติทั้งหลายได้ตั้งสัจจะอธิษฐานสร้างสมคุณงามความดีทำหน้าที่ของความเป็นพุทธศาสนิกชนที่สมบูรณ์นะเข้าวัดทำบุญฟังเทศน์ฟังธรรมและข้อสำคัญก็คือรักษาศีล5ของเราเนี่ยให้มั่นคงเพราะศีล5เป็นพื้นฐานของความเป็นมนุษย์เป็นหลักมนุษยธรรมที่ทำให้คนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขศีลส่งทำให้จิตใจเราสูงศีลปรุงทำให้กายเรางามศีลนำทำให้เรารวยศีลช่วยทำให้เรารอดนั้นวันนี้วันเข้าพรรษาก็อย่าลืมไปทำบุญตักบาตรอีกหนึ่งวันนะโยมนะที่วัดกลางพระรามหลวงบุรีรัมย์วันนี้นอกจากทำบุญตักบาตรตามปกติในช่วงเช้าแล้วเนี่ยใน

ภาคค่ำ16นาฬิกาก็จะมีการทำบุญตักบาตรกรวยนั้นโยมญาติทั้งหลายคณะสัทธาวัดกลางก็จะคุ้นเคยกับการทำบุญตักบาตรกรวยส่วนสมาชิกรายการท่านใดประสงค์ที่จะไปร่วมทำบุญตักบาตรกรวยที่วัดกลางอารามหลวงบุรีรัมย์ก็ไปนะโยมนะเวลา16นาฬิกาวัตถุทายธรรมดั้งเดิมของการทำบุญตักบาตรกรวยก็คือดอกไม้ธูปเทียนแต่ปัจจุบันนี้เราก็แปลงไปเป็นพวกเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันของพระสงฆ์องค์สมณเณรแฟบสบู่ยาสีฟันถ้าเป็นลูกเณรก็สมุดประกายยางลบวัดกลางพระรามหลวงบุรีรัมย์เป็นวัดที่มีลูกเณรมาบวชเรียนเป็นจำนวนมากนะญาติโยมก็เข้าใจในส่วนนี้เราก็ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาของพระสงฆ์องค์สมณเณรเราก็มีเครื่องเขียนไปถวายก็เป็นบุญเป็นกุศลเช่นเดียวกันแฟบสบู่ก็ใช้ตลอดนะโยมนะก็ถือโอกาสฝากญาติฝากโยมด้วยกันและกันในเรื่องของการทำบุญตักบาตรกรวยที่วัดกลางพระรามหลวงบุรีรัมย์วันนี้รอบพระอุโบสถนะโยมนะ16นาฬิกาเป็นต้นไปพระผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมนิเทศผู้ช่วยเจ้าวาดวัดกลางอารามหลวงบุรีรัมย์ขอลาไปจากญาติโยมกันไปก่อนให้ญาติโยมมีความสุขสดชื่นสมหวังดังความปรารถนาด้วยกันทุกคนทุกท่านเทอญขอเจริญพร

0: รที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: กรณีผู้ขายหรือผู้ให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้มีคำสั่งที่9/2558เรื่องห้ามขายหรือห้ามให้บริการสินค้าบารากูไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าหรือตัวยาบารากูน้ำยาสำหรับเติมบารากูไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งมีสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อร่างกายหลายชนิดรวมทั้งโลหะหนักที่เป็นสารก่อมะเร็งและมีปัญหาต่อระบบทางเดินหายใจส่งผลกระทบเป็นอันตรายต่อสุขภาพดังนั้นผู้ใดขายหรือให้บริการมีความผิดตามพ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภคฉบับที่4พุทธศักราช2562มีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 600,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับหากผู้ใดพบเห็นการจำหน่ายหรือให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าบารากูหรือบารากูไฟฟ้าสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือแจ้งสถานีตำรวจในท้องที่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
2: ่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.มีหน้าที่ดูแลเบิ่งแง่งคนไทยที่ใส่สิทธิบัตร30บาทหรือบัตรทองรับจบครบทุกปัญหาการใส่บัตรทองหรือต้องการสอบถามสิทธิการรักษาลองเลี่ยนลองทุกโทรสายด่วนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ1330ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือผ่านทางเว็บไซต์ www.nhso.go.th แอปพลิเคชันสปสช.และ LINE OA สปสช.เพราะสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติคือสิทธิเพื่อคนไทยตั้งแต่แรกเกิดและตลอดช่วงชีวิตให้มีคุณภาพ

าสนาพระมหากษัตริย์มีความสำคัญและผูกพันกับสังคมไทยและประชาชนชาวไทยมาตลอดประวัติศาสตร์ของประเทศเป็นเสาหลักในการสร้างชาติให้เป็นปึกแผ่นเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนและเป็นบ่อเกิดของความรักความสามัคคีของคนในชาติอีกทั้งยังเป็นปัจจัยแห่งความมั่นคงที่นำพาประเทศชาติให้ผ่านพ้นจากภัยคุกคามทุกรูปแบบขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยสร้างความรักความสามัคคีความสำนึกจงรักภักดีและความภาคภูมิใจในชาติให้เกิดกับประชาชนทุกหมู่เหล่าเพื่อปกป้องและเชิดชูสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์

0: พ่อครับ1บวก1เท่ากับเท่าไรครับ
1: เท่ากับ2สิลูก
0: บอกครับ2บวก2เท่ากับเท่าไร
1: 4ไงลูก
0: บอกครับ1บวกครับเท่ากับเท่าไร
1: หืออันนี้พ่อไม่รู้นะ
0: โอ้พ่อเชื่อจริงๆ1บวกครับเท่ากับสิครับครับถูกจับจำคุกกุมประพฤติไงล่ะพ
1: ่อไอ้ยะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากสวทบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปท่านจะได้รับฟังรายการพึ่งตนเองด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงค่ะ
4: การปฏิบัติราชการให้ดีนั้นกล่าวอย่างสั้นง่ายและตรงที่สุดคือทำให้สำเร็จทันการและให้ได้ผลเป็นประโยชน์แต่ทางเดียวซึ่งจะทำได้เมื่อบุคคลมีวิชาความสามารถและมีปัญญาความรู้คิดพิจารณาเห็นสิ่งที่เป็นคุณเป็นโทษเป็นประโยชน์มิใช่ประโยชน์อย่างชัดเจนถูกตรงพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: รชาติที่หวังวายมลายสิ้นทั้งอินทรีย์สถิตทั่วแต่ชั่วดีประดับไว้ในโลกาเกษตรกรรมจะนำไทยให้เรืองรุ่งไทยควรมุ่งพัฒนาให้สุขสีเกษตรกรรมก้าวหน้าพาอยู่ดีอาหารมีโอสถมากบ่ยากจนอรุณสวัสดิ์ครับพี่น้องคุณผู้ฟังมิรักแฟนรายการสวทบุรีรัมย์ที่เคารพรักท่านครับเจอกันอีกเป็นประจำเช่นเคยนะครับรุ่งเช้าวันพฤหัสบดีชื่อรายการพึ่งตนเองด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงรายการนี้ก็ดำเนินโดยการมาก็เรียกว่า16ปีนี้ละนะครับพี่น้องคุณผู้ฟังทางสวทเราผลิตรายการเองว่างั้นเถอะเนาะเพื่อส่งเสริมความเข้าใจง่ายๆก็คือพึ่งตนเองได้โดยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงความเหมาะสมนะฮะทำอะไรด้วยความเหมาะสมนะฮะสายกลางนั่นเองนะฮะอันนี้ก็จะทำให้เราร่มเย็นเป็นสุขนะครับพี่น้องคุณผู้ฟังครับวันนี้จะเจอกันเป็นวันเข้าพรรษานะเพราะนั้นเราก็จะเปิดเพลงเกี่ยวกับวันเข้าพรรษาให้พี่น้องได้ฟังกันนะฮะเป็นขับร้องของนักร้อง AI นะครับก็เรียกว่าลูกทุ่งฟังสบาย24ชั่วโมงนะฮะเขาจัดเพลงนี้เพราะเพลงทีเดียวนะเข้ากับบรรยากาศวันเข้าพรรษาวันนี้นะฮะนอกจากนี้เราก็จะมีการรณรงค์นะฮะงดเหล้าเข้าพรรษาด้วยวันนี้แม่จริงๆงดรณรงค์มาทุกปีนะฮะชวนพี่น้องเลิกเหล้าช่วงเข้าพรรษานะฮะวันนี้เลิกเลยอะไรประมาณนี้นะฮะก็จะได้มากน้อยแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับบุญบารมีของแต่ละท่านก็แล้วกันนะฮะใครเลิกเหล้าช่วงเข้าพรรษานี่ก็จะเป็นบุญกุศลให้กับตัวเองและครอบครัวอย่างยิ่งเลยนะครับเหล้าเป็นน้ำชนิดเดียวที่พระพุทธเจ้าไม่ส่งแนะนำให้พวกเราดื่มนะฮะเพราะนั้นก็ฝากพี่น้องไว้คิดด้วยแล้วกันนะครับเศรษฐกิจครอบครัวจะดีขึ้นถ้าเราไม่ดื่มเหล้าอะไรประมาณนี้นะครับพี่น้องคุณฟังครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาไปเข้าสู่ช่วงของวิถีชาวบ้านกันเลยนะครับ
1: ช่วงวิถีชาวบ้านโดยสนิทไกร
0: ครับช่วงของวิถีชาวบ้านก็จะให้ฟังเพลงนะฮะพี่น้องที่เรียกว่าเราเป็นชาวบ้านนะครับหลายคนหลายท่านก็พูดว่าช่วงเข้าพรรษานี่ชาวบ้านไม่เกี่ยวว่างั้นเกี่ยวแต่พระสงฆ์พระเจ้าว่างั้นแต่ที่จริงแล้วก็เกี่ยวหมดแหละนะครับพี่น้องคุณผู้ฟังนะฮะพระสงฆ์พระเจ้านะเข้าพรรษาจำวัดนะเจริญภาวนาเราก็เป็นชาวบ้านก็สามารถรักษาศีลงดเหล้างดบุหรี่งดเล่นการพนันนะครับก็จะทำให้เรานี่เป็นคนที่มีสติยิ่งขึ้นในการดำเนินชีวิตนะเข้าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเลยทีเดียวนะครับมีผลงานเพลงอีกเพลงนึงนะครับเรียกว่าเป็นพรเข้าพรรษาว่าอย่างนั้นนะครับเพราะว่าเข้าพรรษานี่ก็จะได้อวยพรให้พี่น้องที่ตั้งใจเข้าพรรษาเหมือนพระสงฆ์พระเจ้าด้วยนะฮะไปฟังกันเลยเชิญฟังครับ

0: ครับมาดูกันว่าท่านผู้ฟังจะทำอะไรแทนกินเหล้าบ้างคุณพะโล้หักดิบบอกว่าหัดทำหมูป่าผัดเผ็ดแทนเพิ่งรู้ว่าหนังหมูป่าเหนียวกว่าหนังภรรยาอีก
1: อุ้ยคุณภรรยาคงไม่ได้ฟังอยู่นะครับ
0: มาที่คุณสาวโรงงานส่งมาว่าจะไปตีแบตแทนกินเหล้าโอ้มี SMS จากคุณรักจริงไม่ติงนังว่าอยากตีแบตกับคุณสาวโรงงานเนี่ยไม่ใช่ที่จีบกันนะครับอ้าวรีบๆส่งกันเข้ามาครับสุกเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้เริ่มเลยสุกเลิกเหล้ามีไอเดียมันๆแทนกินเหล้าจากทางบ้านเช่นเคยนะครับคุณทรงคนซื่อบอกว่าลูกชวนทำของเล่นแทนกินเหล้าลูกคุณทรงนี่ฉลาดนะครับไม่ซื่อเหมือนพ่อน้องคิตตี้จะชวนพ่อไปปล่อยลมยางคนเมาจะได้ขับไม่ได้เอออันนี้ตั้งใจดีแต่ผมว่าเดือดร้อนกันใหญ่แล้วครับคุณทรงบุญลำปางหนาวมากเอ๊ะอันนี้ไม่เกี่ยวกันนี่เอาเถอะครับยังไงวันนี้ลูกๆ ก็ชวนคุณพ่อเลิกเล่ากันเยอะนะครับคนที่ยังคิดไม่ได้ก็รีบคิดให้ได้สุกเลิกเล่าเข้าพรรษานี้เริ่มเลย
2: ครับชวนพี่น้องเลิกเล่าช่วงเข้าพรรษา3เดือนนะฮะท่านใดเจตนาจะงดเว้นการดื่มเหล้านะฮะไม่เล่นการพนันไม่เรียกว่าสูบบุหรี่นะก็จะเป็นบุญกุศลให้กับตัวเองและครอบครัวอย่างยิ่งเลยนะครับก็เชิญชวนโดยทั่วหน้ากันก็แล้วกันนะครับมีพี่น้องชาวอำเภอลำปลายมาสนะฮะคุณมงคลก้านเพชรนะฮะบอกว่าอาจารย์เอ้ยว่างั้นแถวตำบลหนองโดนนะฮะตำบลหนองโดนอำเภอลำปลายมาสนี่บอกว่าแห้งแล้งเหลือเกินว่างั้นขอฟังเพลงน้ำตาอีสานหน่อยเถอะว่างั้นอ้าวอาจารย์สนิทใจดีจัดให้ฟังเลยนะครับน้ำตาอีสานสายหยันสัญญาเชิญฟังครับ

ายสายยันสัญญาตามความขอมีรักแฟนรายการคุณมงคลก้านเพชรลำปลายมาศนะฮะมีมิตรแฟนรายการในเมืองนะฮะคุณบรรเทาสําราญใจบอกว่าอาจารย์มีเพลงหนึ่งเพราะมากนะฮะขอฟังหน่อยเถอะนะโดยการขับร้องของหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดิวัฒน์นะฮะคำเขาลืออาจารย์จัดให้เลยเชิญรับฟังครับ

คำขอก็ไม่ต้องเป็นรายการนะฮะคุณบรรเทาสำราญใจนะขอมานะฮะคำเขาลือขับร้องโดยหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดิวัฒน์นะฮะฟังผ่านพ้นไปแล้วนะครับพี่น้องคุณฟังครับวันนี้เราก็มีการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาแล้วก็เชิญชวนพี่น้องสัมมาปฏิบัตินะในช่วงเข้าพรรษา3เดือนถือศีลให้เคร่งครัดนะฮะเพื่อจะได้เป็นบุญกุศลเป็นวาสนาบารมีให้กับเราท่านทั้งหลายนะฮะคิดดีพูดดีทำดีนะครับตามวิถีพุทธของเรานะครับพี่น้องคุณฟังครับเหลือบเวลาก็ใกล้จะหมดลงอีกแล้วนะฮะมีมิตรรักแฟนรายการอำเภอลำปลายมาสอีกท่านหนึ่งฮะคุณบุญเรียนที่รักนะฮะขอเพลงอดีตรักวันเข้าพรรษาของเฉลิมพลมาลาคำมานะฮะอาจารย์จะให้ฟังเป็นเพลงท้ายรายการวันนี้นะฮะหลังจากเพลงนี้จบลงเห็นทีต้องขออนุญาตจากลาพี่น้องคุณผู้ฟังไปก่อนนะฮะพบกับรายการนี้ได้ใหม่เช้าพฤหัสหน้าสำหรับวันนี้โชคดีและมีความสุขทุกท่านนะครับสวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 6:00 น.กับพิญจรุ่งสมัยกรมธนารักษ์เชิญชวนชมนิทรรศการสิริกษาปนสินน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ติดดีไหมนะใช้ดีไหมเนี่ย
3: ตั้งเลอยู่ได้กังวลทำไมติดเลยสิพ่อใช้เลยสิแม่ Do it now เลือก Green Power by PEA เลยวันนี้เพราะมีทั้งบริการติดตั้ง PEA Solar ทั้งตู้ชาร์จและแอป PEA Voltage สำหรับรถ EV หรืออยากสร้างมาตรฐานทุกธุรกิจให้เติบโตยิ่งขึ้นก็มีเครื่องมือวัดคาร์บอนด้วย Carbon Form และ REC ใบรับรองพลังงานหมุนเวียนด้วยนะครับ
4: รับโลกได้เลยแค่ลงมือทำ Do it now Green Power by PEA
5: กราบก้นบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
6: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
7: กรมธนารักษ์นำเหรียญที่ระลึกในวาระที่เกี่ยวเนื่องกับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจัดแสดงนิทรรศการสิริกษาปนสินเปิดให้ผู้สนใจเข้าชมจนถึงวันที่12สิงหาคมนี
8: ้นายอัครสนธยานนท์อธิบดีกรมธนารักษ์เปิดเผยว่ากรมธนารักษ์ได้นำเหรียญกระสาที่ระลึกและเหรียญที่ระลึกที่ผลิตจากกรมธนารักษ์มาผสมผสานงานประณีตศิลป์สมัยใหม่เชื่อมโยงประวัติศาสตร์ความทรงจำร่วมสมัยและงานศิลปะขั้นสูงนำมาจัดแสดงนิทรรศการเหรียญและงานประณีตศิลป์สมัยใหม่ที่ทรงคุณค่าและหาชมยากภายใต้ชื่องานสิริกษาปนสินเพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณอาร์จีเวลชั้น5ศูนย์การค้าสยามพารากอนประกอบด้วยการจัดแสดงเหรียญกษัตริย์ที่ระลึกและเหรียญที่ระลึกในวาระที่เกี่ยวเนื่องกับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงกว่า40รายการมีนิทรรศการผลงานประณีตศิลป์ชุดจากบุพผาสู่อัญมณีเข็มกลัดมงคลสิริแห่งดวงใจสยามล้อมเหรียญกษัตริย์ไทยโดยสกุลอินทกุลศิลปินอิสระภายในงานมีการออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์เหรียญโดยกรมธนารักษ์และสาธิตเบื้องหลังการผลิตเหรียญผู้สนใจสามารถเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่12สิงหาคมนี้ปริมปราศโสภาภาครายงาน
7: กระทรวงการต่างประเทศแสดงความเสียใจต่อกรณีฮารุนโซโลเสียชีวิตที่ประเทศจอร์เจียโดยสาเหตุอยู่ระหว่างการสืบสวนของทางการท้องถิ่นนางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยความคืบหน้ากรณีนายบวรทัตเต็งสุขหรือฮารุนโซโลเจ้าของช่องทางออนไลน์ด้านการท่องเที่ยวขาดการติดต่อกับญาติระหว่างการเดินทางไปถ่ายทำเนื้อหาที่ประเทศจอร์เจียว่าเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตณกรุงอังการาประเทศตุรกีได้เดินทางไปยังจอร์เจียและได้พบกับเจ้าหน้าที่ทางการท้องถิ่นได้รับการยืนยันว่าขณะนี้นายบวรทัตเสียชีวิตแล้วซึ่งสาเหตุของการเสียชีวิตยังอยู่ระหว่างการสืบสวนทางนี้เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตได้แจ้งครอบครัวของนายบวรทัตทราบแล้วและจะแจ้งความคืบหน้าแก่ครอบครัวต่อไปก กระทรวงการต่างประเทศขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับครอบครัวและจะประสานกับสถานเอกอัครราชทูตและทางการจอร์เจียในส่วนที่เกี่ยวข้องรวมถึงการนำร่างของนายบวรทัตกับประเทศไทยเพื่อประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปการประปานครหลวงพร้อมรับการขยายเวลาลงทะเบียนรับสิทธิ์ลดค่าน้ำประปาตามโครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี2569จนถึงวันที่30กันยายนนี้
8: นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าการประปานครหลวงหรือกปน.พร้อมดำเนินการตามหลักเกณฑ์ใหม่ของกระทรวงการคลังภายหลังการขยายระยะเวลาลงทะเบียนยืนยันการใช้สิทธิสวัสดิการด้านค่าน้ำประปาภายใต้โครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เป็นวันที่30กันยายน2569เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีสิทธิสามารถเข้าถึงมาตรการช่วยเหลือของภาครัฐได้อย่างทั่วถึงลดภาระค่าครองชีพและยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มเปราะบางซึ่งการขยายระยะเวลาครั้งนี้เป็นมาตรการสำคัญที่ช่วยให้ผู้มีสิทธิ์ซึ่งอาจยังไม่ได้ดำเนินการยืนยันสิทธิ์มีเวลาเตรียมความพร้อมและลงทะเบียนได้อย่างครบถ้วนกำชับให้กปน.เตรียมความพร้อมทั้งด้านระบบการให้บริการบุคลากรและช่องทางอำนวยความสะดวกเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครนนทบุรีและสมุทรปราการสามารถเข้าถึงสิทธิ์ได้อย่างสะดวกรวดเร็วและไม่พลาดสิทธิ์ที่พึงได้รับสำหรับผู้ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐปี2569จะต้องยืนยันตัวตนให้แล้วเสร็จล่วงหน้าอย่างน้อย1วันก่อนลงทะเบียนยืนยันการใช้สิทธิกับกปน.โดยสามารถลงทะเบียนได้จนถึงวันที่30กันยายนและจะเริ่มใช้สิทธิ์ในใบแจ้งค่าน้ำประปาได้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไปชนันชิดาสังทองรายงาน
7: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพิญญ์รุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.

0: ื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ
1: ์เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ
2: สำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลให้ธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้ทำประกันภัยให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เคียงข้างทุกคนในทุกช่วงเวลาของชีวิตทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ.1186เว็บไซต์ oic.or.th line official @oiconnect และสำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
3: สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.มีหน้าที่ดูแลเบิ่งแย่งคนไทยที่ใส่สิทธิบัตร30บาทหรือบัตรทองรับจบครบทุกปัญหาการใส่บัตรทองหรือต้องการสอบถามสิทธิการรักษาลองเลี่ยนลองทุกโทรสายด่วนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ1330ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือผ่านทางเว็บไซต์ www.nhso.go.thแอปพลิเคชันสปสช.และ LINE OA สปสช.เพราะสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติคือสิทธิเพื่อคนไทยตั้งแต่แรกเกิดและตลอดช่วงชีวิตให้มีคุณภาพและทั่วถึง
4: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการบอกกล่าวเล่าแจ้งค่ะ
5: บอกกล่าวเล่าแจ้งพบกันหลังข่าว6โมงเช้าที่สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์

การมีเสรีภาพนั้นเป็นของที่ดีอย่างยิ่งแต่เมื่อจะใช้จำเป็นต้องใช้ด้วยความระมัดระวังตามความรับผิดชอบมิให้ล่วงละเมิดเสรีภาพของผู้อื่นที่เขามีอยู่เท่าเทียมกันทั้งมิให้กระทบกระเทือนถึงสวัสดิภาพและความเป็นปกติสุขของส่วนรวมด้วยพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงของรายการบอกกล่าวแล้วแจ้งค่ะเช้าวันนี้เรากลับมาพบกันอีกเช่นเคยทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์ค่ะและช่องทาง Facebook Fanpage สวทบุรีรัมย์กรมประชาสัมพันธ์เช้าวันนี้อยู่กับดิฉันพิมพกาวิรัมย์ทำหน้าที่ดำเนินรายการค่ะช่างเทคนิคที่อยู่กับเราในวันนี้ค่ะคุณวีรยุทธการบรรจงมาช่วยดูแลทางด้านเทคนิคให้รายการของเราดำเนินไปอย่างราบรื่นเช้านี้ขอบคุณคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่ติดตามรับฟังรายการบอกกล่าวแล้วแจ้งของเราด้วยดีเสมอมาและที่สำคัญต้องขอบคุณไปยังผู้ดูแลหอกระจายข่าวทุกๆหมู่บ้านเจ้าของสถานีวิทยุทุกๆสถานีที่เสียสละตื่นแต่เช้ามารับสัญญาณรายการบอกกล่าวแล้วแจ้งของเราเพื่อที่จะเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารไปสู่พี่น้องประชาชนบ้านเรานั่นเองค่ะวันนี้เราพบกันวันพฤหัสบดีที่30เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2569ค่ะและวันนี้ตรงกับแรม1ค่ำเดือน8ปีมะเมียนะคะ828นะคะซึ่งวันนี้นะคะก็เป็นวันเข้าพรรษานะคะหลังจากที่เมื่อวานนี้หลายท่านก็คงจะได้เดินทางไปทำบุญนะคะทำบุญตักบาตรฟังเทศฟังธรรมไปเวียนเทียนกันนะคะในวันอาสันหบูชาแล้วนะคะวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะคะเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนานะคะที่มีการไปทำบุญตักบาตรเช่นเดียวกันนะคะซึ่งก็เป็นวันสำคัญนะคะเป็นวันที่พระภิกษุสงฆ์จะอธิษฐานจำพรรษาอยู่ที่วัดใดวัดหนึ่งตลอดระยะเวลา3เดือนในฤดูฝนนะคะซึ่งก็เป็นวันสำคัญความสำคัญของวันเข้าพรรษานะคะพระสงฆ์ก็จะหยุดเดินทางค่ะป้องกันไม่ให้พระสงฆ์เนี่ยเดินไปเหยียบย่ำเข้ากล้าในนาของชาวบ้านแล้วก็สัตว์เล็กในฤดูฝนนะคะแล้วก็เป็นช่วงที่จะได้ศึกษาพระธรรมเป็นช่วงเวลาที่พระสงฆ์จะได้หยุดพักทบทวนวินัยแล้วก็ปฏิบัติธรรมร่วมกันนะคะแล้วก็เปิดโอกาสให้ประชาชนได้ทำบุญให้ทานและรักษาศีลอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะซึ่งก็วันนี้ก็เดี๋ยวฟังรายการของเราเสร็จแล้วนะคะก็ไปทำบุญกันต่อนะคะช่วงเข้าพรรษา3เดือนนี้นะคะคุณผู้ฟังก็หลายท่านนะคะก็งดเล่าเข้าพรรษากันนะคะทำหลายท่านก็อาจจะเริ่มต้นตั้งแต่ช่วงเข้าพรรษานี่แหละก่อนนะคะผมก็เห็นในเรื่องของสุขภาพดีขึ้นแล้วอะไรแล้วก็อาจจะงดยาวกันไปเลยก็ได้นะคะอันนี้ก็เป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งที่อยากจะเชิญชวนทุกท่านไปร่วมทำบุญกันแล้วก็วันนี้หลายพื้นที่มีการแห่เทียนด้วยนะคะแห่เทียนพรรษาด้วยเดี๋ยววันนี้จะมาพูดคุยกันในเรื่องนี้ด้วยนะคะวันนี้เรามีในส่วนของสภาพอากาศภาคอีสานเอามาดูกันก่อนสภาพอากาศภาคอีสานบ้านเราวันนี้ก็ยังคงครึ้มๆกันอยู่นะคะคุณผู้ฟังตั้งแต่ช่วงเช้าเลยสำหรับภาคอีสานบ้านเราในเช้าวันนี้นะคะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักในบางแห่งส่วนมากจะอยู่ที่บริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีชัยภูมิขอนแก่นนครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์ค่ะซึ่งก็ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่4สิงหาคม2569เนี่ยจะมีฝนฟ้าคะนองอยู่ที่ร้อยละ60ถึง80ของพื้นที่แล้วก็จะมีฝนตกหนักในบางแห่งตลอดช่วงนะคะโดยจะมีฝนตกหนักมากในบางพื้นที่ด้วยส่วนบุรีรัมย์บ้านเราในเช้าวันนี้นะคะท้องฟ้ามีเมฆบางส่วนฝนประมาณ 60% ของพื้นที่ค่ะอุณหภูมิสูงสุดวันนี้อยู่ที่30องศาเซลเซียสและอุณหภูมิต่ำสุดวันนี้อยู่ที่24องศาเซลเซียสนะคะช่วงนี้ก็ยังคงมีฝนอยู่ไปไหนมาไหนก็ขอให้ระมัดระวังกันด้วยกันแล้วกันค่ะคุณผู้ฟังเพราะว่าฝนฟ้าคะนองนะคะช่วงนี้อาจจะทำให้เจ็บไข้ได้ป่วยกันได้ก็เป็นห่วงในเรื่องของสุขภาพของพี่น้องเรานะคะวันนี้มีเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันเช่นเคยค่ะแต่ว่าเดี๋ยวก่อนที่จะไปพูดคุยกันเดี๋ยวทักทายคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทาง Facebook Live กันก่อนท่านใดเข้ามากันแล้วบ้างติดตามรับฟังอยู่พื้นที่ไหนอากาศเช้าวันนี้เป็นยังไงหรือมีข่าวสารอะไรอยากจะให้เราช่วยประชาสัมพันธ์แจ้งกันเข้ามาได้วันนี้พื้นที่ไหนมีการแห่เทียนพรรษาบ้างหรือมีกิจกรรมอะไรดีๆอยากจะให้เราช่วยประชาสัมพันธ์แจ้งกัน
ข้ามาได้เลยนะคะเช้าวันนี้ทักทายไปยังพี่อภิรักษ์แสงฮิรันค่ะจากทางอำเภอนางรองนะคะติดตามรับฟังกันอยู่กับวันเข้าพรรษาวันนี้แรม1ค่ำเดือน8 28นะคะรับฟังทางโทรศัพท์จากตำบลสะดาวอำเภอนางรองเมื่อคืนนี่ฝนตกแรงมากเลยตอน3ทุ่มนะคะแล้วก็ตีหนึ่งกว่าๆก็ดีใจกับพี่น้องชาวนาทุกๆคนนะคะได้น้ำใส่นากันแล้วนะคะทักทายคุณแม่บุญเรียนที่รักค่ะเช้านี้แสงแดดออกแล้วนะแม่ว่าอย่างนั้นนะคะทักทายไปยังคุณผู้ใหญ่ไก่กมลชนกเจนถูกใจนะคะติดตามรับฟังกันอยู่นะคะเปิดหอกระจายข่าวเช่นเคยอยู่ที่บ้านชุมทองหมู่17ตำบลชุมเหตุสัญญาณเช้านี้ชัดเจนดีนะคะทักทายป้าริมหันชนะค่ะทักทายพี่ยืนยุงประโคนนะสวัสดียามเช้านะคะพี่คุณลุงอเนกพฤกษ์ไทยจากทางสุราษฎร์ธานีด้วยนะคะทักทายไปยังพี่กอบโชคนะคะชมต้มเทียนอลังการนะคะขบวนแห่ที่อำเภอประโคนชัยนะคะทักทายปาลำดุลอุตตปาด้วยนะคะสวัสดียามเช้านะคะกราบนมัสการพระสำเนียงชัยชุมหมายสุขนะคะติดตามรับฟังกันอยู่นะคะทักทายไปยังผู้ใหญ่พลคนเสาะกราวนะคะเปิดหอกระจายข่าวตอนเช้าเช่นเคยที่บ้านหนองเรือหมู่6ตำบลถลุงเหล็กนะคะทักทายพี่บุญจันทร์ทองสุดด้วยนะคะจากทางตำบล2ห้องทักทายผู้ใหญ่ปราณีนวลขนึงนะคะสวัสดียามเช้านะคะวันนี้เชิญชวนเนาะไปร่วมแห่เทียนไปชมขบวนเทียนอันสวยงามนะคะสวยสดงดงามนะของอำเภอประโคนชัยตั้งแต่เวลา 9:00 น.กันนะคะเชิญชวนนะคะทักทายไปยังพี่สำเริงเยรำนะคะแล้วก็ทักทายไปยังผู้ใหญ่วัยวัยด้วยอยู่ที่บ้านชัยพัฒนาตำบลตะโกตะพีนะคะสวัสดียามเช้านะคะทักทายพี่ดิเรกสรวนสันค่ะสวัสดียามเช้าค่ะครัวประโคนชัยอากาศดีแต่ว่าไม่มีฝนนะคะ

ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาที่เสด็จสิ้นประชนครบ50วันนะครับวันปัญญาสมวานนะคะที่วัดคุรุราชบำรุงตำบลหนองเต็งอำเภอกระสังนะคะนะคะก็เชิญชวนพี่น้องในพื้นที่ไปร่วมกันนะคะทักทายป้าเป็นเท่าสำรันใจค่ะสวัสดีวันเข้าพรรษานะคะฟังอยู่ที่วัดอินเหมือนเดิมวันนี้เที่ยงเป็นต้นไปที่วัดอินเนี่ยมีใส่บาตรกรวยถึง1ทุ่มนะคะคำว่าใส่บาตรกรวยก็คือญาติโยมที่มีจิตศรัทธาจะซื้อของใช้ถวายพระเช่นแฟบสบู่แชมพูยาสีฟันนะคะกระดาษทิชชู่ธูปเทียนต่างๆมาถวายได้ตั้งแต่เที่ยงถึง19นาฬิกานะคะเขาจะเรียกว่าใส่บาตรกรวยหมายถึงใส่ของที่ของใช้พระภิกษุสงฆ์นะคะที่จำพรรษาอยู่ที่วัดอินนะคะวัดอินเนี่ยมีพระภิกษุสงฆ์อยู่11รูปนะคะทักทายพี่สกลเจียวรำนะคะสวัสดีย้ำเช้านะคะที่ไหนมีข่าวสารที่นั่นมีการพัฒนานะคะทักทายพี่สมบูรณ์ลาสอนด้วยค่ะทักทายพี่ดำรงภาพยนตร์บุรีรัมย์นะคะสวัสดีย้ำเช้านะคะที่บ้านหนองค่ายหมู่10ตำบลบ้านบัวอำเภอเมืองบุรีรัมย์มีการจัดประเพณีแห่เทียนด้วยวันนี้เวลา13นาฬิกาเชิญชวนพี่น้องในพื้นที่ไปร่วมแห่เทียนร่วมกันนะคะขอบพระคุณมากเลยผู้ใหญ่ดำรงเนาะแจ้งกันเข้ามานะคะทักทายไปยังพี่สนมชินหวันค่ะอยู่รับติดตามรับฟังอยู่ทางหมู่10ตำบลบ้านบัวนะคะเมื่อคืนฝนตกเนาะหมู่10บ้านหนองค่ายใช่ไหมคะมาพร้อมๆกันเนาะเมื่อคืนนี่ฝนตกแรงมากเลยนะคะดีใจกับพี่น้องชาวไร่ชาวนาเด้อนี่ฝนตกแล้วนะคะทักทายไปยังพ่อธนสารด้วยนะคะสวัสดีย้ำเช้านะคะฝนตกนิดหน่อยนะไม่พอจะได้น้ำเลยอยู่ทางลำปลายมาศนะคะที่อื่นก็ตกแรงอยู่นะพ่อนะทักทายพี่สุวัจนีประรมรำค่ะสวัสดีย้ำเช้านะคะวันนี้วันเข้าพรรษาขอให้ผู้ที่ตั้งใจทำความดีงดเหล้าพรรษาขอให้ทำได้ดั่งตั้งใจนะคะเพื่อที่จะให้มีสุขภาพที่ดีนั่นเองค่ะเนี่ยหนูว่าหนูจะงดเหมือนกันนะเข้าพรรษาปีนี้นะพี่สวัสดินีนะเพื่อสุขภาพที่ดีเนาะจะงดแอลกอฮอล์จะลดความอ้วนด้วยเนี่ยไม่รู้จะทำได้ไหมนะคะเข้าพรรษานี้นะคะทักทายพี่มีชัยมิวสิกด้วยนะคะสวัสดีย้ำเช้านะคะจากบ้านม่วงเหนือนะคะตำบลพระครูเมื่อวานนี้ขอบคุณพี่น้องในชุมชนที่ออกไปร่วมทําบุญแห่เทียนพรรษากันทุกหลังคาเรือนเลยนะคะทักทายไปยังพี่อภิรักษ์บอกว่าวันนี้เนี่ยพี่น้องชาวอำเภอนางรองจะไปร่วมกันแห่เทียนพรรษาที่วัดจอมประสาทตำบลสะดาวมีการโปรยทานด้วยนะคะในช่วงเวลา17นาฬิกาแต่ละปีเนี่ยมีพี่น้องมาร่วมกันเยอะมากพร้อมกันถวายเทียนพรรษาในปี2569นี้ด้วยนะคะก็อนุโมทนาบุญกับทุกท่านเลยวันนี้นะคะที่จะไปร่วมทำบุญกันนะคะก็นี่ก็จะกลับไปทำบุญเหมือนกันคุณผู้ฟังเดี๋ยวทำหน้าที่ก่อนเจอกันกับคุณผู้ฟังก่อนนะคะวันนี้ก็ทักทายกันไปพอสมควรและมาดูในส่วนของเรื่องราวข่าวสารที่นำมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันในวันนี้กันบ้างนะคะเดี๋ยวเราเริ่มต้นการไปดูข่าวสารจากทางรัฐบาลกันก่อนเลยก็แล้วกันค่ะคุณผู้ฟังคะเมื่อค่ำคืนนี้ที่ผ่านมาค่ะรัฐบาลได้เป็นเจ้าภาพในการจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569นะคะซึ่งรัฐบาลค่ะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลซึ่งในช่วงเวลา 18:50 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินถึงทำเนียบรัฐบาลกองทหารเกียรติยศถวายความเคารพวงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีโดยมีนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนางธนนท์ชาญวีรกุลภริยาและนางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเฝ้ารับเสด็จณรถยนต์พระที่นั่งค่ะจากนั้นนะคะนายกรัฐมนตรีถวายความเคารพแล้วกราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินตามลาดพระบาทไปยังที่ประทับณ
โถงกลางตึกสันติไมตรีวงดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสม

0: เสด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับพระราชอาสน์ณแท่นที่ประทับค่ะนายกรัฐมนตรีกราบบังคมทูลขอพระราชทานกล่าวถวายพระพรชัยมงคลความว่าขอพระราชทานกราบบังคมทูลทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทเนื่องในสุภมงคลวาระเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2569ข้าพระพุทธเจ้านายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีในนามของคณะรัฐบาลข้าราชการและประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่ามีความปีติเป็นล้นพ้นที่ใต้ฝ่าละอองพระบาทเสด็จพระราชดำเนินมาในงานสโมสรสันนิบาตที่รัฐบาลจัดขึ้นเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวันนี้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาปวงข้าพระพุทธเจ้าต่างประจักษ์แจ้งในพระราชปณิธานอันแน่วแน่และพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงครองแผ่นดินโดยธรรมทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจอเนกประการอันเป็นคุณูปการอย่างอเนกอนันต์แก่แผ่นดินและเป็นรากฐานแห่งความเจริญวัฒนาเกื้อกูลให้ประเทศชาติเจริญรุ่งหน้าก้าวหน้าต่อพระบริบทการเปลี่ยนแปลงของโลกได้อย่างสมดุลด้วยพระปรีชาสามารถและพระอัจฉริยภาพอันเป็นที่ประจักษ์ทรงได้รับการยกย่องในฐานะกษัตริย์นักบินผู้ทรงนำศาสตร์แห่งการบินมาสร้างคุณูปการแก่ประเทศชาติสร้างความมั่นคงของแผ่นดินและส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศทรงสืบสานพระราชปณิธานศาสตร์แห่งการพัฒนาและพระราชทานกำเนิดโครงการจิตอาสาพระราชทานอันเป็นพระบรมราโชบายสำคัญในการปลูกฝังความเสียสละและความสามัคคีของปวงชนชาวไทยด้วยน้ำพระราชหฤทัยอันเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตาทรงห่วงใยในทุกสุขของอาณาประชาราษฎร์อยู่เป็นนิจคราใดที่ประสบนิกรประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนจะทรงพระกรุณาพระราชทานความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาทุกข์และเป็นขวัญกำลังใจให้ราษฎรสามารถก้าวผ่านห้วงแห่งความยากลำบากไปได้พระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้นี้ได้แผ่ไพศาลปกเกล้าปกกระหม่อมทั่วราชอาณาจักรอย่างความผาสุกร่มเย็นและความอุ่นใจให้บังเกิดแก่ปวงชนโดยทั่วหน้าพระเกียรติคุณอันไพศาลจักสถิตมั่นคู่แผ่นดินและประทับอยู่ในดวงใจปวงชนข้าพระพุทธเจ้าตลอดไปในโอกาสอันเป็นมงคลยิ่งนี้ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชอนุญาตเชิญชวนผู้ที่มาชุมนุมเฝ้าทูลละอองพระบาทณที่นี้ร่วมการตั้งจิตน้อมอธิษฐานขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและอำนาจสรรพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโปรดอภิบาลบันดาลดลให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระเจริญด้วยจตุรพิทธพรชัยทรงพระเกษมสำราญพระบรมเดชานุภาพและพระบารมีแผ่ไปสารทั่วทิศนุทิศมีพระราชประสงค์จำนงหมายสิ่งใดขอจงสถิตดั่งพระราชหฤทัยปรารถนาสถิตสถาบรในไอสวัตราชสมบัติเป็นมิ่งขวัญฉัตรแก้วร่มเกล้าของปวงข้าพระพุทธเจ้าและเหล่าประสบกนิกรชาวไทยตราบนิรันดร์ในโอกาสนี้ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชอนุญาตนำผู้มีเกียรติที่มาร่วมในงานสโมสรสันนิบาตแห่งนี้ดื่มถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อความเป็นสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสืบไปด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมหลังจากนั้นค่ะวงดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีจากนั้นนายกรัฐมนตรีทูลกล้าวถวายสุจิบัตินะคะโอกาสนี้ค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทอดพระเนตรการแสดงเฉลิมพระเกียรติชุดพัฒวิสัยชัยมงคลจบแล้ววงดนตรีบรรเลงเพลงสดุดีจอมราชาจากนั้นทรงพระดำเนินผ่านแถวผู้มีเกียรติที่มาเฝ้าเสด็จออกจากตึกสันติไมตรีไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับท่านนายกรัฐมนตรีและภริยาและเลขาธิการนายกรัฐมนตรีส่งเสด็จณรถยนต์พระที่นั่งโดยกองเกียรติยศนะคะถวายความเคารพและวงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีค่ะซึ่งกิจกรรมเมื่อวานนี้นะคะก็ สร็จสิ้นกันไปนะคะคุณผู้ฟังอันนี้ก็เป็นในส่วนของงานสโมสรสันนิบาตที่อยากจะให้ทุกท่านเนี่ยได้ทราบนะคะในส่วนของบรรยากาศนะคะที่หลายท่านอาจจะได้เห็นข่าวสารกันมาบ้างแล้วนะคะวันนี้ก็มาได้เล่าให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้ทราบกันนะคะไปดูข่าวสารจากทางกระทรวงวัฒนธรรมกันบ้างค่ะคุณผู้ฟังคะกระทรวงวัฒนธรรมค่ะรณรงค์พี่น้องประชาชนทุกภาคส่วนตระหนักถึงความสำคัญของการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติประจำปี2569ค่ะนางสาวสาวิดาไทยเศรษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวคำปราศัยเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ29 กรกฎาคม 2569ว่าภาษาไทยเป็นสิ่งที่แสดงว่าชาติไทยมีอารยธรรมสูงส่งนะคะแต่โบราณมีทั้งภาษาพูดและภาษาเขียนเป็นของตนเองเป็นเครื่องมือสื่อสารสำหรับถ่ายทอดภูมิปัญญาความรู้และความคิดของผู้คนจากรุ่นสู่รุ่นจบจนปัจจุบันนะคะความรู้ที่สืบทอดมานั้นล้วนแต่เป็นรากฐานของการพัฒนาชีวิตและประเทศชาติส่งผลให้ประเทศไทยเจริญมั่นคงเป็นปึกแผ่นมีระเบียบแบบแผนงดงามสามารถนำไปสร้างสรรค์ต่อยอดจนเกิดเป็นวรรณคดีและวรรณกรรมที่ทรงคุณค่าเป็นสิ่งจันลงใจและขัดเกลาความคิดของผู้คนในสังคมปัจจุบันที่ภาษาไทยเปลี่ยนแปลงไปจากอิทธิพลของภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยีที่เน้นความสะดวกรวดเร็วทำให้ขาดความประณีตและอาจเกิดอุปสรรคในการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารจากความสำคัญของภาษาไทยรัฐบาลจึงกำหนดให้วันที่29 กรกฎาคมของทุกปีเป็นวันภาษาไทยแห่งชาติเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาที่คุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ทรงห่วงใยการใช้ภาษาไทยในการออกเสียงอย่างถูกต้องรักษาวิธีการประกอบคำในประโยคและพิจารณาใช้คำศัพท์ที่มีอยู่เดิมมากกว่าการใช้การบัญญัติศัพท์ขึ้นใหม่นะคะและในโอกาสวันภาษาไทยแห่งชาติจึงขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยร่วมกันสืบสานพระราชปณิธานการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องตามกาลเทศะส่งเสริมการเรียนรู้อย่างกว้างขวางในทุกระดับและมีความภาคภูมิใจในการใช้เพื่อรักษามรดกทางวัฒนธรรมให้อยู่สืบไปค่ะนี่ก็เป็นในส่วนของวันภาษาไทยแห่งชาตินะคะพาไปดูเรื่องของไปดูเรื่องฝนก่อนแล้วกันคุณผู้ฟังคะไปดูเรื่องฝนกันก่อนนะคะก่อนที่จะไปดูในเรื่องน้ำนะคะช่วงนี้ฝนยังไม่คลี่คลายนะคะคุณผู้ฟังวันนี้ร่องมรสุมพาดผ่านไทยนะคะเตือนอีสานตะวันออกและใต้อันดามันฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากนะคะคุณผู้ฟังซึ่งล่าสุดค่ะเมื่อวันนี้ที่ผ่านมาร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะคะกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่งผลให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งอันดามันมีโอกาสเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากและบางพื้นที่อาจจะมีฝนตกต่อเนื่องได้ตลอดทั้งวันจังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักมากได้แก่หนองคายบึงกาฬกาฬสินธุ์มหาสารคาม101ยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคตะวันออกฉะเชิงเทราระยองจันทบุรีและตราดและภาคใต้ฝั่งอันดามันระนองพังงาและภูเก็ตขณะที่ภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลยังมีโอกาสเกิดฝนตกหนักเป็นบางแห่งขอให้เฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักและฝนสะสมทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มต่ำส่วนทะเลอันดามันคลื่นลมค่อนข้างแรงโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้เดินเรือด้วยความระวังและหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กต่ำกว่า6เมตรงดออกจากฝั่งนะคะช่วงนี้ยังคงมีฝนกันอยู่อย่างต่อเนื่องค่ะไปดูทางด้านของการประปาส่วนภูมิภาคกันบ้างค่ะคุณผู้ฟังคะยกระดับคุณภาพน้ำในโรงเรียนทั่วประเทศสร้างความมั่นใจสะอาดปลอดภัยได้มาตรฐานค่ะ การประปาส่วนภูมิภาคค่ะได้มีการดำเนินโครงการหลอมรวมใจมอบน้ำใสสะอาดให้โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประจำปี2569ได้ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ำ767โรงเรียนในพื้นที่เขตให้บริการ74จังหวัดทั่วประเทศนำไปตรวจวิเคราะห์พร้อมให้คำแนะนำการควบคุมคุณภาพน้ำและดูแลระบบประปาเพื่อให้มีน้ำสะอาดปลอดภัยและได้มาตรฐานในการอุปโภคบริโภคสร้างความมั่นใจให้แก่นักเรียนครูผู้ปกครองและบุคลากรในโรงเรียนนายจักรพงษ์คำจันทร์ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาคได้เปิดเผยนะคะว่าการประปาส่วนภูมิภาคได้ให้ความสำคัญกับการดูแลคุณภาพน้ำอุปโภคบริโภคให้สะอาดปลอดภัยและได้มาตรฐานซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานสำคัญต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชนตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนที่ควรได้รับสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้และการมีสุขภาวะที่ดีจึงได้ดำเนินโครงการหลอมรวมใจน้ำใสสะอาดมอบน้ำใสสะอาดให้โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประจำปี2569ซึ่งดำเนินการต่อเนื่องทุกปีตั้งแต่ปี2567และได้รับความพึงพอใจในระดับสูงจากโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโดยเป็นการนำศักยภาพของกปภ.มาช่วยสร้างความมั่นใจด้านคุณภาพน้ำในสถานศึกษาเพื่อให้นักเรียนครูและบุคลากรได้ใช้น้ำที่สะอาดปลอดภัยได้มาตรฐานซึ่งปีนี้ค่ะมีโรงเรียนเป้าหมาย767แห่งในพื้นที่เขตให้บริการ74จังหวัดทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการโดยนักวิทยาศาสตร์ของการประปาส่วนภูมิภาคจะดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำจากจุดสำคัญภายในโรงเรียนได้แก่น้ำประปาต่อตรงถังพักน้ำและตู้กดน้ำดื่มเพื่อนำไปตรวจวิเคราะห์คุณภาพทางด้านกายภาพเคมีและแบคทีเรียผ่านห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ของการประปาส่วนภูมิภาคโดยไม่คิดมูลค่าพร้อมกับถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการอุปโภคบริโภคน้ำประปาภายในโรงเรียนตลอดจนวิธีการตรวจสอบคุณภาพน้ำภายในโรงเรียนอย่างง่ายปลูกฝังการอนุรักษ์และใช้ทรัพยากรน้ำอย่างรู้คุณค่าค่ะผู้ว่าการประปาส่วนภูมิภาคได้กล่าวเพิ่มเติมด้วยนะคะว่าโครงการนี้ไม่เพียงช่วยสร้างความมั่นใจด้านคุณภาพน้ำประปาแต่ยังช่วยส่งเสริมสุขอนามัยที่ดีแต่ยังช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายกับผู้ปกครองจากการซื้อน้ำดื่มภายในโรงเรียนได้อีกด้วยโดยการประปาส่วนภูมิภาคจะมุ่งมั่นขยายผลการดำเนินงานให้ครอบคลุมมากขึ้นเพื่อสร้างรากฐานสุขภาพที่ดีให้แก่เด็กและเยาวชนซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคตค่ะหากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับน้ำประปาและบริการอื่นๆของการประปาส่วนภูมิภาคสามารถสอบถามได้นะคะที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาในพื้นที่หรือที่ PWA Contest Center 1662ได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะก็การประปาส่วนภูมิภาคก็เร่งดำเนินการเพื่อที่จะให้ทุกท่านเนี่ยได้มีน้ำดื่มน้ำใช้นะคะที่สะอาดและปลอดภัยโดยเฉพาะในโรงเรียนนะคะในสถานศึกษาที่มีน้องๆหนูๆอยู่นั่นเองนะคะทีนี้วันนี้วันเข้าพรรษาคุณผู้ฟังช่วงนี้ตลอดช่วงเข้าพรรษานี้หลายคนหลายท่านก็เดินสายทําบุญนะคะวันนี้นะคะมีในส่วนของข้อมูลเช็คให้ชัวร์ช่วงเข้าพรรษานี้กรมประมงเนี่ยชวนสายบุญปล่อยปลาไทยให้เหมาะสมเพื่อที่จะรักษาสมดุลของระบบนิเวศอย่างยั่งยืนค่ะคุณผู้ฟังคะซึ่งในเรื่องนี้นะคะนางทิติพรเหล่าประเสริฐอธิบดีกรมประมงค่ะได้ออกมาเปิดเผยนะคะว่าในช่วงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาประชาชนเนี่ยนิยมปล่อยสัตว์น้ำเพื่อความเป็นสิริมงคลแต่ควรคำนึงถึงชนิดของสัตว์น้ำและความเหมาะสมของแหล่งน้ำเป็นสำคัญด้วยนะคะเนื่องจากสัตว์น้ำบางชนิดอาจส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศเช่นปลาชะโดซึ่งเป็นปลากินเนื้อหากปล่อยลงแหล่งน้ำโดยขาดการควบคุมอาจจะทำให้สัตว์น้ำพื้นเมืองชนิดอื่นๆลดจำนวนลงนอกจากนี้ค่ะการปล่อยสัตว์น้ำต่างถิ่นหรือเอเลี่ยนสปีชี อาจจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของประเทศเนื่องจากสัตว์น้ำบางชนิดแพร่พันธุ์ได้รวดเร็วแย่งอาหารและแหล่งอาศัยกินไข่และตัวอ่อนของสัตว์พื้นเมืองนะคะสัตว์น้ำพื้นเมืองรวมทั้งอาจจะเป็นพาหะนำโรคส่งผลให้ความหลากหลายทางชีวภาพลดลงและระบบนิเวศเสียสมดุลในระยะยาวค่ะอธิบดีกรมประมงได้กล่าวเพิ่มเติมว่าการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำต่างถิ่นตามมาตรา64และมาตรา65แห่งพระราชบัญญัติแห่งพระราชกำหนดนะคะคุณผู้ฟังขออภัยแห่งพระราชกำหนดการประมงพ.ศ. 2558นะคะและที่แก้ไขเพิ่มเติมถือว่าเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน2ล้านบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนอกจากนี้ค่ะไม่ควรครอบครองหรือซื้อสัตว์ป่าคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพ.ศ. 2562นำมาปล่อยเช่นเต่านาและตะภาพไทยหากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายมีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 500,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะกรมประมงจึงขอเชิญชวนประชาชนที่ทำบุญปล่อยพันสัตว์น้ำในช่วงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาผ่านการปล่อยสัตว์น้ำได้อย่างถูกวิธีโดยปล่อยเลือกปล่อยสัตว์น้ำพื้นเมืองของไทยเช่นปลาตะเพียนปลากระแหปลาแก้มช้ำปลาสร้อยขาวปลาโพงนะคะปลากาดำปลายี่สกไทยปลาหมอไทยปลาช่อนปลาบู่ทรายปลาสลัดปลากรายปลาสวายปลากดเหลืองปลากดแก้วนะคะแล้วก็อีกหลายๆสายพันธุ์ในแหล่งน้ำที่เหมาะสมค่ะเพื่อร่วมอนุรักษ์ระบบนิเวศความหลากหลายทางชีวภาพและทรัพยากรสัตว์น้ำพื้นถิ่นให้คงอยู่อย่างยั่งยืนนอกจากนี้นะคะสำหรับผู้ที่ต้องการซื้อสัตว์น้ำไปปล่อยเพื่อทำบุญควรเลือกสัตว์น้ำที่มีสุขภาพแข็งแรงและไม่มีบาดแผลตามลำตัวเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคสู่แหล่งน้ำธรรมชาติต่อไปนั่นเองค่ะฉะนั้นเนี่ยเข้าพรรษานี้นะคะปล่อยปลาอย่างไรให้เหมาะสมนะคะเช็คให้ชัวร์ก่อนนะคะคุณโมฟังเพราะว่าถ้าหากว่าปล่อยปลาทำบุญปล่อยผิดชีวิตเปลี่ยนนะคะคุณโมฟังติดคุก2ปีปรับ2ล้านบาทด้วยและปลาเหล่านี้เนี่ยห้ามเด็ดขาดเลยนะคะอย่างที่บอกไปปลาหมอมายันปลาหมอคางดำปลาหมอบัตเตอร์ปลาชักเกอร์นะคะเต่าญี่ปุ่นหรือเต่าแก้มแดงกุ้งแครฟิชนะคะปลากระพงนกยูงนะคะปลาดุกแอฟริกาปลาดุกบิ๊กอุยเนี่ยห้ามปล่อยเลยเด็ดขาดนะคะคุณผู้ฟังคะติดคุก2ปีปรับ2ล้านบาทค่ะคุณผู้ฟังนะคะปล่อยปลาทั้งทีก็ขอให้ได้บุญนะคะไม่ใช่ได้บาปนะคุณผู้ฟังเนาะอ่ะนำมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันนะคะมาดูข่าวสารในพื้นที่ของจังหวัดบุรีรัมย์ของเรากันบ้างค่ะเมื่อวานนี้นะคะก็เนื่องในวันอาสาฬหบูชานะคะหลายพื้นที่ก็มีการทำบุญตักบาตรกันนะคะในส่วนของจังหวัดบุรีรัมย์เมื่อวานนี้นะคะก็ได้มีการจัดทำบุญตักบาตรเช่นเดียวกันค่ะคุณผู้ฟังซึ่งจังหวัดบุรีรัมย์นะคะได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และพิธีถวายเทียนพรรษาเนื่องในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีและกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาพุทธศักราช2569ค่ะซึ่งเมื่อวานนี้นะคะที่วัดทุ่งโพนะคะเวลา8นาฬิกาค่ะที่ศาลาอาวุธปัญญานุสรณ์วัดทุ่งโพนะคะอำเภอเมืองบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์นายสมบูรณ์สุธีรกูลรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และพิธีถวายเทียนพรรษาเนื่องในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทขออภัยค่ะเนื่องในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีและกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาพุทธศักราช2569พร้อมด้วยศาลทหารตำรวจหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์แม่บ้านมหาดไทยจังหวัดบุรีรัมย์และพุทธศาสนิกชนชาวบุรี รีรัมย์ร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงซึ่งการจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบรมวงศานุวงศ์สืบสานพระพุทธศาสนาและส่งเสริมความสามัคคีในสังคมชาวบุรีรัมย์นั่นเองค่ะหลังจากที่มีกิจกรรมที่วัดทุ่งโพที่วัดกลางพระอารามหลวงก็จัดกิจกรรมเช่นเดียวกันค่ะที่วัดกลางพระอารามหลวงนะคะพาไปดูทางด้านของเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะแล้วก็หัวหน้าส่วนนะคะก็ร่วมกิจกรรมงานส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนาเนื่องในวันเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาประจำปี2569เช่นเดียวกันค่ะคุณผู้ฟังซึ่งเมื่อวานนี้ช่วงเวลา 8:00 นที่วัดกลางพระอารามหลวงอำเภอเมืองบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์นะคะเภสัชกรหญิงณรดาปิจนำนายกเหล่ากาชาดจังหวัดมอบหมายให้คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดเข้าร่วมกิจกรรมงานส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาประจำปี2569ซึ่งเมื่อวานนี้ที่วัดกลางนะคะมีท่านศรีธรรมราชแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยสารทหารตำรวจหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการนายกทางนั้นของเรากาชาดจังหวัดแม่บ้านมหาดไทยและก็พุทธศาสนิกชนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงนะคะซึ่งก็เมื่อวานนี้ที่เห็นเนี่ยหัวหน้าส่วนนะคะก็จะมีหลายท่านเลยนะคะมีผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่26นะคะมีท่านพัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์นะคะหลายท่านนะคะก็ไปร่วมกิจกรรมอยู่ที่วัดกลางด้วยนะคะซึ่งก็การจัดกิจกรรมในครั้งนี้นะคะก็มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนานะคะแล้วก็สืบสานงานประเพณีทางศาสนาและสร้างความสามัคคีในหมู่ประชาชนของจังหวัดบุรีรัมย์ของเรานั่นเองนะคะก็เป็นกิจกรรมนะคะนอกจากทำบุญตักบาตรแล้วนะคะก็ยังมีการเวียนเทียนนะคะรอบพระอุโบสถด้วยนะคะที่วัดกลางพระอารามหลวงนั่นเองค่ะทีนี้พาไปดูเทศบาลนครบุรีรัมย์กันบ้างค่ะคุณผู้ฟังค่ะเมื่อวานนี้ที่เทศบาลนครบุรีรัมย์ก็ได้มีการร่วมสืบสานประเพณีวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเทศบาลนครบุรีรัมย์ไปร่วมถวายเทียนพรรษาประจำปี2569ค่ะซึ่งเมื่อวานนี้ที่ผ่านมานะคะนายอนุทิตขออภัยค่ะนายอนุชิตเหลืองชัยศรีคณะยกเทศมนตรีนครบุรีรัมย์พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลนครบุรีรัมย์หัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลนครบุรีรัมย์ร่วมใจกันจัดพิธีถวายเทียนพรรษาเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาประจำปี2569ค่ะที่วัดกลางพระอารามหลวงอำเภอเมืองบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานและบำรุงรักษาศิลปะวัฒนธรรมโครงสร้างทางจิตใจและประเพณีอันดีงามของไทยให้คงอยู่สืบไปทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดและพุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันทำบุญสร้างความสามัคคีและเข้าวัดฟังธรรมเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและครอบครัวด้วยนั่นเองนะคะก็มีการไปถวายเทียนพรรษากันในช่วงวันเข้าพรรษานะคะแล้วก็ช่วงนี้นะคะก็เริ่มและตั้งแต่เมื่อวานนี้ที่ผ่านมานะคะโอ้ป้าบรรเทานึกว่าจะลุกมาดูนึกว่าจะลุกมาฟังรายการเราไม่ทันซะแล้วนะคะเมื่อวานนี้เมื่อคืนนี้หลายท่านคงจะได้เดินทางกันไปดูลิเกกล้วยหอมกันนะคะที่โดม200ปีเทศบาลนครบุรีรัมย์ใช่ไหมคะคุณผู้ฟังเมื่อค่ำคืนนี้ที่ผ่านมาซึ่งก็เริ่มแล้วนะคะกับอลังการงานศิลป์ต้นเทียนพรรษาเมืองบุรีรัมย์อวดโฉมให้ได้ชมกันตั้งแต่เมื่อวานนี้ที่ผ่านมาที่ลานเสาะกล่าวนะคะคุณผู้ฟังพาไปดูบรรยากาศกันสักหน่อยนะคะที่บริเวณตรงละลมนะคะคุณผู้ฟังคะซึ่งก็เชิญชวนทุกท่านนะคะเตรียมตัวให้พร้อมแล้วก็ไปร่วมสัมผัสความวิจิตรการตาของงานประเพณีแห่เทียนพรรษาของจังหวัดบุรีรัมย์ของเราไปสัมผัสเสน่ห์แห่งวิถีพุทธแล้วก็ศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสานใต้ที่จะเต็มความยิ่งใหญ่ตลอด2วันเต็มเลยนะคะก็คือวันที่19แล้วก็วันนี้ค่ะ30พฤษภาคมมาร่วมสืบสานประเพณีอันงดงามตามกำหนดการนะคะคุณผู้ฟังคะซึ่งเมื่อวานนี้เนี่ยก็ได้มีการ ไปชมต้นเทียนกันแล้วเนาะคุณผู้ฟังนะคะหลายท่านก็คงจะได้ไปเห็นความประทับใจนะคะไปเดินเที่ยวถนนสายเทียนสายธรรมอิ่มเอมใจไปกับกิจกรรมทางพระพุทธศาสนารวมสืบสานประเพณีด้วยการหล่อเทียนพรรษาแล้วก็ประดิษฐ์ดอกเทียนด้วย2มือของคุณเองเพื่อความเป็นสิริมงคลให้แก่ชีวิตนะคะคุณผู้ฟังไปช็อปไปชิมไปชิลโซนของดีบ้านฉันค่ะแวะอุดหนุนแล้วก็ลิ้มรสอาหารอร่อยพร้อมกับเลือกซื้อสินค้าพื้นบ้านของฝากของดีเมืองบุรีรัมย์ที่รวบรวมมาไว้ให้ทุกท่านเนี่ยได้ช็อปอย่างจุใจนะคะซึ่งเมื่อคืนนี้ก็เพลิดเพลินไปกับศิลปะการแสดงพื้นบ้านอันทรงคุณค่าชมการแสดงลิเกจากคณะกล้วยหอมบรรจงศิลป์ที่มาสร้างรอยยิ้มเสียงหัวเราะและก็ความประทับใจอยู่ที่บริเวณโดมสวนรมบุรี200ปีเทศบาลนครบุรีรัมย์นะคะส่วนวันนี้ค่ะวันที่30กรกฎาคมวันเข้าพรรษาก็ไปชมความยิ่งใหญ่และความศรัทธาตระการตาขบวนแห่นะคะซึ่งก็เริ่มเวลา 8:30 นาทีพลาดไม่ได้เลยกับไฮไลท์สำคัญของงานเตรียมพบกับขบวนแห่เทียนพรรษาอันวิจิตรการตาที่จัดอย่างยิ่งใหญ่ถึง4ขบวนใหญ่ค่ะตื่นตาตื่นใจไปกับความสวยงามอลังการของรถต้นเทียนพร้อมกับชมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านขบวนนางรำและดนตรีที่ผสมผสานความงดงามไว้อย่างลงตัวสถานที่จัดงานอยู่ที่บริเวณลานสะกราวแล้วก็โดมสวนรมบุรี200ปีเทศบาลนครบุรีรัมย์มาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์ประเพณีไทยและก็สร้างความทรงจำดีๆไปด้วยกันนะคะงานนี้ต้องบอกว่าอิ่มทั้งบุญอิ่มทั้งใจแน่นอนนะคะก็เชิญชวนทุกท่านนะวันนี้ 8:30 นาทีไปร่วมรับชมขบวนแห่เทียนพรรษาของเทศบาลนครบุรีรัมย์กันนะคะทีนี้หลายท่านที่อาจจะไม่ได้อยู่ในเมืองนะอยู่โซนๆข้างนอกนะคะแถวๆทางประโคนชัยทางนางรองทางเฉลิมพระเกียรติทางนั้นนะคุณผู้ฟังเชิญชวนไปเที่ยวงานประเพณีแห่เทียนพรรษาอำเภอประโคนชัยประจำปี2569กันนะคะกับอลังการขบวนต้นเทียนพรรษาและศิลปะวัฒนธรรมที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งของจังหวัดบุรีรัมย์นะคะซึ่งจัดขึ้น 30-31 กรกฎาคมที่บริเวณหน้าเทศบาลเมืองประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์หยุดวันหยุดยาวนี้นะคะมาอิ่มบุญอิ่มใจที่บุรีรัมย์กันนะคะคุณผู้ฟังซึ่งก็เดี๋ยววันนี้นะคะเริ่มต้นนะคะกับงานแห่เทียนอำเภอประโคนชัยนะคะคุณผู้ฟังอยู่ที่บริเวณหน้าเทศบาลเมืองประโคนชัยอำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์นะคะวันนี้วันแรกนะคะคุณผู้ฟังเริ่มเวลา 9:00 นขบวนเทียนพรรษารูปขบวนรูปสัตว์ขบวนแห่ทั้ง6วัดจะอยู่ประจำจุดนัดหมายนะคะ 9:15 ผู้เข้าร่วมพิธีหัวหน้าส่วนราชการแขกผู้มีเกียรติตัวแทนขบวนเทียนพร้อมกันที่บริเวณเวทีกลางหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองประโคนชัยนะครับ 9:30 ค่ะประธานในพิธีเปิดงานเดินทางมาถึงบริเวณเวทีกลางรับชมการแสดงพิธีเปิดโดยนักเรียนโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมพิธีเปิดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาอำเภอประโคนชัยนะคะเวลา 10:00 ค่ะเริ่มเคลื่อนขบวนเทียนพรรษาขบวนรูปสัตว์ประจำปีขบวนแห่ทั้ง6วัดตามแผนผังเส้นทางขบวนแห่เทียนพรรษาตามลำดับจะเริ่มขบวนแรกเนี่ยเป็นวัดโพขบวนที่2วัดชัยมงคลขบวนที่3วัดโคนขบวนที่4วัดแจ้งขบวนที่5วัดจำปาและขบวนที่6วัดกลางประโคนชัยค่ะช่วงเวลา 16:00 ค่ะมอบของที่ระลึกให้แก่ธิดาประจำรถขบวนรูปสัตว์ประจำปีทั้ง6วัดณเวทีกลางหลังจากนั้นนะคะ18:00 เป็นต้นไปค่ะชมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมจากนักเรียนโรงเรียนสอนทิพย์วิจิตรปัญญานะคะหลังจากนั้นค่ะจะมีการประกาศผลและมอบรางวัลการประกวดเทียนพรรษารูปสัตว์ประจำปีขบวนแห่ประจำปี2569หลังจากนั้นชมคอนเสิร์ตค่ะปิดท้ายกันด้วยคอนเสิร์ตเวียงนฤมลศิลปินสังกัดแกรมมี่โกเต็มวงเลยนะคะและก็ต่อกันในวันที่31กรกฎาคมค่ะคุณผู้ฟังเริ่มพักค่ำเลยช่วงตลอดทั้งวันก็สามารถที่จะไปถ่ายรูปกับต้นเทียนที่ได้มีการจัดให้ได้ชมกันอยู่ที่บริเวณหน้าเทศบาลเมืองประโคนชัยนะคะไปถ่ายรูปไปชมความสวยงามกันได้นะคะแล้วช่วงเวลา 18:00 ก็รับชมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมนะคะ 20:00 ชมมินิคอนเสิร์ตกีตาร์นิภาพรศิลปินสังกัดแกรมมี่โกแล้วก็ช่วงเวลา 21:00 ชมมินิคอนเสิร์ตอ้นพานุวัฒน์จากรายการชิงช้าสวรรค์ชมลิเกคณะกล้วยหอมบรรจงศิลป์ด้วยค่ะเชิญชวนนะคะดูลิเก นาะแม่ยกนะเตรียมตัวให้พร้อมนะคะไปเจอกันที่งานแห่เทียนอำเภอประโคนชัยนะคะก็เป็นอีกหนึ่งงานที่อยากจะมาเชิญชวนทุกท่านนะคะต้องบอกว่ายิ่งใหญ่อลังการไม่แพ้ที่อื่นไม่แพ้จังหวัดอื่นๆเลยสำหรับประโคนชัยบุรีรัมย์บ้านเรานั่นเองค่ะช่วงนี้เชิญชวนอีกหนึ่งพื้นที่แล้วกันนะคะไม่ได้เชิญชวนไปแห่เทียนแต่เชิญชวนไปเดินตลาดเซาะเกรียนเปิดช่วงวันหยุดพิเศษเท่านั้นนะคะกับตลาดนี้นะคุณผู้ฟังนะคะเชิญชวนนะคะ28ถึง30โอ้วันนี้วันสุดท้ายแล้วสิคุณผู้ฟังคะ30กรกฎาคมเวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ที่ศูนย์เรียนรู้พื้นที่ชุ่มน้ำและนกกระเรียนพันธุ์ไทยจังหวัดบุรีรัมย์เชิญชวนไปเดินเล่นช็อปชิมและร่วมสนับสนุนชุมชนเครือข่ายอนุรักษ์นกกระเรียนพันธุ์ไทยพบกับสินค้าชุมชนมากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นข้าวสารัดข้าวอินทรีย์วิถีนกกระเรียนไทยผลิตภัณฑ์ผ้าทอและผ้าแปรรูปจากบ้านสวายสอของที่ระลึกลายนกกระเรียนงานหัตถกรรมจากชุมชนกิจกรรมเวิร์กช็อปประดิษฐ์นกกระเรียนจากรังไหมและกิจกรรมสร้างสรรค์สำหรับทุกวัยทุกการอุดหนุนของคุณคือการร่วมสร้างรายได้ให้กับชุมชนนะคะแล้วก็เป็นอีกหนึ่งแรงสนับสนุนการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำและนกกระเรียนพันธุ์ไทยให้คงอยู่สืบต่อไปด้วยเชิญชวนไปเที่ยวไปอุดหนุนแล้วก็ส่งต่อรอยยิ้มให้ชุมชนไปด้วยกันนะคะกับตลาดเซาะเกรียนเปิดช่วงวันหยุดพิเศษเท่านั้นให้ทุกท่านได้ไปเที่ยวชมกันนะคะที่บริเวณศูนย์เรียนรู้พื้นที่ชุ่มน้ำและนกกระเรียนพันธุ์ไทยจังหวัดบุรีรัมย์นั่นเองค่ะซึ่งก็ถ้าไปแล้วเนี่ยก็จะได้เห็นบรรยากาศที่โอ้บรรยากาศดีเพลิดกิจกรรมเพลินนะคะคุณผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมเรียนรู้ธรรมชาติไปช็อปไปชิมสินค้าชุมชนแล้วก็สนับสนุนชุมชนร่วมกันอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำนั่นเองค่ะอ่ะก็มาเชิญชวนทุกท่านเนาะไปเที่ยวกันวันนี้วันสุดท้ายแล้วนะคะอีกวันหนึ่งนะคะช่วงนี้6:56 นาทีแล้วค่ะเดี๋ยวกลับมาดูทาง Facebook Live สักหน่อยมีท่านใดทักทายกันเข้ามาเพิ่มเติมไหมหรือมีข่าวสารอะไรอยากจะให้เราช่วยประชาสัมพันธ์ให้นะคะส่งกันเข้ามาได้นะคะคุณผู้ฟังป้าวันเทาบอกว่าอ๋อป้าวันเทาว่าสาธุกับน้องตายด้วยที่จะลดความอ้วนจะได้ใส่ชุดสวยๆนะทำใจยากมากเลยนะจริงๆนะป้าวันเทานะการลดของอร่อยๆเนี่ยมันยากมากเลยนะคะคุณผู้ฟังแต่ว่าเพื่อสุขภาพที่ดีเนาะเพื่อความสวยงามนะก็จะพยายามนะป้าวันเทานะทำได้ไม่ได้อีกเรื่องหนึ่งนะแต่ว่าจะพยายามแล้วกันเนาะอ่ะเอาใจช่วยด้วยขอบคุณมากๆเลยนะคะทักทายพี่จักรพงษ์เจนถูกใจค่ะสวัสดียามเช้านะคะรับฟังข่าวสารที่มีประโยชน์นะคะจากหอกระจายข่าวบ้านชุมทองหมู่17ตำบลชุมเห็ดขอบคุณมากๆเลยนะคะทักทายไปยังพี่สัญญารักษาด้วยค่ะพี่ประยงจันทนามค่ะสวัสดีเช้าวันเข้าพรรษานะคะฝนตกอยู่นะแต่ตกพอแค่รินๆเองนะคะที่บ้านแสลงที่ตำบลแสลงพันลำไปมาศนะคะทักทายพี่พนัทเจียวรำด้วยค่ะพี่อรยาบุญรอดรำนะคะสวัสดียามเช้านะคะพี่สุรินด้วยนะคะพี่จำรัดยินดีรำค่ะสวัสดียามเช้านะคะเมื่อคืนฝนตกนะที่บ้านหนองเชือกตำบลหมวกแดงอำเภอสตึกขอประชาสัมพันธ์บอกบุญด้วยนะคะวันที่31นี้นะคะที่รพสตเมืองแกพร้อมกับอสมทุกท่านแล้วก็ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านสอบตและอบตเมืองแกร่วมพิธีแห่เทียนเข้าพรรษาที่วัดหัวช้างหนองเชือกนะคะเวลา 7:00 นเป็นต้นไปนะคะก็ขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยจากกำนันเซาะกล่าวนะคะป้าบรรเทาบอกว่าป้าไปดูตั้งแต่หัวค่ำกลับมาตีสองนอนไม่หลับจนตีสี่ลุกมาตั้งลุกอะไรนะลุกไปตั้งหลายลิเกกล้วยหอมแสดงดีมากลิเกดีมากสนุกสนานมากๆเลยป้าวันเทาเนาะไปดูกันเนาะทักทายพี่พุทธสว่างสีด้วยนะคะแล้วก็ทักทายพี่อุทิตวรรณสีด้วยนะคะสวัสดียามเช้าวันเข้าพรรษานะคะก็ขอบคุณทุกท่านเลยนะคะที่ติดตามรับฟังเนาะแล้วก็ไปเที่ยวพื้นที่ไหนมาหรือมีงานอะไรกิจกรรมอะไรก็ทักทายกันเข้ามาเป็นประจำทุกวันเลยนะคะก็เดี๋ยวเจอกันอีกทีเนาะกับรายการบอกกล่าวแล้วแจ้งของเราวันจันทร์นะคะคุณผู้ฟังวันจันทร์ ถึงวันพฤหัสบดีนะคะก็วันจันทร์อังคารเนี่ยพบกันกับคุณเรวดีหงสากุลนะคะแล้วก็วันจันทร์อังคารเนี่ยพบกับคุณเรวดีหงสากุลแล้วก็วันพุธพฤหัสเนี่ยอยู่กับดิฉันพิมพ์ประกาศวิรามทำหน้าที่ดำเนินรายการนะคะวันนี้ก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังกันในทุกๆพื้นที่เลยแล้วก็เดี๋ยวพบเจอกันใหม่ในวันจันทร์หน้านะคะพรุ่งนี้ก็เชิญชวนติดตามรับชมรับฟังรายการเล่าเรื่องเมืองแปะนะคะจะพบเจอกับแขกรับเชิญท่านใดก็เดี๋ยวรอติดตามรับชมรับฟังกันนะคะวันนี้ดิฉันพิมพ์ประกาศวิรัมนะคะพร้อมกับทีมงานสวทบุรีรัมก็ต้องลาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันไปก่อนนะคะวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านไปแห่เทียนเข้าพรรษากันนะคะอย่างสนุกสนานแล้วก็อิ่มบุญอิ่มเอมใจกันแล้วก็ขอให้ทุกท่านปลอดภัยในเรื่องของการเดินทางทุกพื้นที่ด้วยนะคะวันนี้ดิฉันพิมพ์ประกาศวิรัมพร้อมทีมงานสวทบุรีรัมลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: 7 นาฬิกา